0: 6649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ดูรายการแล้วน่าสนใจเลยนะคะเนี่ยนะคะเมืองสองแควด้วยเนี่ยนะคะค่ะและยังพบกับกูรูทั้ง3ท่านที่เอ่ยชื่อ
0: แต่ละคนแล้วต้องไปแล้วครับ
1: ต้องไป
0: ใช่ครับ
1: มีท็อกโชว์เอ็กซ์คลูซีฟด้วย
0: อันนี้น่าฟังเขาไม่ใหญ่เลยคร
1: ับ ค่ะก็รีบรีบหน่อยนะเดี๋ยวจะเต็มสักก่อนเนี่ยนะคะเอาละค่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณแฟนไปพบกับท่านอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
0: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย
0: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อาจารย์สงฤทธิ์คะอยู่ในสายเนาะฮัลโหล
0: เดี๋ยวเรารอติดต่อเชื่อมต่ออาจารย์นิดนึงนะครับซึ่งจริงๆอาจารย์สงฤทธิ์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จ
1: ะ
0: ร่วมการเดินทางไปกับเรานะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าสัญญาณจะติดขัดเนื่องจากอันนี้เราเป็นรายการสดนะคะแล้วก
0: ็ครับ
1: มีการเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านอาจารย์สงฤทธิ์กันนะคะ
0: ค่ะตอนนี้จริงๆดูสัญญาณเชื่อมต่ออยู่นะครับ
1: อ่ะเรามาคุยเรื่องนิดหน่อยกันระหว่างที่รอท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะ
0: ครับ
1: มีข่าวไหมที่จะเสนอดิฉันก็ยังมีข่าวอยู่เยอะแยะเดี๋ยวขอเข้าไปด
0: ู
1: แ
0: น่นะได้ครับ
1: สั้นๆใช่ไหมก็เอาเรื่องนี้เรื่องที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการที่จะมาออกมาดูคนต่างชาติที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายเนี่ยว่าตอน
0: ตอนนี้
1: โอเคค่ะเอาละค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณธีรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะเรามาต่อกันเลยนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติแล้วเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการระเบิดแก่งอะไรต่างๆที่ทำให้ปลาหรือว่าสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบฮาบิทัตนะคะที
0: ่
1: ถิ่นที่อยู่อาศัยก็พลอยได้รับผลกระทบปลาก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เรามาต่อกันเลยค่ะ
2: ปลาบึกนี่หาไม่เจอ
1: หาไม่เจอแล้วเนาะปลาบึกค่ะ
2: ไม่เจอก็เลยไม่แน่ใจว่าพวกเขาไปอยู่ณแห่งขน
1: แห่งขนตำบลใดทำไมนึกถึงอะไรเลยอาจารย์เพลงสุขาอยู่หนใดค่ะ
2: ปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาบึกเลี้ยง
1: ค่ะ
2: ตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในมันมีอยู่ห่วงเวลาหนึ่งที่น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสกลนครที่สกลนครเนี่ยเขาเป็นแอ่งน้ำใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือหนองหาน นะครับแล้วก็หนองหานเนี่ยก็จะมีสายน้ำอุ่นน้ำอะไรเนี่ยนะฮะเขาไหลลงสู่แม่น้ำโขง ด้วยนะฮะมันก็จะมีระบบไหลเวียนของน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่ลานินญามาเที่ยวแถวนี
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: เอลนินโญไปอยู่แถวลาติน
1: คืออ
2: ยู่ในแปซิฟิกนะฮะลานินญามาอยู่แถวนี้ก็ปรากฏว่าถ้าท่านไหนเคยไปที่สกลนครนะฮะจุดที่พื้นที่ขนาดว่าสกลนครเป็นพื้นที่สูงเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขาภูพานนะฮะพระตำหนักภูพานและชนิเวศก็อยู่ที่ตั้งก็อยู
1: ่ค่ะ
2: ก็เป็นเทือกเขาแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มที่สุดตรงนั้นเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมันจะเป็นจุดตัดนะฮะเป็นสี่แยกนะฮะก็สี่แยกแยกหนึ่งก็ไปทางไปอุดรแยกหนึ่งก็ไปนครพนมนะฮะแยกหนึ่งก็ไปกาฬสินธุ์อะไรพวกนี้นะครับตรงนั้นเป็นจุดตัดและเป็นจุดที่น้ำท่วมมากที่สุดเยอะถึงขนาดไหนนะถ้าเราไปยืนตรงจุดสี่แยกพอดีเนี่ยระดับน้ำถึงระดับอกของผู้ใหญ่
1: โอ้โหก็สูงอยู่ระดับอกเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าเด็กๆก็มิดศีรษะสิคะโอ
2: ้ขนาดนั้นเลยนะฮะไม่นับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำโขงก็เจิ่งหนองครับระบบระบายน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะลงไม่โผล่ระดับน้ำทะเลก็หนุน
1: ขึ้นมาโอ้ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้แล้วปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ละแวกนั้นมี มีคนหนึ่งเขาจับปลาบึกได้ขนาด100กว่ากิโลกรัม
1: โอ้ฮะ
2: นะครับ100กว่ากิโลกรัมก็หลังจากนั้นผมก็ได้ติดต่อไปสอบถามนะฮะว่ามันเป็นมันน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปลาบึกธรรมชาติหรือไม่นะครับก็ผลจากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าเป็นปลาบึกเลี้ยงมากกว่า
1: อ๋อเป็นปลาหมึกเลี้ยงค่ะ
2: แต่เป็นปลาบึกเลี้ยงที่เขาเติบโตในหนองหานครับเติบโตหานแล้วพอน้ำท่วมเขาก็แหวกว่ายมาตามคลอง
1: ค่ะ
2: คลองนี่คือถนน
1: น้ำท่วมไปแล้วกลายเป็นคลองถนนกลายเป็นคลองไปค่ะ
2: เป็นข่าวใหญ่ฮือฮาเลยนะครับแต่มันก็เตือนให้เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าระดับน้ำที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งใช่มันเป็นเพราะลานิญญาปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำมันเยอะนะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าระบบธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันถูกขวางกั้น
1: ค
2: ่ะมันถูกขวางกั้นแล้วก็คนเปลี่ยนทิศของน้ำคันคูคันคลองอะไรต่างๆเนี่ยได้หลายที่ก็ถูกถมนะครับถ้าไม่ถูกถมก็ทำให้แคบลง
1: ค่ะ
2: ทำเป็นคันเขื่อนทำอะไรสารพัดนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายทำเป็นว่าระบบธรรมชาติของน้ำที่มันเคยโฟลมันก็ไม่โฟล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่จะมันรอจนถึงขนาดว่าระดับน้ำทะเลไม่หนุนแล้วนะครับน้ำนั้นถึงไหลลงสู่ทะเลได้มันจะไปจากข้างบนลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ไปตามระบบของมันนะฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2015นะฮะถ้าผมไม่ผิดนะแต่ปีถัดมาครับอันนี้ถือว่ามันวิปริตมากวิปริตก็คือปี2016เป็นปีที่แล้งมากนะฮะคือที่น้องเขาเปลี่ยนที่ทำมาหากินลาเนญ่าไปอยู่แถวอีกด้านเขาเรียกด้านทิศตะวันออกของแปซิฟิก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับเอลนีโญก็มาเที่ยวแถวตะวันตกและตะวันตกของแปซิฟิกฮะปีนั้นเนี่ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ
1: ค่ะ
2: จากน้ำที่ท่วมเจ็ดนองปีที่แล้วป
1: ี
2: นั้นนะครับภัยแล้งอย่างรุนแรง
1: กลายเป็นภัยแล้งไปนะคะค่ะ
2: แล้งถึงขนาดไหนแล้งถึงขนาดว่าผู้นำของเวียดนามในปี2016เนี่ยต้องมีจดหมายด่วนนะครับจดหมายเสนอด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงผู้นำเวียดนามตอนนั้นเป็นท่านเหวียนฝูจองเหวียนฝูจองเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปท่านตัวเหลิมก็ได้โตขึ้นมาแทน2016เนี่ยแหละครับพ่วงเดือนนี่แหละเดือนในพฤษภาจดหมายได้ไปถึงท่านสีจิ้นผิงโดยบอกว่าขอให้พระท่านมีคำสั่งด่วนไปหาฝ่ายที่ดูแลแม่น้ำดูเขื่อนที่อยู่บนสายน้ำโขง
1: ค่ะ
2: แล้วนาปล่อยน้ำลงมานะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่แม่โขงเดลต้านะฮะในห่วงเวลานั้นก็ถ้านับเป็นจำนวนจังหวัดก็13จังหวัด
1: ค่ะ
2: ที่อยู่ภาคใต้ของเวียดนาม
1: เวียดนาม13จังหวัดด้วยกันค่ะที่มันลงใต้สุดเลยตรงเวียดนามที่มันเป็นเดลต้านะแล้วก็ก่อนที่จะลงไปทางอ่าวไทยนะใช่ไหมคะถ้าดูตามแผนที่เนาะอาจารย
2: ์ทะเลจีนใต
1: ้ค่ะทะเลจีนทะเลจีนใต้ค่ะ
2: อยู่เหนืออ่าวไทยไปแล้วนะคร
1: ับ
2: อ๋อค่ะจีนใต้แต่เวียดนามเขาเรียกว่าทะเลตะวันออก
1: อ่าฮะอ๋อค
2: ่
1: ะ
2: เขาเพราะว่ามันไม่ใช่ทะเลของจีน
1: ก็เลยไม่ยอมให้เรียกว่าทะเลจีนใต้ค่ะ
2: ฉันเรียกว่าเซาท์ไชน่าซีใหม่ฉันเรียกว่าอีสซี
1: อีสซี
2: ก็เหมือนที่เป็นเรียกเวส
1: เล็กเวสซีก็อยู่ที่ตั้งนะเวลาที่จะเรียกค่ะ
2: ก็อยู่ตะวันตกของฟิลิปปินส
1: ์
2: ไม่ใช่เซาท์ไชน่าซี
1: ในเวียดนามก็จะเป็นอีสซีค่ะค่ะ
2: นั่นแหละครับมันปรากฏว่า 13จังหวัดภาคใต้

0: ครับ
1: โอ้แรงไปหมดนะอาจารย์ค่ะ
0: แรงดินเป็นเกลือนะฮะขาวนะฮะมันแรงถึงขนาดว่ามันขาวฮะดินเนี่ยสีขาวเลยนะ
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะว่าแถบนั้นมันคือน้ำกร่อยอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันน้ำกร่อยไม่ใช่น้ำเค็มนะครับเป็นน้ำกร่อยก็คือมันจะเป็นน้ำกร่อยก็คือปริมาณน้ำจืดมันเป็นสัดส่วนมากกว่าน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับก็คือ90:10หรือ80:20ก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่มันปรากฏว่ามันไม่มีทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืดนะฮะเพราะมันแรงพอมันแรงจัดเนี่ยนะครับน้ำทะเลครับมันลุกเข้ามาจากสายน้ำลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อแม่น้ำมันแห้งมันไม่มีน้ำจืดไหลลงทะเลแต่มันมีน้ำทะเลที่มีความสูงกว่าระดับน้ำจืดมันก็แทรกเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองนึกดูนะครับมันแทรกเข้ามาถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้เวียดนามคือเกินเธอ
1: เกินเธอ
0: ถ้าอ่านตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถ อ่านตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถ
1: คันโถฮะเวียดนามก็เกินเธอ
0: ภาษาเวียดนามก็เรียกว่าอ่านว่าเกินเธอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลุกเข้ามานะฮะเกินเธอเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตัวตั้งของเมืองเนี่ยมันไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่อยู่ริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำก็คือเป็นสาขาที่แม่น้ำโขงเขาแยกออกเป็น9มังกรนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะพอมันตรงนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้ำเค็มของน้ำทะเลนะฮะมันลุกลึกเข้ามาจนถึงเกินเธอ
1: ค
0: ่ะเกินเธอเนี่ยลึกเข้ามาเกือบ70 กิโลเมตรนะ
1: โอ้ฮะ
0: คิดดูนะฮะมันลุกเข้ามาได้ขนาดนั้นนั่นก็คือว่าสภาพมันแห้งแรงจัด
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องมีจดหมายของท่านผู้จอมไปถึงท่านสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงก็มองว่าด้วยความเป็นมิตรประเทศก็ปล่อยน้ำลงไปให้เลยจาก14 เขื่อนที่ขวางแม่น้ำโขงอยู่นะแล้วปริมาณน้ำมันก็ช่วยนะฮะผ่อนหนักเป็นเบาได้
1: ค
0: ่ะเพราะว่าถ้ามันแรงต่อไปนะครับจนกว่าฝนจะมาเนี่ยมันต้องรอไปถึงปลายปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือภูมิอากาศทางใต้ของเวียดนามก็เหมือนภูมิอากาศทางใต้ของประเทศไทยครับก็คือหน้าฝนก็จะมาปลายปีลองนึกดูนะฮะแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ลองนึกดูถ้าไม่มีน้ำเข้าไปเติมเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะและยิ่งไปกว่านั้น13 จังหวัดภาคใต้ของเวียดนามมันคืออู่ข้าวอู่น้ำยิ่ง
1: ค่ะอ
0: ย่างยิ่งยวด
1: แล้วตอนนี้ก็พฤษภาแล้วก็จะเจอสภาพนั้นอีกไหมคะที่จะไม่แห้งแล้ง
0: ตอนนี้ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจอค่ะ
0: เจอแต่ว่ามันก็มีสัญญาณสัญญาณแบบไหนเอาละเบรกสักคร
1: ู่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. MPort News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MPort Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็พร้อมๆกับคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยล่ะค่ะที่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยนะแล้วมันเจอภัยแล้งแล้วก็ต้องมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงปล่อยน้ำลงมาจาก14เขื่อนนะคะค่ะอาจารย์ต่อกันเลยค่ะ
1: เหตุแม่ผมเดลต้า13จังหวัดนะมันไม่ได้พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณ 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่มันเป็น 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่มีการผลิตตลอดทั้งปี
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเราเทียบเป็นข้าวผลผลิตข้าวทั้งหมดของเวียดนามนะครับ 70% อยู่ที่แม่ผ
0: มค่ะ
1: ก็ลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนเวียดนามมีผลผลิตข้าวมากกว่าประเทศไทยนะครับเอาผลิตปีหนึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือกเราจะอยู่ที่ประมาณ27ล้านตันแต่ของเวียดนามเนี่ย35ล้านตัน
0: โอ้ค่ะ
1: นะครับ35ล้านตันนั่นก็หมายความว่าที่เวียดนามมีข้าวส่งออกโดยเฉลี่ยปีละ8ล้านตันเนี่ยนะครับคือผลผลิตที่เหลือจากแม่ของเดลต้านั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกนั้นยังต้องส่งไปให้ภาคเหนือภาคกลางรับประทานด้วย
0: ค่ะ
1: ว่าภาคกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่เซนทรัลไทยแลนด์นะครับมันพื้นที่ปลูกข้าวมันแทบจะมีน้อยมากมันก็จะเป็นพวกปลูกพืชอย่างเช่นกาแฟนะฮะถ้าเป็นเซนทรัลไทยแลนด์ถ้าท่านไหนไปดาลัดเคไปกอนตุมนะไปดักลักอะไรพวกนี้นะพื้นที่แบบนั้นมันจะมีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับภาคใต้ของเราจะเช่นที่เราเรียกว่าบริเวณก็จะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันที่ราบสูงพวกนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ร่วมปลูกข้าวน้อยมากนั่นก็หมายความว่า 90% คือข้าวที่ส่งไปจากแม่โขงเดลต้าเพื่อที่จะบริโภคกันนะครับถึงแต่ที่เขาเหลือส่งออก8ล้านตันโดยเฉลี่ยเนี่ยก็เพราะว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเดลต้านั้นปลูกข้าวปีหนึ่ง3ครั้ง
0: โอ้บ้านเราปีหนึ่ง2ครั้งใช่ไหมแต่ของเขา3ครั้งนะ
1: ใช่ครับของเราน่าจะประสองนะครับยกเว้นภาคอีสานถ้าอีสานไปดูสิฮะช่วงหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ในบ้านเปล่าเลยมันไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตรนะฮะก็จริงๆมันก็มีวิธีการทดน้ำอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยศึกษากันอย่างลึกซึ้งว่าตรงไหนมันมีตาน้ำตรงไหนที่มันสามารถเก็บน้ำได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการเล็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยมองกันนะครับที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาอะไรพวกนี้นะนำวิทยาศาสตร์นำเทคนิคสมัยใหม่นะครับมาทำให้การขุดบ่อน้ำขุดอะไรเนี่ยให้มันหล่อเลี้ยงน้ำได้ทั้งปีนะจริงๆมันทำได้นะเพียงแต่ว่าผู้เสียสละของเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเขาเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะ นะครับเพราะว่าเล็กๆนี่มันเงินทอนมันน้อยนะครับเงินทอนมันเยอะก็เลยนั่นแหละครับฉันจะต้องโขงฉีมูลเท่านั้นนะครับฉันไม่ทำอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นโขงฉีมูลเนี่ยมันคือเงินหลายแสนล้านนั่นแหละมันถึงจะมีเงินทอนอย่างสะสมแก่ใจก็มันก็แปลกดีนะแล้วก็จนเท่าที่วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะเหมือนกันนะครับพอไม่ได้ทำเสร็จปุ๊บนะก็ผ่อนผัดวันประกันพรุ่งกันใหม่เรื่อยๆเพราะว่าก็บอกแล้วไงนะครับท่านผู้เสียสละเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ
0: ่ๆทำ
1: ก็เล็กๆก็ชาวบ้านก็รอไปก่อนจนกว่าจะยอมใหญ่ๆฉันถึงจะทำก็นั่นแหละแทนที่มันจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติกับกลายเป็นว่ายิ่งไม่ทำยิ่งกระทบนะแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับก็บ้านผมเขามันมีคนเฒ่าคนแก่เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าท่านผู้เสียสละของบ้านเราเนี่ยพวกเขาอยู่เพราะว่าเขามีโครงการระยะยา

0: ก็คือว่าตั้งแต่วันแรกที่เป็นจนถึงวันตายก็ยังรับแต่เม็ดนะครับ
1: นะจนเขาพูดกันอย่างนี้แล้วนะท่านผู้แทนทั้งหลายแหล่นะตระหนักไหมเนี่ยหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบแล้วเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเพื่อประชาชนนะแล้วมันไปตรงไหนอะคะอาจารย์นะค่ะ
0: ก็เวลาออกมาพูดนโยบายก็แล้วนะฮะเราจะบูรณาการ
1: ใช่ค่ะ
0: ปัญหาเนี่ยเราต้องตั้งแก้ตั้งแต่ต้นน้ำ
1: กลางน้ำไปถึงปลายน้ำ
0: แต่มันทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะแล้วเราได้ยินอย่างนี้มาน่าจะ3ทศวรรษแล้วเป็นอย่างไรโอเคถ้าเรียนหนังสือโดยไม่หยุดเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับในวัย30
1: ปีมาก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนกับเขาอะนะอาจารย
0: ์นะครับวิธีการก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่าสับสายเขาเรียกว่าชีวโลกทัศน์กับชีวทัศน์ไม่ตรงกันเห็นโลกมองโลกสวยงาม
1: โลกที่เป็นจริงค่ะ
0: การใช้ชีวิตเนี่ยตรงกันข้ามนั่นแหละครับแล้วทีนี้สิ่งที่มันน่ากลัวนะครับที่มันมาเติมด้วยแมนเมดเนี่ยนะครับน้ำโขงเนี่ยนะครับตราบใดที่มันไม่มีโอกาสจะกลับคืนไปสู่การไหลเวียนหรือสายน้ำที่อิสระเหมือนเดิมแล้วเนี่ย มันก็ต้องคิดแบบใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือการจัดการบริหารแม่น้ำร่วมกัน
1: ค่ะ
0: ที่ให้ส่งผลกระทบระหว่างกันน้อยที่สุดถ้าจะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเลยเป็นไปไม่ได้
1: อาจารย์คะเขาก็มีคณะกรรมการรุ่มแม่น้ำโขงต้อง 2-3 ชุดนะอาจารย์เนาะ
0: ที่มันมีหลายชุดเนี่ยเพราะมันไม่ถูกกัน
1: นะมีชั้น upper lower แม่โขง commission อะไรนะฮะ
0: ก็เอาไม่ถูกกันแต่เชื่อไหมว่าในหลายกรอบที่ไม่ถูกกันเนี่ยประเทศไทยเป็นสมาชิกทุกกรอบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับทะเลาะกับคนอื่นไม่พอยังทะเลาะกับตัวเองอีกครับไอ้กรอบใหญ่ที่สุดเริ่มแรกทีเดียวเขาเรียกว่าเกรเตอร์แม่โขงสปิเจียน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันน
1: ี้ GMS ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้มองถึงเรื่องผลกระทบครับมองแต่ผลประโยชน
1: ์อืม
0: แต่มันก็เลยมีคำว่า East West Corridor North South Corridor
1: ตามมา
0: เป็นเตรียมทำทางเศรษฐกิจนี่แหละนะครับไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบเป็นแม่ของสวีเดนมันก็เลยเอาไปตั้งให้เราเนี่ยครับเป็นแบตเตอรี
1: ่โอ้ค่ะ
0: เกิดตั้งเขื่อนแล้วเธอส่งไฟมานะคนไทยยังขาดไฟอยู่เยอะนะครับส่งไฟมาให้คนไทยใช้นะก็นี่คือ6ประเทศอยู่ครบเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต่อมาจากเกสเตอร์แม่ของเนี่ยก็มีแม่ของริเวอร์คอมมิชชั่นคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอันนี้มีแค่4ประเทศนะครับไม่มีพม่าไม่มีจีน
1: ค่ะ
0: อันนี้เห็น GMS ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะ MRC ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้การใช้น้ำต้องระมัดระวังถึงผลกระทบต่อกันนะคร
1: ับ
0: แต่อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้ครบ6ประเทศในรูปแบบนี้ใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงจะคำนึงถึงว่าน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำสายหลักมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบมันต้องมีการศึกษา
1: อ
0: ย
1: ่
0: างละเอียดแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่โครงการแรกที่แสดงออกชัดเจนก็คือเขื่อนสยบุรี
1: ค่ะ
0: อันแม่น้ำโขงเองเลยนะครับแค่จีนขวางไว้ข้างบนนะครับตรงกลางเนี่ยก็ยังขวางกันเองครับแล้วก็ประเทศไทยนะ NGO บ้านเราเนี่ยค้านเขื่อนสยบุรีเราก็ไปหลบนะฮะก็ทำสร้างในแขวงสยบุรีแม่น้ำโขงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะมาทำบ้านฉันทำไม
1: จะมาประท้วงทำไมกัน
0: เราก็สอบโต้มาเลยว่าถ้าแน่จริงเนี่ยอย่าใช้ไฟก็ส่งมาที่ให้ใส่ใจและที่น่าหน้าอะไรมากที่สุดคือผู้ลงทุนสร้างเขื่อนสยบุรีก็คือทุนไทย

0: าดตามเขาเรียกว่าตามรายการสมบัติที่เซ็นกันไว้แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าทางลาวกับทุกโปรเจกต์ทุกโครงการที่ไปสร้างในลาวแล้วส่งไฟมาที่ไทยนะครับมันก็จะ based on ข้อตกลงอันนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อายุมากวันนึงอเมริกาหวังดีมากกว่านะคร
1: ับ
0: อเมริกาเลยบอกว่าดินมีเขื่อนเยอะไป14เขื่อนนี่คือต้องกักพื้นที่กักน้ำไว้เนี่ยประมาณมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้านึกไม่ออกก็เอาเป็นว่าปีที่กรุงเทพและปริมณฑลน้ำท่วมหนักปี2011ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะคือมวลน้ำ 20,000 ล้าน
1: เอ
0: านึกดู14เขื่อนของจีนเนี่ยกักไว้มากกว่า 50,000 ล้าน
1: โอ้โหค่ะ
0: และคือหน้าฝนไม่มีปัญหาครับแต่หน้าแล้งนี่แหละนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมท่านเหวียนฝูจองถึงมีไปเป็นสีจินผิง
1: ค่ะ
0: เ
1: รามาต่อกันในสัปดาห์หน้านะต่อเนื่องกันเลยนะคะค่ะ to be continued ที่อาจารย์ว่านะคะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ที่มาให้แง่คิดแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พบกันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเรามีทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆตามมานะคะไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ที่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ที่น่าสนใจให้ติดตามกันนะคะก็รับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเราค่ะ
0: มากันที่เริ่มต้นนะคะในหน้าหนึ่งของข่าวสดค่ะมีภาพด้วยนะคะเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงได้รับอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมณกรุงปารีสนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าร่วมพิธีถวายเทิดพระเกียรติทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมค่ะปิติสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากรัฐบาลฝรั่งเศสโดยจัดพิธีขึ้นณกรุงปารีสเพื่อเทิดพระเกียรติยกย่องบทบาทอันโดดเด่นทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมตลอดจนมิตรไมตรีที่ทรงมีต่อฝรั่งเศสเสมอมาในการนี้มีพระดำรัสตอบชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสการขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับนายฟาทีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ

0: เทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือนะคะณกรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการหารือนะคะว่านายฟาทีชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายโดยเฉพาะการทบทวนนโยบายพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดIEA พร้อมสนับสนุนไทยเต็มที่ขณะที่นายอนุทินยืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ IEA ทุกมิติทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและได้ขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยและได้เชิญให้นายฟาทีเข้าร่วมงานที่กรุงเทพนะคะช่วงเดือนกันยายนและผอ IEA ก็ตอบรับเข้าร่วมทันทีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็วันที่23พฤษภาคมล่าสุดนะคะได้เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณวัดพุทธนานาชาติโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงห์ศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีจากนั้นก็ได้พบปะชุมชนไทยด้วยนะคะนายอนุทินยังได้ลงมือตำส้มตำด้วยตัวเองค่ะก่อนจะแวะพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะประเด็นเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่นะคะอนุทินยังคงภารกิจที่ฝรั่งเศสเข้าพบผอ.ทบวงพลังงานขอรับการสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD จับมือ IEA รับมือวิกฤตพลังงานโลกหารือผอ.ใหญ่ยูเนสโกดันชุดไทยเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาวัฒนธรรมโชว์ลีลาตำส้มตำพบชุมชนชาวไทยในปารีสซึ่งก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้โชว์ลีลาตำส้มตำระหว่างพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะซึ่งลีลาของนายกรัฐมนตรีไม่ธรรมดานะคะผู้ที่ได้ชิมส้มตำก็บอกว่าอร่อยแต่เผ็ดไปนิดไม่รู้ว่าคุณพจน่าจะจำรสชาตินี้
1: นะคะนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นสายแซ่บนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ในการพบปะพูดคุยกับชุมชนชาวไทยเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะกล่าวยืนยันกับคนไทยที่ก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองบอกว่านี่คือแบรนด์ของผมตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังคงทำหน้าที่ค่ะจะไม่ยอมกัมพูชาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะไม่มีวันสูญเสียแผ่นดินไปให้ใครเป็นอันขาดเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะจะไม่มีวันยอมกัมพูชาก่อนนอกจากว่าฝ่ายกัมพูชานั้นจะยอมเรานะคะในขณะที่ล่าสุดค่ะในฝั่งของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะโดยบอกว่าหลังจากที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในฝรั่งเศสเสร็จแล้วค่ะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้รับเชิญจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปหารือประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะได้พบกันกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาด้วยนะคะก็จะคุยกันเรื่องนี้ต่อ ่อจากที่นายกได้เจอกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวค่ะเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิก MOU และเราจะไปใช้อันคลอสนะคะสิ่งสำคัญค่ะก็คือว่าจะต้องไปคุยกับกัมพูชาว่าหยุดใส่ร้ายไทยในเวที

0: ระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังมีประเด็นของนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปปาฐกถาพิเศษค่ะในงานสัมมนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี2569นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนโยบายเกี่ยวกับด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะโดยระบุนะคะว่าก็จะต้องใช้งานวิจัยเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจในต่างประเทศความมั่นคงการจัดการภัยพิบัติการบริหารภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีหน่วยงานรับผิดชอบที่สามารถไปขยายผลได้จริงและเป้าหมายสูงสุดก็คือการผลักดันให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงผ่านเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นฐานรากในการแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกในประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของมติชนนะคะผนึกสร้างความมั่นคงพลังงานอนุทินถกบิ๊ก IEA ขอยูเนสโกหนุนชุดไทยยศนันท์ขึ้นปาฐกถาที่มช.ชูแผนประเทศรายได้สูงลุ้นสภาส่งตัวชนพัฒน์เท้งดักคออย่าป้องคนผิดค่ะส่วนอีกกรอบหนึ่งเรื่องไทยกัมพูชาค่ะเขมรเด้งรับทวิภาคีถกปมชายแดนกับไทยเดินหน้าคุยระดับ GBC กัมพูชาขานรับข้อริเริ่มไทยจัดเจรจาปัญหาชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีชาวสุรินทร์กังวลทหารเขมรประชิดพื้นที่ค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะวันนี้พาดหัวข่าวใหญ่เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะรัฐสภาเต้นถกด่วน28พฤษภาคมชนพัฒน์ลุ้น DSI ขอหิ้วเค้นอั้งยี่ฟอกเงินอนุทินหารือกล่อมผอ.ยูเนสโกดันพระธาตุเมืองคอนมรดกโลกพักส้มสอนสุภจีที่ยอดส่งออกเดือนเมษายนขึ้นเพราะผลไม้ออกเพิ่มแล้วเร็วขึ้นแต่เกษตรกรได้ราคาลดและเปิดเผยตัวเลขส่งออกเพื่อพักจะได้ช่วยแนะนำนายกหารือผอ.ยูเนสโกหวังพระมหาธาตุเมืองคอนได้เป็นมรดกโลกเสรีพิสุทธิ์ฉุนพักประชาชนไม่มาเข้าชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนอนุทินและชัยชนกเรื่องเขากระโดงถามไม่มาช่วยจับยักษ์น้ำเงินกลับเข้าขวดเพราะมีอะไรกันหรือไม่พร้อมสอนให้มองประโยชน์ส่วนรวมมาร์กยังไม่สรุประบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยแต่บอกมีบทเรียนมาทุกยุคถ้าลุกแก่อำนาจจะจบไม่สวยเตรียมเปรียบเทียบโชว์ถ้าไม่ทำแลนด์บริดจ์ล้านบาทคนใต้จะได้อะไรบ้างชนพัฒน์ลุ้นเรือทึก28พฤษภาคมนี้สภานัดถกให้ส่งตัวให้ DSI สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาอ้างยี่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อดีตอธิบดีปกครองไม่ทนฟ้องเอาผิดภูมิธรรมและปลัดมท.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมเหตุถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจโดยไม่ใช่สับเปลี่ยนตำแหน่งตามปกติค่ะ
0: ขณะที่ในหน้าหนึ่งของข่าวสดนะคะก็มีประเด็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะระบุต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทก่อนจึงจะบรรจุยติขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้เงินเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่าแม้อำนาจการวินิจฉัยจะอยู่ที่ประธานสภาคนเดียวก็จริงค่ะแต่เรื่องนี้จำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากว่าพ.ร.ก.นั้นมีผลบังคับใช้ไปแล้วก็มีการริเริ่มโครงการต่างๆไปแล้วมีดราม่าด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกรณีที่โลกออนไลน์วิจารณ์เรื่องพันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมคุณค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสามีของนางสาวสสินันนะคะหรือว่าทนายแจมส.ส.กทม.พรรคประชาชนไปแสดงความเห็นสอบถามเรื่องของการผิดจริยธรรมนะคะไม่น่าเชื่อว่าคนผิดลูกผิดเมียผู้อื่นจะยืนในสังคมบนในโลกออนไลน์ค่ะของนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนซึ่งคุณเฮงบอกว่ารายละเอียดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลค่ะเราไม่ได้ละเลยมีการพูดคุยกันอยู่ข้างหลังบ้านส่วนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่กรรมการวินัยหรือไม่ก็ต้องดูนะคะว่ามีคนร้องหรือไม่ถ้ามีคนร้องเข้ามาก็ต้องดำเนินการทุกอย่างไปตามกระบวนการค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะก็รวมในกรอบการเมืองไปด้วยนะคะเท้งซัดโสพลเบรกขอตั้งกรรมาธิการวิสามันตรวจสอบเงินกู้400ล้านแจงดราม่าสามีทนายแจมโผล่ถามส.ส.ณัฐพลผิดลูกผิดเมียยันไม่ได้ละเลยรอให้มีคนร้องก่อนถึงสอบชนพัฒน์นักสู้ระทึก DSI ขอตัวสอบสวนคดีพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติสภานัดถกด่วน28พฤษภาคมจะส่งตัวระหว่างสมัยประชุมหรือไม่ค่ะ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคย

บ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยาง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะพรุ่งนี้25พฤษภาคมนะคะวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% เริ่มตั้งแต่ 6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับคำตอบกลับภายใน3วันก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ราว30ล้านคนนะคะโครงการไทยช่วยไทย Plus รัฐบาลก็จะแจกเงินคนละ 4,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนโดยรัฐจะโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทรัฐจะจ่ายสมทบการใช้จ่ายได้วันละ200บาทที่เหลือเป็นประชาชนสมทบการจ่ายเองแต่ไม่สมทบให้ใช้จ่ายในเดือนถัดไปหากประชาชนใช้จ่ายไม่หมดระบบก็จะตัดเงินอัตโนมัติโอนคืนกระทรวงการคลังทันทีส่วนการเติมเงินผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเติมเงินให้ทันที700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาททุกวันที่1ของเดือนเป็นเวลา4เดือนเช่นกันค่ะก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์ราว13ล้านคนนะคะประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เต็มจำนวนกระทรวงการคลังก็มั่นใจว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงไปบ้างเพราะว่าจำนวนคนลงทะเบียนมากแต่เชื่อว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องอายุ18ปีขึ้นไปต่างจากครั้งโครงการคนละครึ่ง plus ที่ให้สิทธิ์ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเตรียมนิ้วให้พร้อมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมไทยช่วยไทยผ่านแอปคลังโบระบบไร้ปัญหาคนไทยเตรียมตัว6โมงเช้า25พฤษภาคมคลังพร้อมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 6040ผ่านแอปเป๋าตัง30ล้านสิทธิ์มั่นใจระบบไม่ล่มย้ำผู้ไม่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ต้องอัปเดตแอปเป๋าตังเปิด G wallet กดแบนเนอร์ก่อนยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขยืนยันสิทธิ์ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
2: ขณะที่รัฐบาลเองก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus รวมไปถึงไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้นจะสามารถช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กได้นะคะแล้วก็จะสามารถทำให้เงินนั้นสะพัดได้มากถึง110ล้านบาทนะคะนอกจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะก็ยังมีเรื่องของนางสุภจิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยหลังจากไปพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะโดยระบุค่ะว่าทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์การค้าในโลกที่ผันผวนและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันฝ่ายไทยเสนอยกระดับความร่วมมือการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปแนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะข้าวไทยค่ะเป็นสินค้าที่เริ่มต้นที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าเริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็พร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารสินค้าเกษตรอื่นๆทั้งไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องแล้วก็วัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะไทยช่วยไทย plus วันนี้เปิดลงทะเบียนทั่วประเทศรัฐบาลชวนร้านค้าเข้าร่วมสุภจีจีบสิงคโปร์ซื้อข้าวสอทวันสูตรค่าไฟใหม่สุภจีถกสิงคโปร์หนุนความมั่นคงทางอาหารจีบส่งออกข้าวไข่ไก่เนื้อสัตว์ไทยรัฐบาลชวนร้านค้าสมัครไทยช่วยไทย plus 60 40เริ่ม25พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะขยายเวลาสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ถึง3ทุ่มค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งทางนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แชร์ข่าวกสทช.รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าชี้ใช้งบกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกได้พร้อมระบุข้อความนะคะว่าหรือว่านี่คือการตั้งท่าเปิดทางใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทป.ผ่าน

0: ภายใต้สำนักงานกสทช.ผิดวัตถุประสงค์ดิฉันเข้าใจดีถึงความพยายามที่จะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีแต่การใช้เงินกทปส.มาทำเรื่องนี้มันผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกทปส.ภายใต้สำนักงานกสทช.ที่ระบุไว้4วัตถุประสงค์ค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดช่องกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกรอแค่เจรจาฟีฟ่าลิซ่าภคมลเตือนกสทช.ระบุไว้ชัดใช้เงินได้4ขั้นตอนรัฐบาลเล็งใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพื่อให้คนไทยได้ดูแค่รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าลิซ่าภคมลเตือนระวังผิด4วัตถุประสงค์ของกสทช.ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้การตัดสินใจใช้จ่ายเงินรัฐสำคัญมากย้ำอย่าลืมว่ากำลังจะกู้เงินสร้างหนี้ให้กับประเทศอีก400,000 ล้านค่ะ
1: มาที่ประเด็นของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งก็จะมีในวันที่28มิถุนายนและในสัปดาห์หน้าค่ะต้องจับตาเพราะว่าจะเป็นวันที่รับสมัครทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.แล้วนะคะก็เป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะกทม.ติวเข้มเลือกตั้งสก.ผู้ว่าเท้งมาร์คลุยหาเสียงกรุงเทพกทม.อบรมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ28มิถุนายนกาบัตรรับสมัคร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนอนุชาอภิสิทธิ์ลุยพื้นที่สุขุมวิทเล็งจัดระเบียบกัญชาสันทนาการเท้งขึ้นรถแห่ช่วยกิตติคุณว่าที่ผู้สมัครสก.หนองแขมคนทำงานเปิดตัวผู้สมัครสก.อิสระค่ะ 7:50 นพักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นคนขับรถตู้นักเรียนค่ะที่ไปขับรถหยุดอยู่ที่บริเวณรางรถไฟจนหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะพอมีคลิปนี้ออกมาค่ะก็ทำให้หลายภาคส่วนไม่สบายใจต้องดำเนินคดีนะคะโดยทางตำรวจค่ะก็ได้ดำเนินการติดตามจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอคนขับรถคนนี้โดยในสังวานคนขับรถให้การรับสารภาพค่ะว่าขับมาจากอำเภอท่าวุ้งมาส่งนักเรียนอยู่ที่ตำบลท่าหินนะคะในตัวเมืองลพบุรีค่ะมากัน6คนจากนั้นนำนักเรียนที่เหลือ5คนไปส่งโรงเรียนในเขตเมืองลพบุรีมาถึงจุดที่รถไฟค่ะก็ขับเข้าไปในเขตรางโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังสัญญาณไม้กั้นรถไฟจะลดลงพอแล่นมาแล้วก็ตกใจนะคะหยุดรถชั่วครู่นึงจนกระทั่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาค่ะเพื่อที่จะมาแจ้งเตือนนะคะก็เคลื่อนรถออกไปได้ภายหลังให้ปากคำค่ะพนักงานสอบสวนยืนยันว่าพฤติการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความผิดก็แจ้งข้อกล่าวหาเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทนะคะแล้วก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากนี้ค่ะที่สภ.ท่าหินก็จะมาตรวจตราประสานการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ป้อมสัญญาณไฟตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีความสูญเสียแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะคนขับรถตู้นักเรียนรับข้อหาคร่อมรางรถไฟอ้างทำงานวันแรกไม่ชินทางขณะกำลังพานักเรียนไปส่งโรงเรียนโชเฟอร์รถตู้รถนักเรียนเข้ามอบตัวกับตำรวจลพบุรีรับสารภาพข้ามรางรถไฟโดยไม่ระวังอ้างเพิ่งจะขับรถส่งนักเรียนเป็นวันแรกยังไม่ชินเส้นทางและสัญญาณเห็นไม้กั้นลดลงมาก็ตกใจหยุดรถกระทั่งเจ้าหน้าที่วิ่งมาเตือนก่อนขับออกไปเผยวันเกิดเหตุมีนักเรียนนั่งมาด้วยในรถ5คนกำลังขับไปส่งโรงเรียนตัวเมืองลพบุรีตำรวจแจ้งข้อหาจงใจฝ่าไม้กั้นรถไฟปรับ 2,000 บาทค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาเฟส1ไปแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายรังต่างชาติงาบเกาะพะงันใช้คนไทยเป็นนอมินีรองสำราญนำลุยเฟส2ค้น32บริษัทจับ22รายตำรวจส่วนที่กำลังเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันเฟส2ออกหมายค้น36จุด เป็นเครือข่ายนอมินี32บริษัทรวบชาวต่างชาติ22คนยึดที่ดินกว่า40ไร่มูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทเป้าหมายสำคัญบุกรังชาวอิสราเอลใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอำพรางครองที่ดิน 7.5 ไร่มูลค่ากว่า60ล้านบาทและเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่รองผบ.ตร.เน้นย้ำปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนขยายผลอย่างถอนรากถอนโคนค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีประเด็นล่าทีมยิงถล่มตำรวจดับสายบุรีค่ะลอบปลุกโจมตีถึงเขตโรงพักปะทะกันเดือดนะคะปัตตานีระอุตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่าแก๊งคนร้ายซุ่มยิง10ตำรวจเอกดับสยองโรงพักใหม่สายบุรีหลังเดินเข้าป่าละเมาะหลังโรงพักแล้วดักซุ่มก่อนสาดกระสุนใส่ตำรวจร่างพรุนเจ้าหน้าที่ตอบโต้ทันควันยิงใส่กลุ่มคนร้ายถอยร่นหนีไปยะลาสั่งตรึงกำลังขั้นสุดป้องกันฐานทุกจุดวันผู้ก่อเหตุรอบโจมตีหลังพบความเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบจับตาพื้นที่เสี่ยงค่ะ
0: ตำรวจนครบาลและนนทบุรีนะคะก็ร่วมกันจับโจรผิวสีแก๊งลวงรักค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ6ไนจีเรียแสบแก๊งหลอกลวงให้รักทำโปรไฟล์ต้มสาวแก่รองจ๋อเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดบุกจับชาวไนจีเรียแก๊งโรแมนซ์แกรม6รายคาคอนโดหรูนนทบุรีที่เปิดเช่าไว้เป็นลังหลอกเป็นรังหลอกแฉพฤติกรรมทั้งหมดถือวีซ่านักเรียนใช้ AI ทำหน้าฝรั่งหล่อโปรไฟล์หรูลวงสาวไทยสูงวัยให้หลงรักพบหลักฐานเด็ดในมือถือและโน้ตบุ๊กผู้ต้องหาเป็นสคริปต์แชทเสียวบทเจรจาปลุกราคะล่อลวงเหยื่อให้เคลิ้มก่อนถูกหลอกให้โอนเงินเบื้องต้นทั้งหมดโดนข้อหาอ้างยี่และอยู่เกินกำหนดค่ะ
1: มีประเด็นในต่างประเทศด้วยนะคะสถานการณ์ต่างประเทศค่ะใน Daily News ค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหรัฐอิหร่านค่ะเศรษฐกิจโลกภาวะทรัมป์เอาแน่ถล่มอิหร่านหนักเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงงดงานแต่งลูกเปิดศึกโลกรอเขย่าขวัญซ้ำทรัมป์เอาแน่โจมตีรอบใหม่งดไปงานแต่งลูกชายหลังเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเล็งถล่มอิหร่านครั้งใหญ่เพื่อปิดเกมเร็วเพื่อปิดดีลยืดเยื้อค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นที่ประเทศจีนนะคะก็มีเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดนะคะซึ่งจากกรณีเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินลิ่วเสินวี่ในอำเภอซินหยวนมณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีนค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสีจิ้นผิงจี้สอบเหมืองระเบิดฆ่าชีวิต90ศพประธานาธิบดีสีสั่งสอบหาสาเหตุเหมืองถ่านหินระเบิดในมณฑลซานซีฆ่าชีวิตคนงาน90ศพมากสุดในรอบ10ปีเจ็บกว่า100รายลั่นต้องลากคอคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือคนงานที่ยังติดค้างในเหมืองต่อเนื่องหลังช่วยขึ้นมาได้แล้ว201คนด้านตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้บริหารเหมืองแล้วค่ะ
1: มีภาพค่ะความชื่นมื่นของ2ดารานะคะที่ก็เป็นขวัญใจของหลายๆท่านนะคะเป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ระหว่างณเดชน์กับยาย่าก็เข้าพิธีสมรสกันเรียบร้อยแล้วเป็นภาพณเดชน์คุกิมิยะค่ะพระเอกชื่อดังกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์ปันนางเอกหวานใจเผยภาพพิธีมงคลสมรสรอบที่2ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝั่งเจ้าสาวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แต่งในประเทศไทยที่บ้านเกิดของเจ้าบ่าวที่ขอนแก่นไปแล้วค่ะโดยฝ่ายชายสวมชุดทักซิโดสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อกั๊กสีขาวแล้วก็ผูกหูกระต่ายสีเดียวกันค่ะส่วนเจ้าสาวคนสวยยาย่าก็ใส่ชุดเรซยาวสายเดียวสีขาวนวลผ้าลูกไม้เข้ากับเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าวนะคะโดยก็มีครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมเป็นพยานรักค่ะ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเข้าไปแก้กรรมศูนย์อีก1ล้าน7แสนบุกรวบหมอดูตำราเขมรโบราณขยี้กรรมสาวใหญ่วัย51ปีแถมล่อลวงเงินกว่า1ล้าน7แสนบาทหลังจากผู้เสียหายมีปัญหาความรักกับแฟนหนุ่มต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์เข้าไปแก้กรรมต่อดวงถอนคุณไสกับผู้ต้องหาช่วง3เดือนโดนเก็บเงินค่าครูค่าพิธีค่าเครื่องบูชาหลายต่อหลายครั้งยังพูดจาหว่านล้อมทำพิธีอ้าง ล้างอาถรรพ์ทางกายเปิดดวงความรักฉวยจังหวะล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
1: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะ FM 100.5 Mcord News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยไปกับวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเส้นทางเมืองประวัติศาสตร์สู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะจะได้ร่วมทัพไปกับ3กูรูคนดังทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทธนรุ่งธัญรัตน์มาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางเลยค่ะการเดินทางของเรานะคะวันแรกจะมุ่งไปที่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำไปรับประทานอาหารกันค่ะแล้วก็ฟังทอล์กโชว์พิเศษนะคะสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิสพี่หนุ่มสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะส่วนวันที่2ก็จะไปเยือนวังจันทร์ค่ะพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพและวันที่3ค่ะก็จะไปพบปะพูดคุยกันกับกูรูในตำนานอย่างคุณดำรงพุฒานกับพี่ใหม่พี่สมัยพิมพิสารกุลนะคะเดินทางแบบ VIP ค่ะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะสำรองด่วนที่เบอร์0944803076 0943966649และ0868251444ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วก้าวทันข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษจังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้ธรรมภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วท่านกลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจเรื่องประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายคนอื่นเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอภยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดอาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิต คิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องศีลสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงที่เป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก็ก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิเลสสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองมันต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกแล้วอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่างที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่สองสำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะฮะว่าเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ได้ว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วเนี่ยนะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งนะใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วนะเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดนะที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันนะคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามจะเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยคำรู้ว่าคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จนะแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบนะอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮกงามคือปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์ด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษแล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนเพื่อนพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามนุษย์ราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรไปมนุษย์ราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยการกระทำเฟ้อๆเกินเกินเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันนี่เราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกความจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่านะสิยาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี่เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้ทำให้ความทุกข์ลดลงไปได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้น ต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อนเลยถามตัวเองว่าเอ๊ะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชนและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problem ไม่ควรใจแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถิ่นแล้วมันก็ทั้งในวัดบางวัดเนี่ยมีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายซะอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองนะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการหมกมุ่นกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นทายความเสื่อมทายความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยาววิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดโทโปไฮโรซินผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปปรีเอ่ยอัปปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพวกคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันเข้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี่ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นถีนมิทธะหดหู่ซึมเศร้าง่วงเหงาหาวนอนอุทัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่5อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันจะคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอะไรกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขนาดนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเดี๋ยวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงเนี่ยถ้าจ้างตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใคร่มีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยเทียบกับศัตรูหนึ่งคนศัตรูหนึ่งคนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากจะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลือไปทางซ้ายอะไรไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เขาก็ไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากเนี่ยคาถาสามอย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในสังคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่2ก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่3อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือ3อย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้พิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะ ที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามๆเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยการถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยแต่ก็ไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากให้ผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสูสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไรได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะเริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคานะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนเนี่ยชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสงเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ
2: กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรุ่งนี้แล้วไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40% อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของ Food Delivery จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ทนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าปราบแอปเงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดกว่า 1,500 แอปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือ URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ถึง20พฤษภาคม2569ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวงดีส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาลจำนวน79แอปพลิเคชันซึ่งกระทรวงดีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนโดยกระทรวงดีได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้เผยแพร่ไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ปัจจุบันพบว่าสแกมเมอร์ได้หลอกลวงประชาชนให้กู้เงินในหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะใช้คำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความชวนเชื่อว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เมื่อหลงเชื่อแล้วอาจทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเลขบัญชีธนาคารหรือสูญเสียทรัพย์สินโดยการหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมค่ามัดจำหรือเงินค้ำประกันรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆจะต้องตรวจสอบชื่อแอปเงินกู้ที่มีการลงทะเบียนถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเซิร์ชพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้บริการหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไปแล้วสามารถแจ้งระงับบัญชีได้ทันทีที่ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลาลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลาลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
13: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้ง วิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: เพลงนี้เป็นเพลงที่สมัยก่อนเขามีคาสเซ็ตใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยังจำคาสเซ็ตได้ไหม
1: จำได้ค่ะสมัยก่อนโดยเฉพาะตอนที่เรียนอยู่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร
0: ์นะไหมคะ
1: ก็จะชอบไปดูแผงเทปอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ซื้อไอ้ศิลปินที่เราชอบนะฮะ
0: ตอนนั้นพี่เนี่ยทำงานแล้วชอบไปแถวสยามสแควร
1: ์ค่ะ
0: เขาจะมีเทปในวางขายเยอะไปหมดเลยนะคะเป็นเพลงที่ได้ล้านตลับเป็นล้านตลับอะค่ะก่อนฉันแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะคะเช่นเพลงคำเดียวบอกไม่รักคำเดียวกับเพลงว่าเธอจะเลือกคนที่เธอรักหรือว่
1: าดังมาก
0: เพลงเธอจะเลือกใครนี่ก็เป็นล้านตลับเหมือนกันคุณอ้วนเกิดเมื่อปี2504นะคะแล้วก็เคยเป็นนักร้องหญิงนำของวงดนตรีระดับตำนานที่ชื่อว่าวง President แล้วตอนนั้นก็จะมีนักร้องนำเป็นผู้ชายชื่อพี่ตู
1: ้ค่ะ
0: พี่ตู้นี่ก็จะแหมลีลา
1: ตู้ดิเรก
0: ใช่คุณตู้ดิเรกนะคะแล้วตอน
1: นั้นนะคะสาวบางโพ
0: ใช่สาวบางโพนั้นโกจริง
1: ๆสนุกมากเลย
0: สนุกค่ะสายแดนซ์เนี่ยจะชอบมากนะคะแล้วก็คุณอ้วนตอนหลังก็แยกตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างที่บอกนะคะเธอก็ทำสถิติเป็นล้านตลับกับหลายๆเพลง
1: ค่ะ
0: แล้วก็หายไปอยู่พักใหญ่ๆก่อนจะกลับมากับรายการ The Mask นะคะวรรณคดีไทย ยังอยู่ในความคิดถึงของท่านผู้ฟังดิฉันก็เลยนำกลับมา
1: ค่ะเนี่ยคุณผู้ฟังทักเข้ามาเยอะเลยนะคะ
0: แล้วใครส่งเพลงแหมล่ะคะ
1: พอดีเปิดขึ้นมานะคะอ้าวน้องอาร์มอมรเทพไม่หายไปนานเลยนะน้องอาร์ม
0: ดีใจมากเลยได้ยินชื่อคุณอาร์มนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ติ๋วพี่อิ๋วนะคะคุณสมประสงค์นะคะก็ยังอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยนะคะจากปารีสฝรั่งเศสคุณกชมน
0: ได้เจอคุณอนุทินหรือเปล่าคุณสมประสงค
1: ์อ๋อในฝรั่งเศสใช่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้อยู่ใกล้นายกไทยเลยนะคุณประเสริฐรอดขำพี่ประเสริฐก่อนหน้านี้ดูใน Facebook เล่นแอคคอร์เดียนแต่ชอบที่ว่าแอคคอร์เดียนท่านมีเยอะเป็นภาพแบ็กกราวนี่น่าจะเป็น
1: คลาสสิกมากเลยนะ
0: ขอเดียนได้ใช่
1: หาคนเล่นยากแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะก็บอกว่าวันนี้ดีใจไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เพราะว่าฝน
1: ตกนะใช่หลายๆคนก็บอกว่าเย็นสบายนะคะเช้านี้น้องมังกรทักเข้ามานะคะคุณมอร์นิ่งค่ะคุณวาสนาบอกเช้านี้ลมพัดจากทุ่งนาข้าวเย็นสบายนะคะ
0: บรรยากาศน่าอิจฉาจัง
1: คุณน้องสาวคุณแอลผักสดนะคะคุณ
0: ดิฉันมองไม่เห็นเลยคุณอิ๋วนี่ขนาดใส่แว่นแล้วนะเนี่ยรบกวนก็แล้วกัน
1: คุณประเสริฐบอกว่าถ้ามีเวลาขอเพลงพระจันทร์วันเพ็ญของสุนทราภรณ์ร้องคู่กับโรงทองด้วยครับ
0: วันนี้ถ้ายังไม่เปิดให้ฟังนะคะไปฟังพี่ประเสริฐใน Facebook ถ้าเล่นแอคคอร์เดียนเพลงนี้แหละ
1: ค่ะคุณทอมดูจากสัปหี
0: คุณประเสริฐรอดขำนะคะชื่อนี้ค่ะ
1: ค่ะคือ Facebook เนี่ยพอเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแรกๆอาจจะมองไม่เห็นละมันจะเห็นแต่เฉพาะช่วงท้าย
0: ๆค่ะนะคะถ้าทักทายไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ระลึกถึงทุกๆท่านและขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการรวมไปถึงท่านที่ฟังทางแพลตฟอร์มอื่นเช่นวิทยุแบบดั้งเดิมหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะคะเวลาไปต่างประเทศเนี่ยได้พึ่งพาวิทยุจากรถคนไทยเขาเปิดแอปเมืองไทยนี่แหละค่ะก็ได้ฟังเพลงไทยเหมือนไม่ได้ไปไหนเลย
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวฉันรีเฟรชใหม่แล้วนะคะยังมีคุณหนูเพียรคุณสุชาดาคุณจำลองคุณสุรวรัญญาคุณเก่งอยู่บ้านห้วยกระบอกนะคะคุณวจนาบอกเพลงเพราะจังคุณมานิดนะคะแล้วก็อีกหลาย

0: ท่านเลยนะคะคุณจรูนนาคแก้วเข้ามาแล้วนะคะคุณปุญญวัฒน์รับฟังจากอุบลราชธานีค่ะคุณสมรนะคะเอาละค่ะ
1: เอาละค่ะนะคะเมื่อกี้พูดถึงคุณอ้วนวารุณีบอกว่าท่านเกิดปี2504เกิดวันที่2เดือนมกราคมวันนี้วันที่24พฤษภาคมก็มีคนสำคัญเกิดนะคะคือคนใกล้ๆตัวดิฉันเนี่ยคุณสุภรัตน์นาคบุญนำ
0: Happy Birthday to me
1: เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะจะร้องเองก็แหมมันพรไม่ครบเอาเป็นว่าเราเป็นรายการเพลงแล้วเปิดเพลงให้ฟังก็แล้วกันนะคะเป็นการให้พรกันแล้วก็ไม่ได้ให้คุณอิ๋วคนเดียวดีกว่าเน
0: า
1: ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่24พฤษภาคม
0: เกิดเดือนนี้ก็ได้
1: เกิดเดือนนี้หรือเกิดวันไหนก็ได้ถ้าท่านอยากจะได้รับพรคุณธานินอินทรเทพขับร้องเอาไว้นะคะเพลงอวยพรวันเกิดและหลังจากนั้นก็จะให้ฟังคุณวินัยพันธุรักษ์แม่ยอดรัก

0: อนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพบขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เทมโคดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เพลงนัดพบนะคะเป็นเพลงไพเราะที่ได้รับความนิยมสูงนะคะแล้วก็ตอนท้ายบอกไว้ว่าถ้าคนที่นัดไว้เนี่ยไม่มาพบเราก็ยังมีความสุขที่ได้มีธรรมชาติอยู่รอบกายนะคะไม่ต้องไปพบกับใครก็ได้อยู่ที่ใจเราเองนะคะแล้วเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยร้องโดยคุณสรัญญาเสริมสวัสดิ์นะคะ
1: สรัญญาคนที่ร้องเพลงใครก็เพราะไปหมด
0: ใช่นะคะเพลงนัดพบเนี่ยเดิมเนี่ยขับร้องโดยคุณสุพันธ์นีปิยะศิรานนท์นะคะคำร้องทำนองนี้โดยคุณเพชรรัตน์หรือว่าสมประสงค์รัตนทัศนีค่ะประสานรีบเรียงเสียงประสานโดยคุณปรีชาเมตไตรนะคะเดิมเนี่ยเป็นเพลงเอกในละครเวทีเรื่องกระดี่ได้น้ำค่ะของคณะเพชรโรพาสน
1: ะ
0: บันทึกเสียงครั้งแรกเนี่ยโดยคุณเชื่อมบุญเกียรติซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณปรีชาบุญเกียรตินักร้องชื่อดังในอดีตนั่นเองนะคะต่อมาในปี2507คุณอารีนักดนตรีแห่งทีวีช่องสีบางขุนพรหมนะคะได้รวบรวมเพลงเก่าสมัยละครเวทีเนี่ยนำมาบันทึกเสียงใหม่ร้องโดยนักแสดงของช่องสีเองแล้วก็นักร้องรับเชิญบางท่านคุณสุพันธ์นีปิยะศิรานนท์นางเอกละครช่องสีคนหนึ่งก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เวอร์ชันนั้นถูกนำไปใช้ในละครโทรทัศน์เรื่องนานเจ้าด้วยค่ะนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของเพลงนะคะ
1: สืบทอดกันมายาวนานมีช่วงหนึ่งคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์อดีตภรรยาของคุณครูสุรพลโทนวนิกและก็วินดารา

0: ค่ะ
1: ทีวีช่อง4ตอนนั้นขับร้องเอาไว้ด้วยพูดถึงเรื่องนัดเนี่ยเคยไหมคะนัดกันแล้วเข้าใจกันผิดนัดกันที่หนึ่งก็ไปรอกันแต่ปรากฏว่าอีกคนนึงไปอีกที่หนึ่ง
0: นึกว่าสมมติว่าอะไรนะนัดเจอกันที่คือร้านอาหารบางทีมันก็มีหลายสาขาเรื่องจริงเลยใช่ไหม
1: เรื่องจริงที่เคย
0: เดิน
1: ทางไปต่างประเทศกับคณะเจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปเยอรมันกันแล้วก็แยกกันเป็น 2-3 ทีมน
0: ะ
1: ก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้นะไปทานอาหารด้วยกันที่ร้านสเต็กนะคะเนี่ยร้านไอ้หัววัวเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีร้านที่มีโลโก้เป็นตัววัวบางคนก็ไปร้านตัววัวค่ะก็รอกันแล้วรอกันอีกลองคิดดูว่าในต่างประเทศแล้วสมัยก่อนโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่อย่างเงี้ยนะคะรอกันไปรอกันมาไปเจอที่โรงแรมค่
0: ะ
1: สุดท้ายบางคนก็หัวเสียบางคนก็ตัดใจไม่มาก็ทานไปก่อน
0: คือไปรอกันคนละที่คนละร้านอ
1: ีกคนนึงบอกว่าก็นัดร้านหัววัวไงก็บอกว่าได้ยินหัววัวก็ไปร้านวัว
0: ค่ะเคยบ้างไหมคะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นไปได
1: ้ก็คือต้องสื่อสารกันให้แม่นยำนะคะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องนัดนี่นึกถึงอีกรายการหนึ่งทางโทรทัศน์ที่ตอนนั้นก็ดังมากรายการมาตามนัด
1: ชอบเลย
0: ชอบเลยใช่ไหมมาตามนัด
1: เพราะว่าเคยไปแข่งแล้วชนะ
0: ที่ถ่ายภาพนะ
1: ไม่คำ
0: ชูภาพขึ้นมาก็ยังเป็นเกมอะไรที่ตอนนี้ยังมีคนนิยมเล่นกันอยู่สนุกเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะเอามาเป็นรายการทีวีอีกนะเพราะเรามีความรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งได้พิธีกรตอนนั้นมีพี่ต้อยเศรษฐาใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็คุณตุ๊กยาน
1: ีโอ้โหสนุกมาก
0: ใช่มาตามนัดเราก็ดูกันนะแล้วก็คนดูก็ลุ้นไปด้วยอ่ะ
1: ใช
0: ่ว่าจะใบ้คำยังไงจะตรงกับคำเฉลยหรือเปล่า
1: ก็มันก็ไม่ยากเกินไปนะคนทางบ้านก็ช่วยกันเดาได้สนุก
0: อันนี้ก็ลองดูนะคะบางทีที่บ้านหรือว่าเราก็รวมกลุ่มกันเนาะแล้วก็มาเล่นเนี่ยสน
1: ุ
0: กดีนะได้ฝึกใช้สมอง
1: พูดถึงเพิ่งอ่านจากในโทรศัพท์เนี่ยเขาก็พูดว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมักจะตระหนักแล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยชักใช้โทรศัพท์มือถือจนเป็นอวัยวะที่33ซึ่งขาดไม่ได้สำคัญไปแล้วว่างไม่ได้นะต้องมาถ่ายดูว่างไม่ได้ต้องมาถ่ายดูเขาบอกตอนนี้เลยมีเทรนด์ใหม่นะคะที่คนเนี่ยจะพกพาพวกอุปกรณ์สำหรับงานอดิเรกพวกหนังสือเป็นเล่มๆแล้วก็โน่นนี่นี่นั่นพวกงานฝีมือเอาไว้เพื่อจะควักออกมาใช้ในเวลาที่ว่างจะได้ไม่ต้องไปถ่ายโทรศัพท์ค่ะเพราะใช้โทรศัพท์มากๆไม่ดีนะคะ
0: จริงเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะมันกลายเป็นเสพติดนะ
1: ใช่
0: วันไหนที่แบบอย่างตัวเองเนี่ยบางทีก็ต้องหาอะไรฆ่าเวลาใช่ไหมเพื่อรอเวลาไปทำนู่นทำนี่บางทีก็เล่นเกม
1: ใช่
0: นะฮะแล้วกลายเป็นว่าโอ้บางทีก็เล่นนานจนรู้สึกว่าพอตอนนอนเนี่ยเราก็เห็นภาพใน ไอตัวในเกมเลยเกมผลไม้ที่เราเล่นเนี่ยนะ เดี๋ยวเป็นสตรอเบอรี่ขึ้นมาดิแสดงว่ามันฝังอยู่ในสมองเราอะ
1: หลังจากนั้นในฝัน
0: ก็คือไม่เล่นละเพราะว่าคิดดูขนาดเรานะถ้าเด็กๆเนี่ยเขาเล่นกันจนติดเนี่ยมันจะแบบโอ้ฝังอยู่ในสมองอะขนาดไหน
1: แล้วพี่เคยคุยกันเรื่องมีปัญหาคอบ่าไหล่ตึงแล้วก็บางทีร้าวลงแขนเนี่ยไปถามคุณหมอรายไหนรายนั้นเลยบอกเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวเด็กๆก็เป็นกันเยอะนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ดีอย่างที่พี่ติว่าก็คือว่าวางโทรศัพท์แล้วก็หากิจกรรมอย่างอื่นเนาะหาหนังสือก็ได้อะไรก็ได้เพื่อฆ่าเวลาไป
1: ใช่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวต้องให้เล่าเรื่องแตงโมนะคะเพราะเห็นลงในโซเชียลว่าไปอยู่ท่ามกลางแตงโม
0: น่
1: าร
0: ับประทานแตงโม
1: จะเล่าตอนนี้หรือว่าจะเปิดเพลงก่อน
0: หรือเปิดเพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพูดยาวไปนะคะให้ฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องของพี่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลเพราะว่าเพิ่งเจอกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะพี่หญิงทิพวรรณนี่เป็นรุ่นพี
1: ่
0: หลักสูตรวบส.คือ วิทยาการบริหารจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงอยู่เป็นรุ่นที่14วันพุธที่ผ่านมาก็ไปรับน้องรุ่น15พี่ติ๋วนี่รุ่น5ใช่ไหมคะพี่หญิงนี่รุ่น12มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็
1: ไม่อยากเป็นรุ่นพี่เลย
0: วันนั้นก็มีปาร์ตี้ใช่ไหมคะแล้วก็พี่หญิงก็ร้องเพลงนี้แหละค่ะรักคุณเข้าแล้ว
2: น
0: ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพราะเหมือนกันนะเพลงนี้เพลงทานตะวันเสียงร้องของพี่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลเช่นเดียวกันค่ะ

0: เพลงทานตะวันนี่เป็นเพลงเหมือนแนวเพื่อชีวิตนะคะเป็นเพลงเพื่อสร้างสรรค์สังคมผู้แต่งก็คืออาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์นะคะแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ฟังในเวอร์ชั่นของพี่หญิงทิพวรรณปิ่นพะวะปิ่นพิบาลนะคะร้อง
1: แปลไปอีกแบบแล้วพี่หญิงร้องเพราะมากนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นเสียงแบบทุ้มๆนะก็คล้ายๆพี่ติ๋วเหมือนกันนะฮะ
1: พี่หญิงเขาร้องเก่งกว่าเยอะ
0: ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของนักร้องอย่างพี่หญิงทิพวรรณเนี่ยที่เจอครั้งหลังสุดเนี่ยพี่หญิงเขายังดูเหมือนเดิมเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าจะอายุเข้าเลข7แล้วอ่ะ
1: พี่หญิงเป็นคนตัวเล็กๆอ่ะ
0: ตัวเล็กๆ
1: ท่านก็จะไว้ผมทรงเดิม
0: ค่ะก็ผมซอยสั้น
1: ยิ้มตลอดเวลา
0: แล้วก็ใส่แว่นตานะพี่หญิงทำยังไงดูแลสุขภาพยังไงบุคลิกดีนะคะรูปร่างก็ยังดีก็บอกว่าเล่นกับหลานเล่นกับหลานแล้วก็ทำจิตใจให้แจ่มใสมีอารมณ์ขันแล้วก็ทุกวันนี้พี่หญิงก็ยังสอนร้องเพลงที่บ้านอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
1: พี่หญิงมีครอบครัวดีลูกๆก็เก่งน่ารักคือพี่รู้จักทั้งครอบครัวหมายถึงว่ารู้จักทั้งสามีทั้งพี่หญิงและเคยทำอะไรเล็กๆน้อยๆร่วมกัน
0: เหมือนกับพี่หญิงเคยจัดรายการนี้ด้วยนะฮะงานมาแล้ว
1: รายการนี้พี่ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าพี่หญิงเนี่ยท่านก็ชอบจัดรายการหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ยังทำธุรกิจด้วยนะเคยเอาภาพยนตร์มาฉายตามสถานีโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะนี่พูดถึงนักร้องอีกท่านหนึ่งนะที่อิวเจอที่ดีด้านะคะมาเรียนหลักสูตรวสเนี่ยเป็นรุ่น15เป็นรุ่นน้อง
1: ค่ะ
0: เจอหน้ากันอ้าพินิจชมชายอรุณชาน
1: โอ้โหนี่แหละ
0: ได้สองนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปกติก็จะเจอพี่ชมชายเนี่ยที่ช่อง11เพราะว่าพี่เขาสอนร้องเพลงนะคะ
1: อยู่เป็นอดีต
0: ที่นั่นด้วยนะใช่เป็นนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในงานวันที่เจอเนี่ยพี่นิชมฉายก็ร้องเพลงนี้ก็เลยจะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงมั่นใจไม่รักแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ร้องเอาไว้แล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้พี่ชมฉายมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเพลงสมมติว่าเขารักค่ะ
1: โอ้ค่ะเพราะทั้งนั้นเลยไปฟังกันนะคะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: อยากฟังซ้ำนะคะเสียงร้องของคุณสิรินทานิยากรนะคะคนที่ใกล้ๆตัวเราได้เองนะคะเป็นดีเจคลื่นลูกทุ่งมหานครด้วยเปิดเพลงนี้เพราะว่าก็เพิ่งเจอพี่เขาเมื่อวันพุธที่แล้วที่นิด้าเช่นเดียวกันนะคะก็ไปเรียนหลักสูตรบบส.เนี่ยแหละค่ะรุ่นที่15ก็เป็นรุ่นน้องนะคะก็คุณสิรินทานี่เป็นคนที่สดใสร่าเริงนะแล้วก็กระชับกระเฉง
1: สวยด้วย
0: สวยนะแล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งนะ
1: เก่งมาก
0: ค่ะ
1: เพลงนี้มีประวัติเคยเล่าในรายการนี้แล้วแต่ว่าไม่เคยเล่าให้อื่นฟังเมื่อก่อนอยู่ช่อง7ไม่รู้เคยเดินไปหลังสถานีไหมช่อง7สี
0: เคยค่ะ
1: จะมีร้านค้าใช่ไหมซึ่งเราก็อาศัยไปซื้อเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนยุคพี่เนี่ยเขามีตู้เพลง
0: อ๋อก็มีนะ
1: อ๋อตอนนี้ก็ยังจำได้ยังเจอใช่ไหมเขาก็เปิดเพลงนี้แหละตอนที่เราเดินไปเจอฟังครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยเพลงนี้เพราะมากเลย
0: ปิ๊งเลยเนาะ
1: พี่ต้องขอแลกสตางค์เขาเพื่อหยอดฟังเป็น10เที่ยวเลยนะฟังจนร้องได้เลยอยากฟังซ้ำเนี่ยมันช
0: ื่อใช่
1: เหมือนกับชื่อ
0: ฟังแล้วก็อยากฟังซ้ำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเพลงที่เรียกว่าไปเวทีไหนคนก็ยังร้องติดหูอยู่ก็มีสองเพลงที่โด่งดังนะ
1: เพลง
0: รู้ว่าเขาหลอก
1: อค่ะ
0: แล้วก็จะขอก็รีบขอนี่ต้องร้องได้กัน แน่นอนนะเวลาร้องเพลงนี้นะคะคุณสิรินทานี่ถือว่ามีฉายาเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงมหาบัณฑิตคนแรกของประเทศไทยนะ
1: คะ
0: เพราะนักร้องลูกทุ่งหญิงสมัยนู้นเนี่ยคุณสิรินทาเรียกว่าจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจรามคำแหงแล้วก็ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นคนเก่งอีกคนนึง
0: คนหนึ่งใช่นะก็เลยเปิดให้ฟังกันนะคะ
1: สมาชิกของลูกทุ่งมหานครซะด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นแหละก็ยังเจอนักร้องนะคะที่ยังมีผลงานอยู่จนถึงทุกวันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณวินัยพันธุรักษ
1: ์
0: นะก็เป็นรุ่นพี่บบส.เหมือนกันนะ
1: พูดถึงถ้ามีโอกาสบันทึกเสียงสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านฟังบ้างฝากไว้นะคะเผื่อโอกาสหน้าจะดีค่ะ
0: ค่ะก็ตอนนี้พี่วินัยเองเนี่ยก็มีผลงานกับลูกชายนะ
1: ค่ะ
0: เห็นใน YouTube นะคุยกับพี่วินัยบอกว่าตอนนี้โอ้ยคนดูยอดวิวหลักล้านแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังในราคาที่ร้องกับลูกชายว่าร้องเพลงอะไรนะคะแต่ว่าก่อนที่จะฟังเพลงที่ร้องกับลูกชายก็จะมีเพลงหนึ่งที่คุณวินัยเนี่ยนำมาร้องเป็นเพลงที่คุณเจริญเจริญร้องเอาไว
1: ้
0: ชื่อเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี
1: ้โอ้เพลงนี้เพราะมาก
0: ค่ะก็ลองฟังเวอร์ชันของคุณวินัยแล้วก็เพลงที่ร้องกับลูกชายที่ชื่อวิติวัฒน์พันธุรักษ์เนี่ยนะคะก็คือเพลงตื่นแล้วเดี๋ยวทักไปนะเป็นเพลงที่ลูกชายคุณวินัยเป็นคนแต่ง
1: ชื่อน่ารัก
0: นะคะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฟังดูนะน่ารักดีค่ะ

0: ก็คึกคักขึ้นมาหน่อยนะคะตื่นแล้วเดี๋ยวทักไปนะเสียงร้องของคุณวินัยกับลูกชายคือคุณวิติวัฒน์พันธุรักษ์
1: พูดถึงก็เป็นเพลงที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะว่ามีสวัสดีวันจันทร์วันอังคารเน
0: ี่ยจนถึงวันอาทิตย์เลยนะทุกวันเหมือนกับตื่นเช้ามาแล้วก็ทักไลน์ส่งหากัน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะชอบมากเลยสวัสด
0: ี
1: กลัวเขาลืมวันอีกหน่อยก็คงจะใส่เสื้อตามสีวันนะ
0: คือมันก็มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราทักเข้าไปก็ทักเรามาวันไหนที่ไม่ได้ทักกันเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าน
1: ะคะจะเกิดความห่วงใย
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการสื่อสารที่ทำให้มีความผูกพันกันนะคะแล้วเมื่อสักครู่ในเนื้อเพลงเนี่ยก็พูดถึงวันศุกร์ไปเที่ยวกันนะก็เลยอยากจะเล่าถึงวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: แตงโมไหม
0: ติวชวนไปเที่ยวกันไปดูฟาร์มแตงโมค่ะไปกับพี่จูพิมพรกับพี่จินจินตนาแสงสว่าง
1: ทั้งสองคนเป็นศิษย์เก่าช่องเจ็ดคุณจินตนานี่เป็นผู้ประกาศข่าวดังโดยเฉพาะตอนทำ
0: ข่าว
1: พายุเกใช่ไหม
0: พายุเกช่วงนั้นน
1: ะ
0: นั่นแหละก็ชักชวนกันไปเพราะว่าพี่จูเนี่ยเขาอยู่ในเมียเครือข่ายพวกกลุ่มเกษตรอินทรีย
1: ์
0: นะคะที่เขานำผลผลิตไปขายที่ตลาดสุขใจที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็เลยชวนกันไปที่ฟาร์มแตงโมที่ราชบุรีนะคะชื่อฟาร์มฝันแม
1: ่ชื่อก็น่ารักจัง
0: คือคุณแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วลูกเนี่ยก็คือมาสารฝันต่อจากคุณแม่เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร
1: ์
0: นะฮะแล้วก็ไปทำหลายอย่างแหละแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือฟาร์มแตงโมเขาปลูกแตงโมในโรงเรือนแล้วปลูกแบบแนวตั้งอ่ะไม่ใช่แบบปลูกให้เลื้อยบนดินน
1: ะ
0: ปลูกเหมือนแคนตาลูปเหมือนเมลอนนะแล้วก็ให้แตงโมเนี่ยนอนอยู่ในเปล
1: เพื่อให้สะอาดหรือไง
0: เขาบอกว่าเพื่อให้ควบคุมคุณภาพขนาดน้ำหนักอะไรได
1: ้
0: ก็คือว่าแตงโมหนักใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ลูกเล็กกว่าเขาจะโตมาก็ผูกเชือกโยงมาแล้วก็เหมือนกับว่านอนห้อยอยู่ในเปล
1: น่ารักค่ะถ้าไปดูรูปนะ
0: ใช่แล้วก็วันที่ไปเนี่ยคือว่าเป็นแบบปฐมฤกษ์ไปทำพิธีตัดแตงโมเพราะว่า
1: ดิฉันเห็น
0: ต
1: ั
0: ดได้แล้วเนี่ย
1: ขึ้นหัวข้อว่าวันนี้ไปทำพิธีอะไรนะตัดแตงโม
0: ตัดแตงโมน้องก็บอกเนี่ยโอ้โหรอพวกพี่ๆมาตัดนะเรียกว่าใครที่สั่งเรียกว่าสั่งมาแล้วก็ตัดให้เพราะเขาจะปล่อยให้แก่จัดนะ
1: คะ
0: แล้วมันก็จะทานได้อร่อยที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช้สารเคมีนะ
1: คะ
0: เป็นทำแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เนื้อแน่นหวานแบบธรรมชาติ
1: เปลือกบางเห็นเปลือกบาง
0: เปลือกบางเป็นพันธุ์ที่เขาปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่า black bomb black ก็คือสีดำใช่ไหมคะ
1: bomb
0: เนี่ยแบบลูกระเบิดอะเรียรีใช่ไหมลูกใหญ
1: ่
0: ๆเม็ดน้อยค่ะ
1: แต่เห็นเปลือกบาง
0: เปลือกบางเขาบอกว่าถ้าลูกใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งบางลูกหนึ่งขนาดตลาดที่ต้องการคือประมาณ 2-3 โลไม่เกินนี
1: ้เมื่อกี้บอกไปหรือยังว่ากิโลเท่าไหร
0: ่อ๋ออันนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพูดราคาไปไม่อยากพูดไปใครสนใจก็ติดต่อไปที่ฟังฝันแม่แล้วกัน
1: ฟังฝันแม่เขาพูดไม่ได้นะคะก
0: ็
1: เอาเป็นว่าสังเกตนะตอนแรกพี่นึกว่าเอ๊ะอิ๋วจะทำธุรกิจการเกษตรกับผลไม้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เห็นไปทุเรียนใช่ไหมตอนนี้ก็ไปแตงโม
0: ก็อยากไปช่วยเขาขายนั่นแหละนะคะบอกพี่จูเดี๋ยวเราไปตะเวนนะไปตามสวนตามไร่อะไรเนี่ยแล้วเราก็ไปช่วยเกษตรกรขายผลผลิตกัน
1: ใช่ค่ะน่าช่วยนะเพราะว่าเห็นบอกโอ้โหผลไม้เนี่ยขายในตลาดราคาหนึ่งแต่ขายหน้าสวนนี่ได้ราคาไม่มากเลย
0: แต่ว่าคือเรื่องแบบนี้ถ้าคนไม่รักจริงทำไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ากว่าจะปลูกกว่าจะอะไรเนี่ยกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยก็ถามน้องเขาบอกมีท้อเหมือนกันนะเหมือนกับจะเลิกทำเหมือนกันนะก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่ด้วยว่าความที่มี

0: เนาะมีคนงานต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปได้เรียนรู้วิชาไปเรียนนะคะก็เรียกว่าไฟรั่วค่
1: ะ
0: เอาวิชาการเอางานวิจัยต่างๆมาค่อยๆทำค่อยๆปรับไปแล้วก็ฟาร์มตรงนี้เขาก็มีเลี้ยงชนโรงด้วย
1: อะไรนะ
0: ชนโรง
1: คือ
0: เป็นแมลงตัวเล็กๆช่วยในการผสมเกสรน
1: ะคะคือเอาวิธีธรรมชาติมาใช
0: ้ใช้แมลงกำจัดแมลงตัวดีกำจัดแมลงตัวร้ายอย่างเนี้ยนะคะป
1: ุ๋
0: ยก็ทำเองอย่างเนี้ยก็ลดต้นทุนเรื่องของการใช้ปุ๋ยไป
1: แล้วฟังแล้วดูปลอดภัยนะน่าบริโภคเห็นบอกว่าพี่น้องนี่ก็เรียนสูงๆใช่ไหมคะมีพี่ชายหรือน้องชายเรียนวิศวะ
0: คือลูกชายจบวิศวะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มีลูกสะใภ้ชื่อน้องปลาเนี่ยก็มาช่วยกันเดี๋ยวนี้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความรู
1: ้
0: แล้วก็มาต่อยอดจากที่ทางที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำเอาไว
1: ้
0: แต่ว่างานเกษตรเนี่ยมันต้องอาศัยเนี่ยวิชาการอาศัยเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเข้ามาทำถึงจะได้ผลผลิตที่ดี
1: ไม่น่านะคะอาจจะมีอนาคตที่ดีเพราะว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยดิฉันคิดว่าประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่น่าสนใจที่จะพัฒนาทางด้านนี
0: ้ค่ะ
1: ไปเรื่อย
0: ๆนี่แหละสิ่งที่เป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนคือความมั่นคงทางอาหาร
1: ค่ะ
0: ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สถานการณ์โลกก็ยังไม่ดีนะตอนนี้สงครามตะวันออกกลางไม่รู้เมื่อไหร่จะจบนี่3เดือนแล้วนะ
1: ฟังข่าวนะคะวันหนึ่งก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อย
0: ขึ้นมาหน่อยนึง
1: แล้วหลังจากนั้นก็โหมีอะไรให้วิตกกังวลด้วยอีกแล้ว
0: เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีเศรษฐกิจบ้านเราก็ซบเซาก็วันก่อนไปเดินตลาดราชวัตรซึ่งมาก่อนก็แบบโอ้โหคืออาหารอร่อยเยอะนะมีหลายร้านเมื่อวานไปเดินก็เงียบมากเลยนะก็คุยกับพ่อค้าแม่ขายที่นึงก็บอกเดือนนี้ไม่เหมือนเดิมละ
1: ขนาดเป็นวันเสาร์เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเงียบมากนะคะ
1: หวังว่าอะไรจะดีขึ้นเราก็ช่วยกันหวังช่วยกันทำใครทำอะไรได้ก็ทำคนละไม้ละมือนะคะ
0: ค่ะเอาทักทายแฟนเพลงนะคะคุณอุไรบอกว่าอยากฟังไอ้หนุ่มตู้เพลงเลยที่เราพูดถึงในยุคที่ยอดตู้เพลงใช่ไหมคะ
1: มันเป็นยังไงนะนึกไม่ออกเพลงนี
0: ้ไอ้หนุ่มตู้เพลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจดไว้ก่อนแล้วก็มีคุณระวิภาขอรักข้ามขอฟ้ามานะคะคุณวาสนารักเกินร้อยคุณสุชาดาบอกเพลงเพราะขนาดเลยเจ้าวันนี้เสียงดิฉันค่อนข้างจะแหบนิดนึงนะ
1: มีคนอวยพรวันเกิดมาเยอะเลยนะคะคุณอิ๋ว
0: ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะก็ไม่อยากจะคิดว่าเกิดมาแล้วกี่ปีก็คิดเอาเป็นว่าชีวิตที่เหลืออยู่แล้วกันเราจะอยู่อย่างไรให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นผู้สูงวัยเตรียมตัวเกษียณอย่างมีคุณภาพ
1: ค่ะนะแต่ว่าดูยังแข็งแรงมีชีวิตชีวาอยู่ค่ะ
0: ต้องทำตัวอย่างนั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็ขอให้แข็งแรงไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขอย่างที่อยากได
0: ้ค่ะก็ทุกคนนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีนะคะคุณวัจนาบอกว่าเพลงสมมติว่าเขารักเพลงนี้พี่เคยร้องบนเวทีมหาลัยสมัยสาวๆอ้อๆแน่ชอบมากเลยนะคะ
1: เมื่อก่อนก็ร้องกัน4คนนะเพลงเนี้ย
0: ค่ะคุณวันวิสานะฮะเอาละค่ะก็เดี๋ยวเราจะส่งท้ายด้วยเพลงที่มีคุณขอมานะแฟนประจำของเรานะคะคุณหนุ่ยขอเพลงกว่าเราจะรักกันได
1: ้มันยากเย็นก็ต้องถนอมรักกันเอาไว้นะคะ
0: ค่ะมีรักมีเมตตาให้กันมากๆนะคะโลกนี้จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะคะก็ส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม
1: ่ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถไฟขนสินค้าชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตย่านลาดกระบังตำรวจสน.ลาดกระบังเข้าตรวจสอบเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหลังวัดสังฆราชาหรือวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4เขตลาดกระบังกรุงเทพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่เกิดเหตุบริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดผ่านรถไฟประมาณ50เมตรพบศพหญิงวัย21ปีใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พังเสียหายและพบขบวนรถไฟสินค้ามุ่งหน้าทางสถานีบางซื่อโดยมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวรอตำรวจอยู่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าหญิงคนดังกล่าวขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลักผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่รางที่1จังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่าน

0: นมาจึงทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่พร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบรางตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุสังหารผู้ต้องสงสัยยิงปืนใกล้ทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐวิสามันฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตำรวจตรวจความปลอดภัยบริเวณใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 18:00 น.ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่ 17และเพนซิลเวเนียอเวนิวก่อนหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจยิงตอบโต้ทันทีเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ภายในทำเนียบขาวเพื่อปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านส่งผลให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกเวลา 18:46 นาทีหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีซึ่งเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวปรับยอดผู้เสียชีวิตเหมืองระเบิดในจีนลงเหลือ82รายความคืบหน้าเหตุการณ์แก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย82รายและยังมีผู้สูญหายอีก2รายเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินหลิวเหยินฉูอำเภอชินหยวนมณฑลซานซีเมื่อเวลา 19:29 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะเกิดเหตุมีคนงานอยู่ภายในเหมือง247รายมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมามากกว่า100คนและขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล128คนรวมถึง2คนที่มีอาการวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปรับลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเดิมที่เคยรายงานว่าอย่างน้อย90รายลงมาเหลืออย่างน้อย82รายพร้อมกล่าวขออภัยต่อความสับสนโดยระบุว่าสถานการณ์ช่วงแรกเต็มไปด้วยความโกลาหลทำให้การตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตคลาดเคลื่อนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังถือเป็นอุบัติเหตุเหมืองที่ร้ายแรงที่สุดในจีนนับตั้งแต่ปี2009ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนสั่งการระดมทุกความพยายามเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้รอดชีวิตขณะที่คณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่าจะมีการสอบสวนอย่างเข้มงวดและผู้ที่ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณ

0: คุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV

0: ะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
1: หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะวันอาทิตย์เท่านั้นที่จะได้พบกันนะคะตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะกับพี่อ้อยวิภาจันทรกูลนะคะมาพร้อมกันเสมอนะคะกับน้องหนุ่ย
1: สวัสดีค่ะหนุ่ยนงรักอินทราดลนะคะทักทายทุกท่านค่ะที่รับฟังกัน

0: อยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ MCOT Radio Network นะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ RTM FM 95นะคะแล้วก็ SMS 4689400นะคะโทรศัพท์022481366นะคะวันนี้อยู่กับน้องแป้งน้องพจน์นะคะขอสายหน้าไมค์กันได้1เพลงนะคะน้องแป้งรอสายอยู่ค่ะเพลงที่เปิดไปแล้วค่ะพี่อ้อยคะ
1: เปิดไปทั้งหมด6เพลงนะคะเพลงที่เพิ่งจบก็คือเพลงพี่หมูดาวใจคิดถึงแต่เธอนะคะแล้วก็หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ในเพลงใจเป็นห่วงนะคะแล้วก็ทานสวัสดิ์คุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะพี่หญิงจากน้องพี่กุ้งกิตติคุณเทียนสงฝนรักฝนเศร้าคุณสวรีภกาพันธ์นะคะอันนี้เป็นเพลงใช้นี่คุณอรุณธดีค่ะ
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขอไว้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะฟ้าสิ้นปราณีเพลงแรกที่เปิดไปนะคะก็คือเสียงคุณชรินทร์นันทนาคอนค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ทักทายนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะคุณอรุณธดีคุณลุงต่อยแก่แล้วคุณจรัสคุณประเสริฐรอดถามคุณสมพรคุณหมื่นจบสมพรหมื่นจบคุณนิคมคุณยานาอาหารตามสั่งคุณวันนิดาคุณกล้วยชูพรายคุณสุภาพแล้วก็คุณสุกัญญาด้วยนะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้พี่ประเสริฐขอเพลงอะไรนะ
0: เพลงพระจันทร์วันเพ็ญ
1: ใช่ได้ยินว่าขอตั้งแต่เมื่อช่วงที่แล้วเนาะที่พี่ติวจัดแต่ว่าพี่ติวอาจจะแบบไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวจะมอบให้นะคะพี่ประเสริฐรอก่อนนะคะ
0: เพราะว่ามาขอในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดให้ช่วงนี้
1: มีป้ายาขอน้ำตาแสงใต้นะแล้วก็มี
0: คุณมงคลขอเพลงแทงดิน
1: ใช่คุณมงคลกำชับน้องแป้งมาเลยว่าเปิดเร็วๆก่อนเที่ยงนะเพราะว่าเดี๋ยวที่นั่นจะรับไม่ได้ค่ะ
0: แล้วก็พี่วัชนาของม
1: นรักสายเข้าแล้ว
0: นะคะเดี๋ยวหาด้วยนะคะ
1: สายเข้ามาแล้วเรารับโทรศัพท์เป็นนะคะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณทั้งสองที่เสียงหวาน
0: คุณชัยเหรอคุณชัยเหรอคะ
2: สวัสดีครับกินชาวเพลงหวานในกลุ่มทั้งทั่วประเทศและทั้งในกลุ่มก็วิชัยพูดฮะ
1: อ๋อพี่วิชัยพี่วิชัยเจ้าเก่าค่ะ
2: คิดถึงพวกเราแต่ว่าวิชัยไม่ค่อยได้ดูไลน์ไม่ค่อยได้เล่นไลน์เล่นไม่เป็น
1: อ๋อหายไปไหนคะพี่วิชัยไปหายไปไหน
0: ไปฟิตเนส
1: ไปซ้อมออกกำลังกาย
2: เลยคุณอ้อยที่ว่าเพื่อนๆของเราก้าวหน้าไปเยอะไปสมัครร้องที่นู่นที่นี
1: ่อ๋อเขาแบบเหมือนประมาณว่ามีความสุขในการไปร้องเพลงมันเดี๋ยวนี้เขาให้ร้องทุกวัยนี่ครับใช่ไหมหนุ่ยทุกวัยมีหมดเลยทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วอายุเท่าไหร่ก็ได้
2: ใช่
1: ถ้ายังร้องไหว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ร้านอาหารก็ที่มีร้องเพลงเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี
1: ้ใช่ค่ะคนเครียดนะคะ
2: ก็เครียดวันนั้นคนที่โฆษณาเครียดก็โดนทำร้ายนะฮะรู้ไหมฮะคุณน้อย
0: ใครนะคะ
2: คุณสายเสียโดนทำร้ายไปกรมที่ดินแล้วโดนทำร้าย
1: คือใคร
0: คนไหนอะคะ
2: ฮะ
0: หมายถึงใครนะคะที่โดนทำร้ายเนี่ย
2: คุณสายเสียที่โฆษณาเครียดกินเหล้าอ่ะ
1: ที่ถ่ายโฆษณา
0: โดนทำร้ายที่กรมที่ดินเหรอคะ
2: สงสารเขาจังเลยอะคุณน้อย
1: มันเรื่องแบบนี้มันอธิบายไม่ถูกแล้วก็บอกไม่ถูกว่าจะเกิดเมื่อไหร่เกิดไหม
2: แต่จิตใจคนไม่น่าถึงร้ายถึงขนาดนั้นนะ
1: ค่ะ
2: เกินแล้วนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเสียใจกับพวกที่อยู่บนรถเมย์โดนรถไฟชนอันนี้
1: ใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เศร้ากันค่ะใช่ค่ะ
2: สร้างเสียใจแล้ววันนี้เนี่ยที่โทรมาเพราะว่าตั้งใจโทรนะคุณน้อย
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้เมื่อกี้ยังบอกกับน้องที่รับสายบอกจัดไปเลยเดือนละครั้ง
1: อ๋อมีตติ้งเหรอคะ
0: อ๋อจะจัดมีตติ้งเหรอคะ
2: ใช่ใช่ดีนะ
0: พี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยยังเหนื่อยอยู่นะคะ
2: อ๋อยังเหนื่อยไปเลยเนี่ยก็เลยเพราะว่าพวกเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ผู้ฟังได้เยอะมากนะฮะตอนนี
1: ้มีความคึกคัก
2: อยากได
1: ้ยิ่งมีอายุยิ่งคึกคัก
2: ใช่เลยก็นี่แหละก็เลยแบบว่าอยากให้เป็นเดือนละครั้งไปเลยก็ยิ่งดีนะเพราะว่าจะได้เจอเพื่อนๆกันบ่อยๆไง
1: โอ้ได้ค่ะเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ
2: ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงในกลุ่มของเพื่อนในกลุ่มเนี่ย
1: ค่ะ
2: สมัครสมานสามัคคีกันดีจังเลยมีอะไรก็แจ้งมาให้ทราบกัน แต่วันนี้ก็เนี่ยจะเชียร์คุณ

0: สำเร็จเนี่ยที่ว่าจะไปแคสเสียงอะไรเนี่ยให้แกผ่านหน่อย
1: พี่ก็ไปอะไรนะคะ
2: เขาไปประกวดค่ะส่วนมากตอนหลังๆนี่หลายๆคนเขาร้องเพลงแล้วเขามีความสุขกันเน
0: า
2: ะ
0: มีการพัฒนาคนในกลุ่มแล้วเราก็ดีใจนะคุณอ้อยกับคุณหนุ่ย
2: คุณหนุ่ยเขาก็พัฒนาค่ะเดี๋ยวคุณหนุ่ยจะร้องให้ฟังสดๆเนี่ย
1: แต่วันนั้นก็ได้ยินแล้วไง
2: วันนี้ท่านผู้ฟังยังไม่ได้ยินเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะอย่าเลยเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเดี๋ยวกลางคืนจะฝันร้าย
2: เหนื่อยร้องเพลงดีขึ้นเยอะเลยค่ะหญิงหนุ่ย
0: เยอะครับ
2: จะ
0: ได้ยินแฟนๆเพลงของคุณทั้งสองเนี่ยโอ้ยคิวยาวจนถึงอาทิตย์หน้าแล้วก็ดีใจว่าจัดแล้วมีคนรักใครเยอะแยะไปหมดเลย
2: ดีนะคะถึงอาทิตย์หน้าไม่ถึงปีหน้าเป็นลม
0: ก็ปีหน้าแล้วทั้งสองคนแย่แน่เลย
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้คุณวิชัยขอเพลงอะไรนะคะ
0: วันนี้จะขอคิดถึงฉันบ้างของคุณสมคิดเกษมศรี
1: เพลงนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็มีอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรเรารักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาไม่รักเราเขาบอกเราว่าพ่อแม่เขาก็จะให้ไปชอบอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เราร
1: ับเ
2: ง
1: ิน
2: ผมนั้นเขาเรียกว่าเป็นเด็กดีตามใจคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่เขาอ้างเหตุผลอย่างนี้ว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่มีโอกาสทดแทนพ่อแม
2: ่ก็เลยเป็นที่มา
1: ที่มาของที่ถึงฉันบ้างคือ
2: เ
0: ชื่อฟังพ่อแม่เป็นอดีตที่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเรามีอะไรเขาก็เลยไม่เอาสรุปตรงนั้น
1: ก็ต้องไปหาคนที่มีอะไร
0: แล้วคนที่เขารักเขาเราดีกว่า
1: ค่ะ
0: ตรงนี้อย่างที่เคยบอกว่าตั้งแต่เราอกหักมาตอนวัยรุ่นก็เลยสู้ชีวิตมาได้ดีเพราะเพลงพี่เล็กคานินเนี่ยตั้งตัวปักหลักรอรักมาใหม่นี่แหละ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะ
0: สบายใจฮะวันนี้ได้คุยกับคุณทั้งสองนะครับ
1: ค่ะมีความสุขมากๆค่ะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ครับเช่นกันนะครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรี

0: แพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: ค่ะเป็นอย่างไรคะบ้างคะท่านผู้ฟังคะเนี่ยเพลงต่างๆที่เปิดให้ฟังนะคะแล้วก็
1: เพลงอะไรบ้างเอ่ย
0: มีเพลงที่เปิดไปแล้วเนี่ยโอ้เพลงพี่นัดดาวิยาการหรือพี่ตุ๋มเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่สมัยนู้นที่ไปร้องเพลงอยู่อโศนาสมัยก่อนเลยเราก็เลยแบบนึกถึงว่าเออเพลงนี้มันเพราะนะพี่ตุ๋มร้องเธอเปลี่ยนใจดูเธอเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็มีถ้าเขาเปลี่ยนใจไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนเนาะ
1: ใช
0: ่ตอบต่อแค่นี้เหรอ
1: ใช่
0: หาเรื่องเหมือนแบบพี่อ้อยหาเรื่อง
1: หาเรื่องไง
0: ลาก่อนดอกฟ้ากรุสเทพวงกำแหงนะคะแล้วก็ปวดใจคุณวรนุชคุณวรนุชอารีเมื่อกี้หนุ่ยเขาร้องด้วยล่ะฟังด้วยร้องไปด้วย
1: หนุ่ยร้องด้วยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่กุหลาบในมือเธอคุณชรินนะคะแล้วก็เดือนหงายใจเศร้าคุณบุษยารังสี
1: ค่ะก็ทั้งเพลงที่ขอสายหน้าใหม่ก็เปิดไปเรียบร้อยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณพานาคือตอนนี้มีคุณเหน่งสองคุณเหน่งนะคะคือมีคุณเหน่งบึงกลุ่มกับคุณเหน่งการทางคุณเหน่งการทางเนี่ยบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยคุณหญิงหนุ่ยและแฟนๆเพลงลูกกรุงสุนทรภรณ์ทุกท่านคนจะรักกันทันไหมนะป้าเป็นสีคงโชคดีหากได้ฟังดังที่ขอถ้าโชคร้ายหากโชคดีมีไม่พออดฟังหนอเข้าใจได้ไม่รักกัน
0: เออว่าตอนนี้หน้าจอรวนเหรอคะต้องเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้
1: ใช่ค่ะมันก็งงไปหมดตัดไปตัดมานะคะแล้วก็มีคุณน้อยคุณเริญเจริญนะคะคุณยมพญายังพระรามเก้าคุณมงคลอุตรดิตคุณป้ายาสุดประการคุณเสรีสีดำแล้วก็พี่เอาผักสดคุณสวัสดนะคะคุณน้องไรเดอร์เรานะคุณมันน้องบุญมานะแล้วก็ซื้อดาด้านะคะมีพี่นาดด้วยนะคะแล้วก็คือมาทางโทรศัพท์ด้วยไงพี่อ้อยที่ต้องจดไปเนี่ย
0: คุณสมพรบอกว่างงงงงงงง
1: ไม
0: ่บอลล์ล์ไปมาเลย
1: ไม่รู้
0: เพลงหยัง
1: คืองง
0: อาจจะพิมพ์ผิดมาแล้วก็ลบไม่เป็น
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเราสมัยก่อนอะสมัยนี้ก็ยังไม่เป็น
1: เดี๋ยวเราฟังข่าวกันแล้วมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะ
0: ค่ะ
2: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา11นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดรายละเอียดขั้นตอนสมัครไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจนโดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยแบ่งแนวทางการสมัครเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีกลุ่มร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไทยช่วยไทยพลัส .th และอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนยื่นเอกสารสมัครและกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารประจำทางและรถร่วมบริการสามารถสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยสำหรับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่ร้านค้าจะต้องตรวจสอบประเภทกิจการดาวน์โหลดแบบ

0: ฟอร์มใบสมัครและนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนนำมายื่นสมัครณจุดให้บริการของธนาคารกรุงไทยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus จะปรากฏบนแอปถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขโครงการและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางนี้รัฐบาลกำหนดคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านธงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีโดยกิจการต้องสามารถตรวจสอบได้และต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์หรือธุรกิจรับสินค้าผู้อื่นมาจำหน่ายในลักษณะตัวแทนนอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐที่ผ่านมาเช่นโครงการคนละครึ่งระยะต่างๆและโครงการคนละครึ่ง plus สำหรับประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของการรับชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเข้าบัญชีร้านค้าผ่านระบบแอปถุงเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและกรณีโอนเงินไม่สำเร็จจะมีการรีทรายทุกวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลาคม2569อาสาสมัครกาชาดคองโก3รายเสียชีวิตจากอีโบลาสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศยืนยันว่าอาสาสมัครสภากาชาดของ DR คองโก3รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางมนุษยธรรมทางตะวันออกของ DR คองโกเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายประจำการอยู่ที่สำนักงานสาขามองวาลูในจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดทางตะวันออกของ DR คองโกทั้งหมดเสียชีวิตลงในช่วงระหว่างวันที่5ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาคาดว่าได้รับเชื้อขณะปฏิบัติภารกิจจัดการศพในชุมชนซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคอีโบลาในขณะนั้นชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่ทราบว่ามีการแพร่ระบาดและตัวโรคยังไม่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการก่อนจะได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตรายแรกๆของการระบาดระลอกนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐคองโกล่าสุดมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยกว่า750รายขออภัยค่ะล่าสุดมีผู้ป่วยต้องสงสัยกว่า750รายและมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัย177รายขณะเดียวกันเชื้อได้แพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังประเทศยูกันดาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใย

0: จ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: อันเจริญรุ่งเรืองลีสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก

0: เราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสติ้ง
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: 차. 오이.
1: ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการเพลงเพื่อนเพลงหวานนะคะ DLGM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้ดำเนินรายการมาถึง
2: ชั่วโมงที่
1: ใช่ค่ะ
2: 2
1: ฉันรู้สึกว่าทานยาแก้แพ้แล้วง่วงมากก็เลยต้องเต้นหน่อย
2: เต้นนิดหน่อยก็เอาไม่อยู่นะ
1: ขนาดเพลงเร็วยังแบบจะแบบพยายามแบบเอ๊ะข่มไม่ยอมหาวว่ามันทานยาแก้แพ้ตัวเองมันจะง่วง
2: ใช่ใช่คือเอาไม่อยู่หรอก
1: ใช่ไหมคะ
2: สามหาว
1: ปกติก็ขี้ง่วงอยู่แล้วนะนอนดึกนอนน้อย
2: ก็ยังไม่อยู
1: ่ทานยาเข้าไปยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงสามหาวเลยเหรอ
2: ใช่ก็พี่หาวไงสามหาวแล้ว
1: เกิน
2: อีกเหรออ
1: ืออ้าวต่อ
2: เพลงอะไรบ้าง
1: เพลงที่เปิดนะคะเหลือไว้แต่ความทรงจำเป็นต้นฉบับเพลงจริงๆของพี่เล็กธานินนะไว้ร้องในชุดวิภาหนึ่งนะคะเหลือไว้แต่ความทรงจำนะคะแล้วก็เลยต้องเปิดเพลงของพี่เล็กให้ฟังนักแสดงบทเศร้านะคะเพลงนี
2: ้
1: พร้อมมาฟังตั้งแต่เด็กๆใจชายใจหญิงเมื่อกี้หญิงหนุ่ยก็ร้องด้วยแหละคุณธรรมรัตน์คุณอรณีร้องเพลงนี้นะโซกาโซกาโซกาเสียจนน้ำตาไม่ไหลแต่ตอนนี้น้ำตาไหลเพราะมันหาว คุณถวันพุกกะทอนนะคะโสกาโสกีเรายังบอกว่าตอนเด็กๆ เราฟังเพลงนี้แล้วยังขำๆแล้วมันอะไรมันคือเพลงอะไร
2: ใช
1: ่เพราะว่ามันนานมากตั้งแต่เรายังเด็กอะเราคิดดูสิว่ามันนานขนาดไหน
2: ใช่
1: เราอยากใกล้จะ70หรือไม่กี่ป
2: ีก็ยังดังอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็หนีไม่พ้นคุณเลิศคุณศรีสุดาร้องนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเพลงสนุกเดี๋ยวหนูขออนุญาตทักไทยนิดนึงเพราะว่าตกหล่นมีด้วยนะคะบางท่านคุณจากสวนพึ่งราชบุรีนะคะแล้วก็คุณสุโฮกเกนบูมนะคะทักทายกันมาตั้งแต่แรกเลยนะจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คุณณรงค์ช่วยทองคำบอกว่าตอนนี้ไปอยู่ที่มุกดาหารนะน่าจะเข้าไปเที่ยวลาวหรือเปล่าไปมุกดาหารน่ะที่ปกติอยู่ที่โคราชเนี่ยค่ะคุณวันนี้แล้วก็คุณถนัดขอเพลงชมทุ่งมาชมทุ่งมันเป็นเพลงลูกทุ่งนะ
1: ลูกทุ่งใช่ไหม
2: ใช่
1: ในใจนะอ๋อมาอีกแล้วนึกว่าจะแข่งกับพี่วิชัย
2: ร้อนไหมพี่อ้อยร้อนร้อนเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมล่ะร้อนนี้ครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะคะครูพลัสรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจนะคะด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องนะคะดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงเลยนะคะคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นนะคะโทรไปที่021143990นะคะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ถ้าท่านได้ใช้แล้วก็จะเย็นที่สุด
2: สดชื่นเย็น
1: ค่ะ
2: ปลุกใจตัวเองเนาะเย็นมาก
1: ทีนี้มันมีเพลงที่จะทักทายใครอีกไหมมีไหม
2: น่าจะไม่มีตอนนี้

0: นี้นะคะเพราะว่ามีเพลงที่ขอกันมาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตอนนี้ลงไปแล้วเต็มเลย
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มเพลงที่ขอมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่เริ่มเลยค่ะให้กับคุณพี่ประเสริฐรอดคำนะคะเพลงแรกเลย

0: งพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ไปกันโมฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคัก
6: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
3: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
7: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะก็มาถึงช่วงที่สองนะคะช่วงสุดท้ายของชั่วโมงที่สองเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะหนีไปเงียบเป็นหมดแล้วเพราะว่าเพลงที่แนะนำเข้ามาท่านก็นัดกันมาเลยขอเพลงแบบว่า
1: ช้าช้าก
0: ล่อมไปหมดเลยนะคะถ้าเป็นพี่อ้อยพี่อ้อยก็ไปเหมือนกัน
1: แบบช้าช
0: แอบเป็นแอบเป็นเงียบก่อนนะคะก็เพลงช้าหมดเลยเพลงแรกพระจันทร์วันเพ็ญนะคะมอบให้กับพี่ประเสริฐรอดขำและพี่ประเสริฐรอดขำบอกว่ามอบให้กับใครนะอีกหน่อย
1: พี่สาว
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พี่สาวท่านฟังประจำแล้วก็มหาชัยอะไรท่าฉลอมคุณรวงทองกับคุณเมื่อสักครู่นี้คุณครูเอื้อกับคุณรวงทองแต่รอบนี้เพลงที่สองจะเป็นคุณเฉลียคุณรวงทอง
1: ค่ะคุณยมพยายัง
0: แนะนำนะคะค่ะข้าเพียงดินคุณสุทธิวงศ์กำแหงจากคุณมงคลอุตรดิตใช่ไหมหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฟรักสวนพึ่งราชบุรีนะคะเสียงของคุณชัชดาพรน้ำตาแสงใต้ป้ายาคนจะรักกันคุณเพ็ญศรี
1: คุณหนึ่งขอ
0: ค่ะมนรักเรียกหาพี่กุ้งกิตติคุณนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทักทายเพลงมนรักเรียกหาเนี่ยพี่วัจนาขอไว้เมื่อสักครู่พี่แอ๋วก็จะขอเพลงนี้แต่ตอนนี้พี่แอ๋วเปลี่ยนเป็น
0: พี่แอ๋วถอยให
1: ้ลืมรักแล้วนะ
0: ถอยเป็นลืมรัก
1: ค่ะทักทายคุณรณิสาคุณประจวบสุขใสจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็คุณเรไรคุณพานุแล้วก็คุณกฤษมนจากมหาสารคามด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรายังมีเดี๋ยวนะคะพี่ยังมีเพลงอีกหนึ่งเพลง
0: ใช่ใช่ที่ฝากเพลงถึงเธอใช่ไหมของคุณธานินทรเทพนะที่ว่า
1: ใช่ค่ะคุณสุกัญญาขอไว้นะคะเดี๋ยวแล้วก็ฟังเพลงจบปั๊บก็ฟังข่าวกัน
0: ใช่
1: ก็มาเจอกับพี่อ้อยกันหน่อยอีกช่วงหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรก6โมงเช้าช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศสลดกลางดึกรถไฟขนสินค้าชนมอเตอร์ไซค์จอดคร่อมรางบนทางลักผ่านไม่มีหมายกันย่านลาดกระบังสาววัย21ดับคาที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสยืนยันกับคนไทยไม่เปิดด่านแน่นอนรับรองไม่มีวันยอมกัมพูชาพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหนุนคนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปเมื่อปืนยิงโจมตีใกล้ทำเนียบขาวสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังอยู่ภายในฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับคนร้ายถูกวิสามันกำลังสอบสวนหาเหตุจูงใจทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงโดยสำนักข่าวไทยนะคะติดตามกันได้โดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้12นาฬิกาอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนาธนากุลนะคะติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่จะเปิดลงทะเบียนทั้งประชาชนและร้านค้าโดยจะเริ่มต้นให้ลงทะเบียนค่ะแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่6โมงเช้าผ่านทางแอปเป๋าตังนะคะโดยนางสาวลลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมค่ะเป็นโครงการที่จะมาลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะโดยรองโฆษกกล่าวด้วยนะคะว่าโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ค่ะประชาชนร่วมจ่าย 40%

0: เซ็นสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายการรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะส่วนประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้25พฤษภาคมไปจนถึง29กันยายนหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสรอบที่แล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะจนถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะส่วนในครั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสนั้นจะมีการครอบคลุมในบรรดาร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการส่วนร้านค้าทั่วไปค่ะครอบคลุมด้วยก็คือร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะนายกบอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและก็ธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศส3บริษัทนะคะเพื่อจะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและก็ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในยุโรปค่ะตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลายมิติซึ่งภาคเอกชนนะคะก็มีข้อเสนอต่อรัฐบาล2ข้อค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียบเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลงเหลือร้อยละ0นะคะทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดแล้วก็เจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นค่ะข้อเสนอที่2ก็คือการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของ Exim Bank นะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติอาหารเลยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนนะคะภาคธุรกิจก็เลยมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะคะที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะตอนหนึ่งเนี่ยนะคะนายกบอกว่ายืนยันว่าอธิปไตยของไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ได้ไปรุกรานหรือคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือมาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาดเพราะนี่คือแบรนด์ของตนด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวไทยทุกคนสิ่งที่เขาเชื่อใจที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ก็คือประเทศไทยไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนขอให้ทุกคนให้ความมั่นใจจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปยอมอะไรเขาหรือเปล่านะคะไม่มียกเว้นเขายอมเราก่อนและต้องยอมอยู่ในเงื่อนไขของเราเงื่อนไขของประเทศไทยเท่านั้นขอให้ทุกคนไว้วางใจและมั่นใจได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีประชาชนสอบถามเรื่องของการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะนายกก็ตอบว่าสร้างแล้วค่ะแต่ไม่มีประโยชน์เท่ากับเราดำรงสถานะของเราให้คนไม่กล้ารุกล้ำเข้ามารั้วเอาปืนยิงตูมก็พังหมดแล้วมันคือแค่สัญลักษณ์แต่ถ้าเราก็สร้างค่ะสร้างในเขตที่เราคิดว่าจะไม่ทำให้เกิดการขนส่งของผิดกฎหมายไม่เกิดการลักลอบเข้าเมืองลักลอบของเถื่อนหรืออาวุธเข้ามาแต่ไม่ใช่การสร้างรั้วตลอดแนว 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรการสร้างรั้วระหว่างแนวที่สำคัญที่มีผลทางยุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันการมีรั้วอย่างเดียวไม่เพียงพอเหมือนบ้านทุกบ้านที่มีรั้วแต่ขโมยก็ยังเข้าได้แต่ให้มั่นใจว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วแต่นอนออกไปเขาจะไม่เข้ามาประเทศไทยจะไม่ให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยจะทำให้ทุก

0: คนได้เห็นรั้วแบบเป็นโครงสร้างก็มีแต่รั้วที่เป็นความสะพึงกลัวที่ใครคิดไม่ดีกับประเทศไทยและข้ามเข้ามาก็เห็นดีกันขอให้มั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความปลอดภัยของประชาชนคนไทยค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้ว
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยบอกว่าหลังจากที่จบภารกิจตามนายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่ง

0: ยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะได้รับคำเชิญจากนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานและจะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาด้วยด้วยการพบกันค่ะเพื่อสานต่อในสิ่งที่นายอนุทินกับพุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พบกันที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์โดยการหารือค่ะจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะว่าจะพลิกหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นในหลักการที่เคยทำมาตลอดแต่ว่าล่าสุดค่ะที่คุณศรีหศักดิ์ระบุนะคะก็คือว่าไม่สบายใจเพราะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชากรณีที่นายแก้วเชียค่ะเอกอัครราชทูตของตัวแทนนะคะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กค่ะได้มีการประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมซึ่งในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องทวิภาคีเมื่อตกลงกันแล้วก็ไม่นำประเด็นเข้าสู่ทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่เวทีระหว่างประเทศเราจะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยทั้งสองฝ่ายแต่ผู้แทนถาวรกัมพูชายังคุยเรื่องเดิมประเทศไทยรุกล้ำผลกระทบจากสงครามขัดกับแถลงการร่วมที่ตกลงกันเมื่อ28ธันวาคมเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงค่ะดังนั้นเราต้องคุยกันด้วยความจริงใจประเทศไทยมาด้วยท่าทีเช่นนี้ถือว่าผู้นำพูดคุยกันแล้วไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างก็มองไปข้างหน้าอยากให้ทราบว่าด้วยความห่วงใยความหวังฝ่ายกัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าร่วมกับประเทศไทยในการหาบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาและมีการหารือกันหลายรอบนะคะแล้วก็ยังย้ำเรื่องของเขตแดนทางทะเลท่าทีของไทยไม่ใช่การกลับไปเจรจาทวิภาคีแบบเดิมแต่เห็นว่าไทยและกัมพูชาอยู่ในรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ซึ่งไทยจะใช้กรอบนี้เนื่องจากเรายกเลิก MOU 44ก็ควรจะพูดกันก่อนค่ะและมาดูกันว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ภายใต้การพูดคุยอนุสัญญาอันคลอสก็มาดูกันว่าจะมีกลไกอื่นๆอย่างเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือโดยสมัครใจแต่ก็ต้องไปจุดที่ลองคุยกันไม่ควรจะไปสรุปหรือว่าเจรจาสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์อะไรที่เรายังไม่ได้ลองดูนะคะเมื่อถามว่าท่าทีของกัมพูชายังไม่เปลี่ยนไทยจะดำเนินการอย่างไรนายศรีหศักดิ์ระบุว่าก็อยู่ที่ว่าเขาก็ยังมีอย่างนี้สิ่งที่เราคุยกันระหว่างผู้นำที่เซปูก็ยังเดินหน้าไปไม่ได้เขาจะเสียผลประโยชน์เราก็จะเสียประโยชน์ในแง่ที่อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของคุณสุภจีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเยือนจีนนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministry Responsible of Trade for Trade นะคะณเมืองซูโจสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะ โดยบอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร

0: คุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนค่ะไทยได้นำเสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนนะคะเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือว่าสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปตลาดจีนโดยใช้จุดแข็งของไทยในด้านวัตถุดิบเกษตรคุณภาพสูงผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดไปยังผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในจีนและตลาดโลกค่ะสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือ functional food นะคะรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่จีนให้ความสำคัญค่ะนายสุภจีบอกว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาในไทยนะคะใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นค่ะเพื่อจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันแล้วก็ช่วยให้ไทยเป็นฐานรากการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งก็มองว่าเป็นแนวทางแบบวินวินนะคะของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME ผลักดันให้เป็น SME ไทยสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นค่ะทางนี้จีนนั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องมา13ปีแล้วนะคะโดยปีที่แล้วการค้ารวม2ฝ่ายมีมูลค่า 147,338 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21% ค่ะส่วนในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะมูลค่าการค้ารวม 48,40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 29% โดยไทยส่งออกไปจีน 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9.81% แล้วก็นำเข้าสินค้าจากจีน 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 37% ค่ะ
1: ส่วนชาวนาค่ะก็ทวง3รัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำค่ะนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าสมาคมต้องการทวงถามไปยังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากว่าตอนนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งปุ๋ยสารเคมีการเกษตรน้ำมันค่าเช่านาแม้ว่าบางพื้นที่เริ่มต้นเพาะปลูกใหม่แล้วแต่ว่าหลายมาตรการก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์ทางสมาคมขอให้เร่งดูแลราคาข้าวเปลือกและโครงสร้างราคาข้าวให้เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรเพราะต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ราคาข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำชาวนาหลายพื้นที่ขายข้าวได้เพียงตันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทค่ะแม้ว่าตอนนี้ราคาข้าวปรับมาอยู่ที่ประมาณตันละ 9,000 ถึง 1 บาทแต่ก็เป็นช่วง 10,000 บาทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงการผลิตส่วนใหญ่ออกจากมือชาวนาไปแล้วเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากจำเป็นต้องรีบขายผลผลิตเพื่อนำเงินไปชำระหนี้และต้นทุนการผลิตทำให้พ่อค้าคนกลางได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกรค่ะส่วนข้อเรียกร้องที่ส่งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสมาคมขอให้เร่งติดตามการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรให้กับผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,568 ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ที่มีกระทรวงที่มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะเนื่องจากว่าจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกินกรอบงบประมาณเดิมพร้อมเสนอค่ะให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่เพื่อจะเฉยผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเสนอเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนการลดต้นทุนปุ๋ยเสนอคูปองส่วนลดค่าปุ๋ยกระสอบละ200บาทไม่เกินครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถเลือกใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ส่วนที่เรียกร้องไปยังกระทรวงพลังงานค่ะขอให้ช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซลภาคการเกษตรสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์อุปกรณ์สูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของเกษตรกรในระยะยาวซึ่งสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดค่ะคือเรื่องของปุ๋ยยูเรียปรับจาก900บาทบางพื้นที่ไป 1,400 บาทถึง 1,500 บาทปุ๋ยสูตรจาก800ปรับไปกระสอบละ 1,100 บาทสารเคมีบางชนิดก็ปรับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้ขาดสภาพคล่องค่ะและที่เป็นห่วงคือเรื่องของนาเช่าแม้ไม่มีนาก็ยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าพื้นที่ขณะนี้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องภาครัฐก็ยังแก้ไขปัญหาล่าช้าอาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่การเพาะปลูกลดการใช้ปัจจัยการผลิตและเลิกทำนาค่ะ

0: พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือว่า URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะจนถึง20พฤษภาคมปีนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวงดีส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาล79แอปพลิเคชันนะคะซึ่งกระทรวงดีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนค่ะกระทรวงดีก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วทำให้ยังได้ดำเนินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ค่ะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้นะคะมีสแกมเมอร์ค่ะหลอกลวงประชาชนให้กู้เงินหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะมีคำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความเชิญชวนว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้พอหลงเชื่อแล้วก็อาจจะทำให้ต้องสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินไปเลยนะคะโดยการหลอกให้โอนเป็นค่าธรรมเนียมบ้างค่ามัดจำบ้างหรือว่าเงินค้ำประกันบ้างนะคะก็อยากจะเตือนประชาชนค่ะก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะ
5: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เมื่อคืนนี้นะคะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟอีกแล้วค่ะเป็นรถไฟขนสินค้าชนสาวขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตย่านลาดกระบังนะคะโดยตำรวจสน.ลาดกระบังได้รับแจ้งเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตที่หลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4แขวงและเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดประมาณห่างทางลัดทางรถไฟประมาณ50เมตรนะคะพบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวเอนามสมมติอายุ21ปีค่ะสภาพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีเทามีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบนะคะแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ค่ะสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างไปประมาณ100เมตรก็พบขบวนรถสินค้านะคะจอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามนะคะก็บอกว่านางสาวเอเนี่ยน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านพักค่ะโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวและขณะเกิดเหตุก็จอดรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่ที่รางที่1ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาก็เลยทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเตือนหรือเปล่านะคะว่ารถไฟแล่นมาแล้วพร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะ
1: สะเทือนวงการยาเสพติดนะคะตำรวจค่ะร่วมมือกันกับปส.พร้อมกับทหารนะคะปลุกยึดยาบ้าบิ๊กล็อตมหึมาได้ถึง20ล้านเม็ดโดยกองทัพบกกองปังโดยกองทัพบกค่ะกองทัพภาคที่2ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่กำลังกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานความมั่นคงค่ะได้รวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายพร้อมของกลางยาบ้าบิ๊กล็อตถึงกว่า

0: 20ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในโกดังบ้านพัก2จุดสำคัญในจังหวัดเลยส่วนการปราบปรามขยายผลค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะก็ร่วมกันจับกุมขบวนการค้ายาบ้าซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปศร่วมกันกับทหารค่ะไปจับกุมผู้ต้องหาได้4คนด้วยกันของกลางเป็นไอซ์ค่ะน้ำหนัก 1,958 กิโลกรัมต่อมาได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก1รายพร้อมกับไอซ์อีก498กิโลกรัมเมื่อ11เมษายนทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมช่วงเวลา 5:40 นาทีค่ะจึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น2จุดเป้าหมายหลักที่อำเภอเมืองเลยจับกุมผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก10ล้านเม็ดภายในโกดังแห่งแรกและอีกประมาณ10ล้านเม็ดในโกดังแห่งที่2รวมของกลางทั้งหมด20กว่าล้านเม็ดค่ะนอกจากนี้ยังยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิดอีก4คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องไว้เป็นหลักฐานจุดแรกเป็นโกดังอยู่ที่ถนนสาย21เลยเพชรบูรณ์ค่ะในตำบลบ้านเซี่ยวซึ่งจุดที่2ค่ะอยู่ที่บริเวณถนนสายวังสะพุงภูหลวงตำบลกุดป่องซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า2จุดนี้เป็นสถานที่พักคอยเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ชั้นในจนที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายผู้สั่งการรายใหญ่ต่อไปค่ะ
1: นายมาโมดีอายุ67ปีชาวสวีเดนนะคะถูกสาวสองปล้นนะคะก็หนีออกมาจากห้องพักค่ะหลังจากถูกกลุ่มสาวประเภท2ทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์ภายในห้องพักที่คอนโดย่านพัทยาได้เงินไปเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สม.เมืองพัทยาค่ะทางผู้กำกับสม.เมืองพัทยาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ต้องหาได้5รายนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับกระทั่งวันที่20พฤษภาคมค่ะจับกุมนายพงศกรหรือมิจิอายุ24ปีได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้พร้อมกับตรวจดิสเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุภายในห้องพักล่าสุดเมื่อวานก็ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อีก3นะคะก็คือนายนพเก้าหรือเก้าอายุ22ปีนายพิมพ์ระดาหรือนุกอายุ24ปีแล้วก็นายพงพิพัฒน์หรือเนยหวานอายุ19ปีค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีก1รายอยู่ระหว่างติดตามตัว
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวในต่างประเทศค่ะหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Secret Service ได้วิสามัญฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตรวจความปลอดภัยใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ18นาฬิกาเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวนะคะก่อนที่จะหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ตรวจยิงตอบโต้ทันทีค่ะและเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีประชาชนในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย1คนซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงอยู่ภายในทำเนียบขาวปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านค่ะส่งผลทำให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกในเวลา 18:46 นาทีหลังควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุ ด้วยว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อมิถุนายนปี2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางรวมไปถึง Secret Service ของสหรัฐร่วมกันกับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI รวมไปถึงตำรวจท้องถิ่นค่ะก็ได้ร่วมกันในการสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะถือเป็นเหตุความมั่นคงร้ายแรงครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในรอบทำเนียบขาวและผู้บริหารระดับสูงในช่วงเวลาเพียงแค่เดือนเดียวต่อจากเหตุพยายามโจมตีที่งานเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวนำทำเนียบขาวก็รายงานนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดผู้ต้องสงสัยใกล้กับอนุสาวรีย์วอชิงตันได้ค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเผยกรอบข้อตกลงสันติภาพหรือบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านมีการเจรจาคืบหน้าไปอย่างมากแล้วค่ะทรัมป์ได้

พสต์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวันเสาร์นะคะว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะได้บอกว่ากรอบข้อตกลงสันติภาพหรือว่าบันทึกความเข้าใจในกรอบกล่าวได้รับการเจรจาไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะรายละเอียดขั้นตอนกำลังอยู่ระหว่างการหารือและจะประกาศให้ทราบไม่ช้านี้ค่ะข้อตกลงนี้จะรวมถึงเงื่อนไขในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางนี้เกือบ3เดือนจนกระทั่งกระทบต่อวิกฤตพลังงานโลกและข่าวบอกว่ากรอบข้อตกลงจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะก็มีการประกาศยุติสงครามอย่างเป็นทางการการแก้ปัญหาวิกฤตในช่องแคบฮอร์มุซและการเปิดกรอบเวลา30วันเพื่อเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคตเขาบอกว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดคุยร่วมกับผู้นำหลายประเทศในภูมิภาคนะคะรวมถึงซาอุสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนซึ่งบรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็ผลักดันให้สหรัฐยอมรับกรอบข้อตกลง

0: ฐานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนซึ่งบรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็ผลักดันให้สหรัฐยอมรับกรอบข้อตกลงเพื่อความสงบสุขในภูมิภาคนอกจากนี้เขายังได้หารือทางโทรศัพท
1: ์เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์อ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆ
0: คร
1: า
0: ่
1: ย
0: ะ
1: การที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างคะที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยอากาศแบบครึ้มๆเมื่อค่ะเหมือนมีเมฆมากพอสมควรที่กำแพงแสนเป็นยังไงคะอาจารย์อยู่กำแพงแสนหรือเปล่าคะ
1: ครับตอนนี้ผมใกล้จะถึงนครปฐมนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นช่วงที่ครอบครัวเราเรียกว่าสังสรรค์ในครอบครัว
0: ค่ะ
1: คือปีนึงเนี่ยครอบครัวผมจะเที่ยว2 ครั้งนะ
0: ค่ะ
1: เที่ยวตรงนี้เรียกว่าเที่ยวกลางปี
0: ค่ะ
1: ก็มีลูกเขยมีลูกชายมีลูกสะใภ้ก็เกิดช่วงนี้เราก็รวมตัวกันแต่
0: ค่ะ
1: ขาดไปสามสมาชิกไปสามท่านเพราะว่าอยู่ทางเหนือแล้วก็ตอนปลายปีนะวันเกิดผมวันเกิดลูกหลานอีก2 คนก็จะเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่ง
0: อือค่ะ
1: คือถ้าจะมองว่าไปเที่ยวก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแรงครับเราแยกย้ายกันไปทำงานเราก็มีโอกาสมาพบกันและนี่ขณะนี้อยู่ในช่วงเดินทางกลับแล้วก็เป้าหมายก็คือสมาชิก

0: จะไปทานข้าวที่ห้างที่นครปฐ
1: ม
0: และผมก็จะออกวิทยุจนบ่ายสองทีมหนึ่งก็แยกย้ายเข้ากรุงเทพอีกทีมหนึ่งก็กลับกำแพงแสนแต่ที่คุณขวัญพูดถึงเนี่ยนะขณะนี้บรรยากาศที่ท้องฟ้าราชบุรีเนี่ยนะครับเมฆเยอะครับแดดจ้าเมฆมากไม่ว่าจะสภาพมองบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องถือว่าเวลานี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ฤดูฝนเดี๋ยวนี้ผมอยากจะเรียกใหม่ว่าเป็นฤดูฝนปนฤดูร้อน
1: มันต่างกับสมัยอาจารย์เด็กๆยังไงคะอาจารย์คะ
0: คือสมัยผมเด็กๆเนี่ยอากาศมันจะไม่ร้อนขนาดนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: อุณหภูมิผมสมัยก่อนสูงสุดนะถ้า32องศานี่ถือว่าแย่แล้ว
1: โอ้อันนี้32องศานี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในยุคสมัยนี้อาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้39 40ไปดูด
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นฤดูสมัยก่อนเนี่ยแล้งก็แล้งจริง
1: ค่ะ
0: ฝนไม่ตกเลยฤดูฝนก็ฝนตกสม่ำเสมอทุกวันนะตกเย็นเนี่ยต้องเก็บเก็บของเลยเพราะตกทุกวันแต่ก็ตกไม่กระหน่ำรุนแรงเหมือนปัจจุบันนะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี่มันตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่ใช้คำนี้นะตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่และตกเป็นบางจุดบางบริเวณ
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้เนี่ยแต่ขณะที่วันไหนฝนไม่ตกเนี่ยโอ้แดดจะร้อนมากๆอ่ะครับคุณฝัน
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องปกป้องตัวเราเองนะครับทีนี้มีคำถามยอดฮิตแฟนรายการถามผมบอกว่าจานไปได้น้ำจะท่วมไหม
1: ผมบอกว่าท่วมปีหรือเปล่าอาจารย
0: ์ผมบอกว่าท่วมแน
1: ่ค่ะ
0: แต่ข่าวที่ออก
1: ม
0: า
1: ท่วมหนักหรือเปล่า
0: บอกว่าแรงคำว่าท่วมแน่ของผมหมายความว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมมันอยู่ที่ชุมชนนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าชุมชนคุณเนี่ยมีการจัดระบบระบายน้ำแล้วก็มีแก้มลิงรองรับน้ำอย่างเงี้ยให้ตกยังไงมันก็ไม่ท่ว
1: ม
0: แต่ว่าแม้ว่าปีนี้เราจะทำนายว่าฝนจะไม่มากเท่าปีที่แล้วแต่คาดการณ์ว่าปลายปีจะมีพายุ2ลูกนะแล้วก็คาดการณ์ว่าฝนจะหมดเร็วก็ตามอันนี้ตามความคาดหมายนะแต่จะไปเอาแน่เอานอนกับลมฟ้าอากาศปัจจุบันก
1: ็
0: เหมือนจิตใจมนุษย์ปัจจุบันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมการพร้อมว่าแรงก็ไม่กลัวฝนมาก็ไม่กลัวเพรา
1: ะ
0: เรามีความพร้อมแต่คุณขวัญถ้าถามว่าอาจารย์อยู่มาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ยทำไมเรื่องพวกนี้มันไม่หมดไปอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเก็บแรงไว้เขาเก็บท่วมไว
1: ้
0: เอาไว้ช่วยเหลืออ
1: ๋อขวัญก็เอ๊ะใครเก็บอ๋อรู้แล้วค่ะว่าใครเก็บ
0: ชาวบ้านก็ถามบอกทำอะไรลุงเนี่ยไม่ต้องทำอ้าวทำไงอ่ะรอรับเงินช่วยภัยแล้งกับเงินช่วยน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: เงินก็องหาเก็บอะไรก็อะไรกินไปอยู่ได้จ้า แต่ว่าอันนี้ก็ในยุคก่อนเราพูดกันได้แบบสบายๆแต่ยุคนี้ไม่ได้นะพูดไปจะหาว่าเราไปกล่าวหาผู้อื่นนะผิดคำพูดผิดไปนิดไปหน่อยเนี่ยอาจจะถึงคุกถึงตารางได้เพราะสังคมมันเปลี่ยนจากสังคมโอบอ้อมอารีมาเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความแต่ทีนี้อย่างนี้คุณขวัญเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะคุยให้ฟังว่าฝนมาแล้วเนี่ยจากนี้เราต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างนะทีนี้ให้คุณขวัญรายงานก่อนว่าภาวะด้านการเกษตรเราเป็นยังไงบ้างตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้อาจารย์ก่อนหน้านี้ที่ราชบุรีใช่ไหมคะที่เขามีปัญหาเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำตอนนี้ณราคาเนี่ยก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอาจารย์อันนี้ขวัญถามอาจารย์หน่อยว่าเอ๊ะสำหรับราคามะพร้าวน้ำหอมลูกหนึ่งเนี่ยหน้าสวนเนี่ยราคาอยู่ที่ 15-18 บาทเนี่ยมันพอใช้ได้ยังคะสำหรับคนสวนชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างนี้อาจารย์
0: คือถ้าผมเป็นชาวสวนมะพร้าวนะ
1: ค่ะ
0: พอมะพร้าวผมออกมาเนี่ยผมจะประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำไว้เลย
1: โอ้ค่ะ
0: ว่าไม่เกิน15
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนสมาคมชาวสวนเงาะทุเรียนรังสาดลองกองมังคุดว่าท่านต้องประกาศครับ
1: ประกาศ
0: โดยที
1: ่
0: กลุ่มสมาคมเหล่านี้แจ้งให้กับภาครัฐและก็หน่วยราชการทราบว่าราคาขั้นต่ำของผลไม้ชนิดนี้ปีนี้จะต่ำสุดแค่นี้สูงสุดเราไม่ว่ากันทีนี้ทำไมครับคุณขวัญคุณขวัญดูสิข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: สื่อก็จะลงว่าแนวโน้มขณะนี้ราคาเงาะตกต่ำ
1: ค่ะ
0: เนี่ยข่าวแบบนี้ถ้าส่วนของผมนะผมเรียกว่าข่าวอับประมงคนเป็นข่าวปั่นยังไงฮะคือบางคนเนี่ยไปปั่นราคาพอผลผลิตจะออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยราคาตกราคาตกราคาตกราคาตกอ้าวน้องๆผู้สื่อข่าวไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปและความเป็นมา
1: ถ้
0: าใครเขาปั่นใครเขาซื้อก็หยิบข่าวมาพูดตามด้วยใจสุจริตนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้พอพูดไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ฟังก็บอกเฮ้ยราคาจะตกราคาจะตกก็รีบแห่กันออกมาขาย
1: อ๋อพอได้ราคา
0: ขายราคาก็ตกจริงสิ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ
0: ้
1: าม
0: ันมาจากกลยุทธ์ของพวกพ่อค้าข้าว
1: ค่ะ
0: ปล่อยข่าวราคาข้าวจะตกแล้วก็ปล่อยคนออกไปรับซื้อขายเบาไม่ซื้อไม่ขายตกกว่านี้นะ
1: ตกไปกว่านี้อีกนะ
0: แล้วก็ตกหนักๆคราวนี้หันไปด่ารัฐบาลโอ้ยตกขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยต้องช่วย
1: ต่อเ
0: ง
1: ิน
0: มาช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอ้าวพอหลวงเอาเงินมาช่วยก็มาซื้อพวกมึงเองกันแหละที่มึงไปฝังไว้อะคือไปซื้อถูกแล้วมาขายแพงเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะว่าให้ชาวสวนทุกคนเนี่ยถือน้ำมาคนละขันเดินลงมาหน้าสวนเทน้ำลงบนพื้นดินต่อไปนี้ชาวสวนผลไม้ประเทศไทยจะประกาศอิสรภาพโดยการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพ่อค้าอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าถ้าไม่ถึง
1: พระเจ้าตาก เด
0: ีย
1: ว
0: ทำอะไร
1: ค่ะ
0: ไปเยอะกลุ่มสมาคมชาวสวนแล้วก็ซื้อไปทิ้งดิซื้อไปทำปุ๋ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุมผลผลิตไม่ให้เกินนี้แล้วถ้าทำได้ดีกว่านั้นนะใครต้องการเงาะปีหน้าให้แจ้งผลการซื้อล่วงหน้า
1: จองไว้ก่อนเลยได้ไหมคะ
0: ใครไม่จองซื้อล่วงหน้าจะไม่มีผลผลิตให้เนี่ยเหมือนอย่างกับมะม่วงส่งออก
1: ค
0: ุณขวัญไปดูในปัจจุบันนะพ่อค้ามะม่วงส่งออกนะเขาต้องไปทำสัญญาไว้กับชาวสวนในล่วงหน้าปีนึงครับเรื่องนี้ธุรกิจยางพาราเราเคยทำมาคุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงก็ลงช่วยกันแสดงความคิดเห็น
1: ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ได้นะคะสำหรับที่ขวัญพูดถึงราชบุรีพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนะคะอาจารย์คุณจรัญค่ะเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็บอกว่าเรื่องของการจัดตั้งล้งชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มีการจัดตั้งภายใต้ชื่อวิสาหกิจตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็จะเป็นล้งชุมชนแบบที่แบบเหมือนกับว่ามีความเต็มรูปแบบนะคะเรื่องของการรวมตัวการรับซื้อการจำหน่ายแล้วก็ต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมด้วยโดยมีเกษตรกรแล้วก็มีผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยอาจารย์มารวมตัวกันเพื่อบริหารจัดการสร้างเป็นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับการซื้อขายอันนี้มันจะช่วยเกษตรกรได้มากทีเดียวอาจารย์ขาแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในทิศทางของการกำหนดราคาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณจรัญค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ดีมากเลยคุณขวัญถ
1: ้
0: าชาวสวนมะพร้าวนะมีล้งกลางเรียกว่าล้งกลางนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะ ลงเซ็นเตอร์นะลงอื่นๆถ้าต้องการจะซื้อ
1: ค่ะ
0: ควรจะมาจอยกับลงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ถ้าทำได้อย่างนี้แจ๋วเลยแล้วต้องประกาศราคาเลยนะครับ
1: นี่เขามีประกาศราคาจริงอาจารย
0: ์ถ้าเหลือ
1: ค่ะ
0: นะมะพร้าวตกเกรดไปแปรรูปได้ไหมถ้าเหลือเนี่ยถ้าเหลือจริงๆเหลือก็ไม่จำเป็นต้องขายหมดนะเหลือก็คืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องรักษาเสถียรภาพราคานะครับแล้วอย่างมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญเราต้องสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเจ้าสัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าลืมคำว่าครบวงจร
1: ค่ะ
0: มะพร้าวทั้งต้นนะคุณขวัญลองดูดิมันจะ
1: ขายได้หมดเลยไหม
0: ไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งวันนี้เปลือกมะพร้าวเนี่ยพอเราปอกมาเป็นลูกแล้วเนี่ยส่วนเปลือกเนี่ยมันจะต้องเข้าไปโรงงานอะไรยังไงและผมฝันว่านะต่อไปนอกจากจะมีตลาดกลางสวนมะพร้าวน้ำหอมประกาศราคากลางออกมาเนี่ยนะแล้วสมาชิกคนไหนนะนอกรีดนอกลอยแหกคอกนะข
1: ับ
0: ออกขับออกแล้วต่อไปคุณยังไม่มีพลังแต่ว่าระบบเนี้ยสงสัยผมหมดชีวิตไปแล้วยังไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีคน
1: ขัดขวางจัดสรรปันส่วนหรือว่าอะไรอาจารย
0: ์มันไม่มีคนอยากให้เกิดไง
1: มันจะเสียรายได้ของกลุ่มก้อนของเขาว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: ระบบเกษตรในประเทศไทยเนี่ยทุกพืชต้องทำระบบเกษตรแบ่งปันประกาศราคากลางชาวสวนเท่านี้ราคาส่งออกเท่านี้นะแล้วเราก็ต้องถ้ารวมตัวกันในประเทศได้แล้วเนี่ยก็ต้องรวมตัวกันในระดับนานาชาติด้วยเหมือนที่โอเปกเขาทำสำเร็จมาส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมีคนถอนออกตัวออกบ้างเสถียรภาพราคาก็ยังดีแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการยางพารานะเดิมเนี่ยไทยมาเลเซียอินโดนีเซียถ้าผมจำไม่ผิดสามประเทศเนี่ยก็รวมกันทำตลาดเรื่องยางพาราครับอันนี้ก็เป็นฝันเล็กๆขอเชิญต่อครับคุณฝันขอโทษที่แทรก
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะเขาบอกว่าตัวจัดตั้งตัวล้งตัวนี้นะคะเป็นล้งชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่แล้วเขาก็จะร่วมบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่มีความผันผวนเนี่ยให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยรวบรวมตัวผลผลิตแล้วก็มาวางจำหน่ายมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานผลักดันราคาให้มีเสถียรภาพเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้เนี่ยก็คือควบคุมยากขึ้นเพราะว่าตัวราคาปุ๋ยราคาสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการดูแลตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีความไม่เสถียรเรื่องราคาเพราะว่าจากวิกฤตในตะวันออกกลางด้วยนะคะอาจารย์คะซึ่งนอกจากนี้อาจารย์ที่หน้าสวนเนี่ยเขาบอกว่าสวนมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยตอนนี้ปรับราคาขึ้นมานะคะตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอยู่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรเราเนี่ยก็พอใจแล้วก็ผลผลิตในช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ขวัญอยากทราบอยากขอความรู้อาจารย์เหมือนกันค่ะว่าพอใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอ่ะมะพร้าวมันจะออกน้อยลงเหรอคะหรือว่าทำไมมันถึงน้อยลงในช่วงนี้อาจารย์คะ
0: คือมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะ
1: ค่ะ
0: ในหนึ่งต้นมะพร้าวเนี่ย20วันมันจะออก1จันทร์เสมอ
1: ค่ะ
0: ทุก20วันนะฮะทีนี้ใน1จันทร์ที่ออกมาเนี่ยถ้าเราไปดูจันทร์คือช่อดอกนะฮ
1: ะ
0: ถ้าเราไปดูช่อดอกเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกตัวเมียเนี่ยมันจะอยู่ตรงโคนจันทร์และดอกตัวผู้เนี่ยจะอยู่ตรงปลายนะถ้าเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยมันจะต้องผสมข้ามนะครับเพราะว่ามันมีอารมณ์ไม่พร้อมกันว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: เพราะทีนี้ไอ้การที่มันจะติดผลดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพอติดจันทร์ออกมาแล้วเนี่ยปุ๋ยถึงไหมน้ำถึงไหม และมีไรสี่ขาระบาดไห
1: ม
0: ถ้าไรสี่ขาระบาดไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะทุยๆแล้วเปลือกเนี่ยมันจะไม่เขียวละมันจะเป็นคราบสีน้ำตาลทีนี้ถ้าฝนลงเนี่ยไรสี่ขาเนี่ยจะน้อยลงน้ำจะถึงและผมเชื่อว่าปุ๋ยที่ชาวสวนมะพร้าวใส่ไว้เนี่ยน่าจะยังพอเพียงเพราะว่าผลผลิตไม่ควรจะลดลงเพียงแต่ว่ามันไอการที่ผลผลิตในตลาดบ้านเรามันน้อยลงหรือไม่น้อยลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าความต้องการของตลาดต่างประเทศและถ้าลงนี้ทำสำเร็จนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าลงเนี่ยอาจจะเป็นเซ็นเตอร์นะจำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายสารเคมีที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาเนี่ยให้กับสมาชิกลงนี้อาจจะประสานงานกับหน่วยงานทางวิชาการรับบริการตรวจคุณภาพดินให้กับเกษตรกรและลงนี้ถ้ามีลูกหลานที่จบด้านการตลาดนะควรจะรวบรวมสมาชิกเหล่านี้มาแล้วไปทำตลาดล่วงหน้ากับต่างชาติว
1: ่
0: าเฮ้ยปีหน้าคุณจะซื้อมะพร้าวน้ำหอมผมไหมซื้อตกลงราคากันเท่าไหร่และเราก็ผลิตส่งคือสินค้าเกษตรมันถีถึงปัจจาไงผมต้องบอกว่ามีคนถามผมอาจารย์ถ้าทำการเกษตรแบบอาชีพเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอยากให้ผมเรียงลำดับ1 2 3 4 5ผมบอกลำดับที่1ถ้าคุณจะทำเกษตรอาชีพ1คุณต้องรู้ตลาดก่อนตลาดจะขายที่ไหนสเปคสินค้าเป็นยังไง2คุณต้องเข้าถึงธรรมชาติของดินน้ำอากาศและธรรมชาติของพืชนั้นซะก่อนและลำดับต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องสู้รบในการทำการเกษตรแต่คุณรบยังไงคุณก็ชนะยากคือว่าจะพืชลำดับต่อไปถึงจะเป็นเรื่องโรคและก็มะแรง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามทีหลังว่ามีคนถามว่าอาจารย์เนี่ยผมจะสู้กับหญ้าได้ยังไง
1: ค่ะนะอันนี้มีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงเหมือนกันมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงกินยอดมะพร้าวอาจารย์บอกหน้าหนักใจมากจะสู้กับด้วงยอดมะพร้าวยังไงดีอันนี้ก็จากเกษตรกรตัวจริงเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือเรื่องด้วงเนี่ยเราก็ตอบไปแล้วหลายครั้งนะ
1: ใช่หลายครั้ง
0: ค่ะเราใช้เมตาไลเซียมทำกองล่อดักในสวนเราใช้ฟีโรโมนแต่ผมบอกว่าคุณวิชาญต้องเขียนไปที่ท่านรัฐมนตรีกวงเม้งนะ
1: รัฐมนตรีเกษตรค่ะ
0: นะท่านต้องเขียนไปนู่นแล้วก็ไปบอกว่าท่านจะต้องทำเรื่องการปราบศัตรูมะพร้าวให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วในรายการว่ามันจะต้องพร้อมใจกันปราบทั้งประเทศเพราะฉะนั้นสวนผมปราบสวนคุณปล่อยมะพร้าวโตเนี่ยผมขับรถไปเพชรบุรีนะ
1: ค่ะ
0: ผมเห็นมีต้นปาล์มหลายต้นนะยืนต้นตายยอดด้วนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูก
1: ค่ะ
0: นะเจ้าหน้าที่เห็นต้องรีบมาโค่นแล้วก็เอาไปโยนน้ำให้ด้วงตายในน้ำจมน้ำตาย
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้อย่างทางใต้เนี่ยบ้านคุณฝันเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้ด้วงเป็นอาหารใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีเหมือนกับไปคั่วเกลือหรือด้วงสาคูอะไรทำนองนี้อาจารย์แต่ว่าบอกตามตรงเลยอาจารย์ไม่เคยรับประทานเลยอาจารย์คือรู้สึกแบบ
0: ม
1: ันไม่ใช
0: ่ความรู้สึกแต่อันนั้นเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ว่าถ้าไปเจอตัวแก่ก็จับมาเลี้ยงแล้วก็ขังมันไว้ให้มันอยู่ในกรอบมันเหมือนที่ผมพยายามพูดถึงปักตบชวาน่ะ
1: ค่ะ
0: อยากใช้ต้องเอามาเลี้ยงเอามาปลูกแต่แหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่มีแต่ว่าไม่มีเมื่อวานลูกเขยขับผ่านแถวเพชรบุรีผ่านคลองอะไรโอ้โหเศร้าปักตบชวาเต็มคลองไม่หมด
1: ค่ะ
0: โอ้งานเยอะนะกระทรวงเกษตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขนาดชื่อรัฐมนตรีเป็นชื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะสู้ไหวหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่าอันนี้ที่ของตัวมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็แบบบอกว่ากรมการค้าภายในนะคะคุณวิทยากรมณีเนตรค่ะบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยเพื่อเชื่อมโยงนะเพื่อเชื่อมโยงอาจารย์กับตลาดภายในประเทศรวมถึงตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยอาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าไปแนะนำการเสนอขายแบบออนไลน์หรือว่าการประสานงานอื่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ยังไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์ให้ข้อแนะนำมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นการขายแบบตลาดล่วงหน้าอย่างที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นกลไกการตลาดที่เหมือนดีมากเลยเพราะว่าแนะนำคืออย่างน้อยอ่ะเกษตรกรอ่ะก็จะได้รู้ว่าผลผลิตที่ออกมาในปีหน้ามีที่ขายแล้วแน่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่คือหนึ่งสินค้าเกษตรนะถ้าระดับส่งออกเนี่ยต้องทำตลาดล่วงหน้า
1: ค่ะ
0: และผมว่าระบบการตลาดปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นตลาดครบวงจร
1: ค่ะ
0: แต่สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างพ่อค้ากับชาวสวนรายย่อย
1: อัน
0: นี้ก็ควรจะคงไว้นะควรจะคงไว้ถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วเขาก็ทำมาหากินร่วมกันเนี่ยทีนี้เรื่องนี้นะผมจะเล่าให้คุณขวัญและแฟนรายการฟัง
1: อาจารย์เก็บไว้เล่าช่วงเบรกที่สองได้ไหมคะ
0: ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าก่อนมาเรียนเกษตรเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องนี้ยังไง
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเรื่องเล่าจากอาจารย์ในเบรกที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆแล้วยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองให้แข็งแรงนะคะอย่ารอจนคุณหมอสั่งห้ามว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมาหาตัวช่วยค่ะเพราะวันนี้เราสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีเลยทีเดียวนะคะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนคือปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือเลยนะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคดว่าอยู่811โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์ย่านลาดกระบังจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว4ครั้งผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยลาดกระบัง3แยก4ใกล้ชุมชนวัดสังฆราชาเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าเป็นทางตัดรถไฟภายในชุมชนซึ่งมีรางรถไฟรวม3รางแบ่งเป็นรางบน2รางและรางล่างอีก1รางโดยรางล่างเป็นรางสำหรับขบวนรถไฟสินค้าชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มาแล้ว4ครั้งโดยบริเวณทางตัดมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อรถไฟกำลังวิ่งผ่านยืนยันว่าสัญญาณไฟเตือนยังทำงานตามปกติขณะที่ดร.จอห์นอดีตสก.ลาดกระบังเปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุมีรางรถไฟทั้งหมด3รางโดยรางล่างเป็นรางรถไฟสินค้าที่ไม่ค่อยมีขบวนวิ่งผ่านบ่อยนักจากการจำลองเหตุการณ์เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งถนนมอเตอร์เวย์ก่อนมาหยุดบริเวณรางล่างและอาจเข้าใจว่ารถไฟจะวิ่งผ่านเฉพาะรางบนประกอบกับจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อรถจักรยานยนต์เคลื่อนขึ้นมาระยะ 30-40 เมตรอาจเห็นรถไฟกระทันหันจนเกิดอาการตกใจชะงักเร่งเครื่องรถไม่ทันก่อนถูกรถไฟพุ่งชนทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วโดยเมื่อปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหญิงของกทมเขตลาดกระบังถูกรถไฟชนเสียชีวิตเช่นกันซึ่งสาเหตุคล้ายกันคือเข้าใจว่ารางล่างไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านเป็นประจำอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจุดดังกล่าวมีสัญญาณไฟเตือนทั้งสองฝั่งของทางตัดแต่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปด้านป้าของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าหลานสาวอายุเพียง21ปีเพิ่งเรียนจบระดับปวส.ได้ 2-3 เดือนเท่านั้นโดยคืนเกิดเหตุหลานสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานซึ่งปกติจะไม่ค่อยใช้เส้นทางลัดตรงนี้บ่อยเมื่อคืนหลานสาวได้คุยกับแม่ว่าจะรีบกลับบ้านไปกินสุกี้ด้วยกันจึงตัดสินใจใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดเวลากระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งนี้ครอบครัวยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพปกติไม่มีการดัดแปลงแต่งซิ่งหรือโหลดต่ำแต่อย่างใดและเป็นรถใหม่ที่เพิ่งออกได้มา 4-5 ปีเท่านั้นส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสน.ลาดกระบังเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับรถไฟเบื้องต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คนขับรถไฟให้การว่าขณะขับมาเส้นทางปกติก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์พุ่งออกมาตรงจุดตัดระยะกระชั้นจึงทำให้ไม่สามารถเบรกได้ทันและจากการตรวจปัสสาวะตรวจเลือดไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายซึ่งหลังจากนี้คนขับรถไฟพร้อมทีมกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมส่งตัวแทนเข้ามาลงบันทึกประจำวันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และอำนาจของการรถไฟเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟสุภมาศเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หัวเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถนนสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีนางยุภาทวีวัฒนกิจวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมพิธีและงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลสำหรับการจัดงานปีนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามช่วงสายพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30

0: เหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์จะมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะ
5: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญย้อนหลังไปเมื่อปี2513นะ
4: ค่ะ
5: ตอนนั้นผมก็สอบเข้าเป็นนิสิตเกษตรก็มีคนแถวบ้านผมคนหนึ่งก็เป็นญาติกันรู้สึกจะเป็นจากเป็นน้าเขยอ่ะเขาก็มีอาชีพแบบมีรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็ออกไปรับซื้อผลผลิตมาขายเนี่ยเขาก็พูดให้ผมปวดหัวใจนะเขาก็เรียกชื่อผมสมัยก่อนก็เขาจะเรียกว่าตีบอกให้ตีมึงไปเรียนเกษตรเหรอบอกต่อให้มึงไปเรียนปลูกเก่งแค่ไหนสู้กูไม่ได้หรอกเขาก็พูดอย่างนี้พูดกันแบบคุณสุพรรณนะบอกสู้ไม่ได้ยังไงเขาบอกเขามีพิกอัพคันเดียวเนี่ยเขาไปถึงเขาก็ไปเอาของมาก่อนเสร็จแล้วก็ขายขายได้เท่าไหร่ก็ถึงจะเอาไปจ่ายถึงจะเอาเงินไปจ่ายแล้วมันเรื่องอะไรว่าจะซื้อแพงมาขายถูกไม่มีอ่ะเขาก็ไปขอซื้อของถูกๆแล้วมาขายแพงๆไม่เห็นต้องปลูกเลยก็ว่าคล้ายๆเหมือนจะบอกผมว่าไม่เห็นต้องปลูกเลยแต่จริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์ผมก็บอกลูกศิษย์บอกเฮ้ยถ้าไปทำสวนนะจะมีความสุขแต่อาจจะไม่รวยมากนะแต่ถ้าจะรวยต้องเป็นนักธุรกิจเกษตรอย่างนั้นแหละรวยแน่นะฮะเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยไม่มีซื้อแพงขายถูกไม่มีมีแต่ซื้อแล้วก็ขายแพงกว่าที่ได้เสมอแต่การตลาดในปัจจุบันเรียกตามตลาดตามยถากรรมเนี่ยนะก็คือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณขวัญมีรถติดอัพคันหนึ่งเขาก็ไปตกลงกับชาวสวนส่งว่างไปจากสามพรานเข้าไปมาทะลุคลองจินดาอย่างเงี้ยเขาก็ดีลกับชาวสวนไว้สิบเจ้าพอเขาขับรถไปเนี่ยเขาก็บีบแต่แป้นแป้นแป้นแป้นลูกค้าก็รู้แล้วชาวสวนก็รู้แล้วว่ามาแล้วเขาก็รวบรวมผลผลิตแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านแล้วพอเขาวิ่งไปสุดทางเนี่ยเขาก็วิ่งรถกลับมาแล้วก็รับผลผลิตขึ้นพร้อมกับจ่ายเงินของเมื่อวานหรือจ่ายเงินของอาทิตย์ที่แล้ว
4: ค่ะ
5: เขาไม่ใช่ว่ารับของไปพวกเขาจ่ายเงินสดเลยนะไม่ใช่นะแต่นี่ก็แล้วแต่คนว่าเขาตกลงกันยังไงอ่ะผมก็เคยไปถามชาวสวนบอกเอาแล้วถ้าเขาวันไหนพวกมาแล้วเขาไปเลยทำไงอ่ะ
4: ค่ะ
5: ชาวสวนก็ตอบผมว่าเอาไปอาจารย์จะทำก็ทำไม่ได้แล้วให้เขาโกงไปสิ
4: ค่ะ
5: ชาวสวนก็เตรียมทำใจไว้เหมือนกัน
4: ค่ะ
5: แต่ไม่มีหรอกเพราะว่าคนที่เขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาไม่ตัดมือตัดเท้าตัวเองหรอกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าสู่กันฟังเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดมันเป็นสัจธรรมชีวิตที่ ที่ผมเนี่ยยกย่องเชิดชู

0: เตี่ยผมมากเตี่ยผมไปแจกขายผักซื้อมาแล้วก็ผักก็เน่าก็เสียทิ้งตอนผมเด็กๆนะผมบอกเตี่ยเราก็ซื้อน้อยๆที่ซื้อเฉพาะขายโอ้โหเตี่ยด่า2วัน3วันไม่เลิกบอกเฮ้ย
1: ทำไมล่ะ
0: ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเตี่ยด่าเป็นภาษาจีนบอกเช่านั่งอ่ะเช่าแปลว่าเหม็นไอ้คนเหม็นไอ้คนไม่ดีอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าลือไม่มีที่ปลูกผักเวลาเรากำไรเราก็ต้องได้กำไรแต่เวลาเราต้องขาดทุนเราก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อให้คนปลูกผักเขาอยู่ได้ต
1: ้
0: องเอาแต่กำไรแล้วไม่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยเขาจ้างแล้วเขาจะปลูกผักมาให้มึงขายเหรอโอ้โหเนี่ยเตี่ยผมเป็นพ่อค้าคนกลางสุดยอดเลยเขาเรียกเช็คอ้วนโพพยาสุพรรณบุรีขายผักนะผมเป็นลูกเจ๊ขายผักครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนอาจารย์ค่ะอาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
0: นี่คุณขวัญเมื่อวานนี้นะผมไปเที่ยวงวดนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมลูกผมเนี่ยเขาพาไป
1: ค่ะ
0: เขาซื้อข้าวของกันไปผมก็ไม่รู้มาก่อนนะไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำโอ้โห
1: หมายถึงว่าอาจารย์ไปเที่ยวที่นั่นหรือว่าไปซื้อของจากที่นั่นมานะคะ
0: ซื้อของไปบริจาค
1: อ๋อค่ะ
0: เด็กพิการตาบอดแต่ไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวนะ
1: บางคน
0: ม
1: ี
0: อาการทางสมองบางคนยังเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยครูเขาก็จัดพิธีต้อนรับให้เด็กไปร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยนะทั้งเป็นวงดนตรีร้องเพลง2เพลงแรกเป็นเพลงที่สะท้อนชีวิตเด็กๆเขา3เพลงที่3ก็เป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไปโอ้โหผมนั่งฟังไปร้องไห้ไปลูกเคยส่งกระดาษทิชชู่มาให้ข้างหลังโอ้แล้วก็ได้นั่งคุยกับเด็กคนหนึ่งนะเขาเป่าโหวตให้ผมฟังแล้วก็มีความฝันอะไรเยอะที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อจะบอกว่าพี่น้องครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยท่านลองไปศึกษาดูซิว่าสถานที่นั้นน่ะถ้าไม่ใช่วัดวาอารามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราไปเที่ยวแล้วเราไปทำบุญทำทานด้วยเนี่ยจะมีความสุขมากนะเมื่อวานผมก็นั่งคุยกับเด็กอยู่เป็นชั่วโมงและเด็กคนนี้ก็เคยออกรายการทีวีด้วยเด็กตัวเล็กนิดเดียวคุณขวัญแต่ผมทราบตอนออกมาว่าข้ออายุ22ปีแล้วครับตัวสูงสักประมาณเมตรหนึ่ง
1: ทำไมเขาตัวแบบเหมือนกับว่าการเจริญเติบโตผิดปกติอะไรทำนองนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับเขาตาบอดแล้วความฝันของเขานะเขาจะพูดบอกว่าเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้เจอแม่แล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเขามาคุยกันทีหลังบอกไม่ใช่หรอกเด็กเขาจินตนาการไปเองแล้วคนจะมีสิทธิเด็กแบบนี้จะมาอยู่มีสิทธิ์มาอยู่เนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน25ปี
1: ค่ะ
0: แล้วครูก็น่ารักมากเมื่อวานชื่อครูปุ้ยนะฮะแล้วทำบุญปั๊บเนี่ยได้บุญทันตาเห็นเลยคุณขวัญ
1: ต้อง
0: จะออกมาจากที่นั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: รถสตาร์ทไม่ติดได้ชาร์จเสีย
1: ค่ะ
0: ผมไปเสียที่อื่นนะผมยุ่งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมเสียที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดูช่วยตามช่างแล้วก็ช่วยซ่อมให้เห็นไหมทำบุญแล้วได้บุญทันตาเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: รถคันที่นั่งอยู่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วอ่ะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก็ได้แต่ฝันว่าจะมีพ่อค้าคนกลางที่เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรแล้วก็ยอมบางครั้งเจ็บก็ต้องยอมเจ็บเพื่อรักษาคนผลิตไว้ให้คิดเหมือนเตี่ยผมอะนายบ้วนเกียร์เมื่อวานนี้ตอนที่เอาของไปมอบโกรขึ้นไปกล่าวนะพอเขาอ่านนามสกุลเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยจะไม่กล้าอ่านนะเพราะคำว่าบ้วนเนี่ยภาษาไทยแปลว่าอาการถ่มลงคนก็จะไม่คุ้นเคยแต่ความจริงบ้วนคำนี้มาจากคำว่าบ่วงเป็นภาษาจีนแปลว่าหมื่นนะ
1: ค่ะ
0: บ่วงแปลว่าหมื่น นะ10,000 20,000นะเจกบวงนอบวงซาบวงอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะเออก็มีอีกความหมายหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อสกุลภาษาของอาจารย์นะคะบวงบวงอ๋อเอออาจารย์คะ
0: ผมเคยเล่าให้คุณสอนฟังไม่ว่าเจ๊ผมสอนว่าไง
1: เรื่องอะไรคะ
0: เจ๊ผมเรียนหนังสือน้อยแต่สอนลูกบอกว่าเรียนแล้วรับใช้แผ่นดิน
1: ค่ะ
0: ให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเองถ้าคิดว่าดีแล้วจงทำทันทีและทำให้ดีที่สุดเพราะเตี่ยบอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เมืองจีนหน้าฝนก็มีแต่น้ำท่วมอดอยากยากแค้นต้องจับปลาไหลในโรงศพจีนกันนะ
1: อันนั้นยากแค้นจริงๆอาจารย์
0: ใช่เคยชวนเตี่ยบอกจะเที่ยวกลับไปเมืองจีนเตี่ยบอกไปทำไมสมัยจีนสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเตี่ยฟื้นมาเตี่ยจะบอกเฮ้ย
1: ไปเมืองจีนกันเถอะ
0: เตี่ยมันก็ได้นะโผล่เรียกแกงซอโหตีปัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แซลลี่อ้าวครับคุณขวัญเชิญครับมีข่าวอะไรเพิ่มไหม
1: อ๋อขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องผำค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆ หรือว่าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยผำซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยเนี่ยเขานิยมกันไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือขวัญว่าผำเนี่ยตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีผำในห้างแล้วด้วยนะคะอาจารย
0: ์ผำอะไรนะฮะ
1: ผำที่เขามาขายในห้างเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าผำเนี่ยไม่ได้ถูกขึ้นห้างอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ตามตลาดนัดตามพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าคือพอมาในยุคสมัยหลังเนี่ยมีการพิสูจน์เรื่องของคุณค่าทางอาหารว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยอย่างเงี้ยตอนนี้ผำก็ได้รับการเชิดชูเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากๆเลยท่านคะก็
0: เชิญ
1: ค่ะ
0: เชิญ
1: ค่ะตัวซูเปอร์ฟู้ดอันนี้เนี่ยคือคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคผำซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเราเนี่ยนะคะก็เป็นเทรนด์ใหม่ของเทรนด์สุขภาพแล้วก็เป็นเทรนด์แห่งความยั่งยืนด้วยค่ะอาจารย์คะในผำเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนประมาณ 30-50% ของน้ำหนักแห้งคือถ้าเป็นกรดอะมิโนจำเป็นก็มีใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการโปรตีนทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีรูปแบบของการบริโภคก็ง่ายๆด้วยหลายคนก็อาจจะแบบนำผำมาปรุงกับเป็นแกงเป็นบางคนทอดไข่เจียวก็ได้นะอาจารย์เคยรับประทานผำไหมคะ
0: ยังไม่เคยครับแต่อย่างนี้ที่ผมยังไม่เคยเพราะว่าผมยังไม่กล้ารับประทานผำที่ขายตามตลาดนัดพื้นบ้านนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคุณขวัญครับผำเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านมาแต่นานแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเองเนี่ยเริ่มรู้จักผำเมื่อเป็นอาจารย์แล้วนะราวปี2520กว่าหรือ30นี่แหละ
1: ค่ะ
0: สาเหตุก็คือว่าน้องรุ่นน้องผมที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชสวนเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ชวนผมไปดูพี่เนี่ยผมกำลังเลี้ยงผำอยู่เขาก็ใส่อยู่ในรองซีเมนต์นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีผำเลี้ยงอยู่เนี่ยผมก็บอกผำเป็นยังไงทีนี้ถามว่าทำไมอดีตเนี่ยผำถึงไม่เกิดที่ผำไม่เกิดเพราะว่าไม่เคยมีใครเอาไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและไม่เคยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ต้องชื่นชมกรมวิชาการเกษตรนะที่ได้รวบรวมผู้วิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีการวิจัยผำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าในอดีตคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผำมันเยอะแยะมากมายเขาก็ตักมากินแล้วก็ปรุงอาหารแบบพื้นบ้านเขาก็กล้ากินไงแต่เราไปเห็นผำเนี่ยมันอยู่ในลำคลองอยู่ในน้ำดำๆเราก็ไม่กล้ากินแต่ผำที่เรากินและผำในห้างปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียกว่าผำ GAP
1: ใช่ไม่ใช่ชื่อผำนะ
0: Good Agricultural Practice มันเป็นผำที่เลี้ยงในน้ำสะอาดขั้นตอนการผลิตสะอาดเดี๋ยวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกษตรคนเมืองก็ได้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็มีที่เยอะเนี่ยเขาก็เอาอิฐบล็อกมาก่อเป็นอ่างมันอ่างเลี้ยงปลาแล้วล่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำสะอาดแล้วก็ปล่อยผำลงไปก็มีเด็กสาวอยู่ราชบุรีเนี่ยแต่ก่อนก็ทำงานเอกชนและต่อมาก็ลาออกแล้วก็ไปทำงานไปทำสวนกับแม่แล้วก็ไปเลี้ยงผำตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเลี้ยงทำไมผำเยอะแยะไปแต่มันไม่ใช่ผำมีมาตรฐานไงเดี๋ยวนี้เขาสบายเลยรายได้งดงามและแม้กระทั่งคนมีตึกมีคอนโดนะไม่มีคนเช่าอย่าห่วง
1: ค่ะ
0: ไปเลี้ยงผำไปเลี้ยง
1: ปลาดุกเลี้ยงในตึกได้เรื่อยเหรออาจารย
0: ์อดทนเลี้ยงผำเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่บนคอนโดเนี่ยสบาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งชั้นต้องเป็นชนิดนั้นนะฮะเนี่ยคุณขวางสมัยผมเป็นนิสิตเป็นอาจารย์ใหม่ๆผมขับรถผ่านแต่กับรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์เชิญสะพานพระราม7เขาชี้ให้ผมดูบอกบ้วนเนี่ยตึกแถวชุดเนี้ยข้างในไม่มีคนอยู่อ่ะบอกแล้วใครอยู่อ่ะพี่ปลาสวยงาม
1: อ๋อ
0: ตึกแถวนี้ในกรุงเทพฯบางตึกก็เป็นปลาสวยงามทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนี้ผมต้องชื่นชมไปยังนักวิชาการที่ออกมาเผยแพร่เหมือนสมัยหนึ่งด็อกเตอร์ประโมทอันนี้เป็นด็อกเตอร์จบจากญี่ปุ่น
1: นะ
0: เขียนเอกสารให้ผมเรื่องมะรุมว่ามะรุมเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารมันมีแคลเซียมมากกว่านมแล้วเราก็เคยออกอากาศทาง 100.5 นี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมะรุมซึ่งเป็นพืชที่คนไม่กล้าปลูกเนี่ยคนก็มาปลูกเยอะแยะสมัยก่อนมะรุมคุณฝันมักจะกินสัตว์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยเขาเอายอดอ่อนเนี่ยมาใส่แคปซูลกันเลย
1: โอ
0: ้นะแล้วมะรุมเนี่ยนะผมเคยทดลองนะการปลูกไปตัดกิ่งมานะกิ่งเท่ากับแขนน่
1: ะ
0: ตัดมาเนี่ยสูงสูงกิ่งยาวเมตรสองเมตรอ่ะผมขุดหลุมแล้วปักชึกลงไปเลยอ่ะขึ้น
1: มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออาจารย
0: ์ง่ายขนาดนั้นเลย
1: อาจารย์เป็นคนมือเย็นหรือเปล่าที่เขาบอกมือเย็นมือร้อนเกี่ยวไหมจ
0: ๊ะโทรทัศน์เสียตังค์อะนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนมาอยู่หน้าอาจารย์ดาวเทียมผมต้องคอยไปตัดอยู่เรื่อยเพราะมันโตเร็วแต
1: ่
0: คนไม่กล้าปลูกเพราะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ปลูกเขาหรอกมารุมบอกทำไมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวคนก็มารุมมาทำร้ายผมบอกเฮ้ยเข้าใจผิดแล้วทำไมไม่คิดว่าปลูกมะรุมแล้วคนก็จะมามะรุมมาตุ้มมาขอซื้อมะรุมเอาไปแปรรูปเล่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนตะขบชาวบ้านก็บอกเนี่ยคุณป้าอยู่ใกล้บ้านอาจารย์ปลูกทำไมตะขบเนี่ยมันก็ขบมันก็งัดเอาล็อก
1: ค่ะ
0: ที่เขาไม่ปลูกตะขบในบ้านเพราะว่ารากมันไปไหนต้นมันก็เกิดมันก็เป็นดงตะขบแต่ที่ผมชอบปลูกตะขบเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูนก
1: อ๋อแล้วเขาก็จะมา
0: ตัดต้นแล้วผมชอบตะขบมันโตเร็วแล้วผมก็จะตัดกิ่งตะขบน่ะเอามาทำปุ๋ยแล้วผมเคยทดลองเอาใบไม้เอาใบตะขบเนี่ยใส่ถุงเพื่อให้มันย่อยสลายย่อยสลายเร็วครับ
1: เออกำลังจะบอกว่าเอาไปทำปุ๋ยเหมือนใบแบบหูกวางใบอะไรอย่างนี้ใบไม้ปกติอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอาจารย์
0: ได้เลยดีกว่าด้วยนะ
1: ใบ
0: ตะขบเนี่ยแต่ว่าถ้าคนปลูกในบ้านต้องคอยคุมไว
1: ้ถ้
0: าไม่คุมแล้วมันจะลามไปทั่วเหมือนเปรบอ่ะ
1: เปร
0: บตะขบสาเกอันนี้มันจะขยายพันธุ์ดังรากพอรากมันยาวไปถึงไหนมันจะเกิดต้นใหม
1: ่
0: เขาจะขยายพันธุ์เขาต้องไปขุดเขาเรียกว่าการชำรากไปขุดรากตอนนั้นออกมาแล้วก็มาชำใส่ถุงใส่ไว้เคล็ดลับก็คือว่าพอขุดมาปั๊บใส่กระถางปั๊บต้องลดน้ำเลยนะถ้าคุณลดน้ำช้ามันตายนะครับเพราะฉะนั้นผำซูเปอร์ฟู้ดถ้าในห้างเนี่ยการันตีกินได้เพราะว่าเขา ของกว่าจะขึ้นห้างได้นะคุณขวัญผมเคยไปคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักนะเขาบอกอาจารย์ผมปลูกผักอยู่5ปีนะเนี่ย
1: กว่าจะขึ้นห้างได้เหรอคะ
0: จะมาซื้อ
1: ค่ะ
0: จนเขาแน่ใจแล้วว่าผมเนี่ยคุมสมาชิกว่าผักที่ได้จะเป็นผักปลอดภัยแน่นอนใช้สารเคมีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นผักปลอดภัยแต่ถ้าไม่ใช้เลยเขาก็เรียกว่าผักปลอดสารพิษแต่ถ้าปุ๋ยเคมีก็ไม่ใส่ปล่อยตามธรรมชาติเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นก็เรียกผักอินทรีย์หรือผักตามยถากรรมนะครับต้องพักสักครู่ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ใช่ค่ะต้องพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันนะคะอาจารย์ก็มีหลายคำถามอยู่เหมือนกันที่คุณผู้ฟังถามเข้ามาแล้วก็เหลือคำถามจากสัปดาห์ก่อนอีกหนึ่งคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ฝันชวนอาจารย์ตอบคำถามนิดนึงพอดีเมื่อกี้อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปี
0: ตอบคำถามขอนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงผำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีแฟนรายการที่เขาห่วงสุขภาพผมนะ
1: เขาซื้อผำมาให้เหรอคะ
0: ไอซ์เนี่ยเขาก็จะส่งซุปสาหร่ายของญี่ปุ่นนะเป็นสาหร่ายแล้วก็มีเป็นครีมเหมือนที่พอใส่น้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำซุปอ่ะ
1: อ๋อผมเป็นละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่สมมติเราซื้อบะหมี่สำเร็จรูปแต่เราไม่เอาเครื่องปรุงเขาหรอกเราเส้นบะหมี่ใส่แล้วเราก็เอาน้ำซุปนี้ใส
1: ่
0: หนึ่งซุปก็อร่อยสองสาหร่ายนั้นก็มีประโยชน์ผมก็นึกถึงผำไง
1: ถ้าเราทำแบบนั้นได้ก็ดี
0: เดี๋ยวผมจะไปลองกินผำแล้วสัปดาห์หน้าผมจะมารายงานคุณ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากให้เห็นอยากเห็นอย่างนี้ผำซอง
1: ชงกับน้ำร้อนเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: คุณขวัญ นึกออกไหมว่าสมมติว่าคุณขวัญกินข้าวสวยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไข่เจียวเงี้ยนะ
1: เป็นผงผำแล้วก็โรยข้างบน
0: ใช่โรยเลยหรือว่าถ้าเป็นผงผำเรียกว่าผงผำน้ำซุปแล้วก็ปรุงน้ำซุปเข้าไปอีกซองหนึ่งเล็ก
1: ๆผำ
0: สักซองหนึ่งนะเอาเส้นบะหมี่สำเร็จกึ่งสำเร็จรูปมาใส่แล้วก็เอาน้ำซุปนะเอาเชลครีมน้ำซุปเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาผงผำเนี่ยลงไปด้วยผำก็จะไปพองใช่ไหมมันก็จะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนถามว่าคุณขวัญสังเกตไหมว่าตอนนี้อาหารที่โปรตีนสูงแคลเซียมสูงเนี่ยเป็นอาหารยอดนิยม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะสังคมไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: นั้นกล้ามเนื้อหย่อนยานขาดโปรตีนแล้วก็กระดูกก็เริ่มไม่แข็งแรงจะเคี้ยวนะจะไปกินปูกระต่ายนี่จะไปเคี้ยวอะไรที่มันมีเปลือก
1: ปลาตัวเล็กตัวน้อยก็จะกินยากนิดนึง
0: ก็กินยากงั้นเราก็หันไปกินมะรุมอย
1: ่
0: างเงี้ยเนี่ยอย่างโรคแปลกๆเราก็ไม่เคยรู้จักหมอก็เช็คปัสสาวะแล้วจะบอกลูกสาวดูบอกพ่อโปรตีนรั่วนะเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจโปรตีนรั่วเป็นยังไงทีนี้ลูกสาวผมโชคดีเขามีเพื่อนเรียนสัตวแพทย
1: ์ค่ะ
0: เรียนสัตวแพทย์6ปีแล้วเพื่อนเขาเนี่ยไปต่อแพทย์อีก5ปี
1: ค่ะ
0: แม่เพื่อนคนนี้ก็เลยเขียนชื่อยากต้องเขียนว่าแพทย์หญิงนสพย
1: ส
0: พยสัตวแพทย์หญิงแล้วฉันก็ตามด้วยชื
1: ่
0: อแพทย์หญิงสัตวแพทย์หญิงถ้าเป็นด็อกเตอร์ด้วยก็ด็อกเตอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อถ้าเป็นทางตำแหน่งวิชาการด้วยระยะยาวเหยียดเลยน
1: ะ
0: ไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะชื่อโดงชื่อนงชื่อตุ้ยชื่ออะไรเรียกง่ายดีชื่อขวัญอย่างเงี้ยขวัญใจประชาชน
1: ค่ะ
0: มาเชิญครับถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณ Mykiss Arcast 59ถามมาว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเราชอบต้นปีที่บ้านก็มีต้นปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยตายไปคือแล้วก็ตัวต้นปีบเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใบมันร่วงเยอะดอกมันร่วงเยอะใช่ไหมคะก็เลยให้โค่นต้นไปก็ให้เขาตัดไม้ต้นไปอะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ขายไปได้ราคาจำนวนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะตัดต้นไปแล้วก็จริงแต่ต้นอ่อนมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมอีกอันนี้ต้องทำยังไงอาจารย์อันนี้ปลูกต้นปีบไว้ที่บ้านนะคะ
0: ไอเนี่ยมันเหมือนเซลล์มะเร็ง
1: ค่ะ
0: ประกอบก็เหมือนกันถ้าตัดต้นแม่ออกปั๊บนะลูกจะขึ้นเต็มเลยฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ง่ายๆครับยอมใช้สารเคมีฮะเอาสารไกลโฟเสต
1: ค่ะ
0: ฉีดเลยครับฉีดในวันแดดจัดไม่ต้องโชกเอาแค่เป็นฝอยละอองแล้วมันจะซึมจากใบแล้วมันจะไปทำลายรากพอรากเสียนะมันก็จะไม่ขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาปีบเข้าบ้านประคบแต่สาเกก็แหมมันเชื่อมน้ำตาลมันอร่อยดีนะแต่ว่าคนที่เขาสมัยเด็กๆเขาเรียกโรคจาโบห่วงจาโบเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเป็นโรคผู้หญิงเนี่ยก็ครูสุรพลเอามาแต่งเกิดเป็นชาวพุทธต้องไปทำบุญเนี่ยนะมีข้อนบอกสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเนี่ยนะครับก็ตัดอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าขุดไม่ไหวครับรากเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดแล้วผมถือโอกาสแทรกตรงนี้เลยนะคุณขวัญ
1: ค
0: นที่ยังปราบหญ้าเนี่ยมีคนถามบอกจะเอายังไงสู้หญ้าอยู่นะหนึ่งเอาผ้าใบที่น้ำไม่ซึมมาคลุมหญ้าขึ้นไม่ได้สองผ้าใบที่น้ำซึมได้ถ้าเผื่อปลูกพืชอื่นด้วยหญ้าไม่ขึ้นนะแต่ต้องมีหมุดเป็นเหล็กตัวยูหรือจะเป็นลักษณะตะปูเป็นพลาสติกตอกยึดตัวผ้าใบไว้ไม่งั้นลมมันพัดปลิวสามเศษวัสดุพืชเช่นชาวสวนผักก็จะใช้ฟางใช่ไหมคลุมหนาๆไม่ให้วัชพืชขึ้นแต่จะแหวกไอ้ตรงที่พืชที่ปลูกปล่อยไว้ให้มันขึ้นได้ใช่ไหมและถาวรที่สุดนะคือใช้สารเคมีถ้าจะเอาเร็วสำรวจแล้วพบว่าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอย่างนี้เอายาเผาสมัยก่อนก็พาราควอดเดี๋ยวนี้ก็ใช้กลูโฟซิเนตนะคือหมายว่าฉีดไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงใบมันจะแห้งตายแต่ถ้าดูแล้วมีรากเง่าหัวไหลใต้ดินหญ้าคานะหรือจะเป็นแห้วหมูอย่างเงี้ยต้อยติ่งเนี่ยจะต้องฉีด2ครั้งถ้าเท้าตดหมูตดหมาอาจจะต้อง5ครั้ง
1: นะ
0: คือรากมันยาวมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ต้องฉีดแล้ว7วันใบจะเริ่มเหลืองวันสองวันแรกจะไม่รู้สึกอะไรเลยสามสี่วันเริ่มสลดห้าวันใบเริ่มเหลืองเจ็ดวันเริ่มฟุบหลังจากนั้นเนี่ยตายคือมันต้องไปทำให้รากเสียก่อนไงคุณขวัญแล้วมันถึงจะทำให้ใบเนี่ยฟุบแต่ในขณะที่ไอ้พวกยาเผาเนี่ยถ้าเราฉีด ใบมันแห้งตายแต่ถ้ารากมันยังดีอยู่มันก็จะขึ้นมาใหม่

0: ไปได้เมื่อก่อนรู้จักกล้วยติ่งไทยไหมกล้วยติ่งไทยใบกว้
1: อะไ
0: าร ง
1: นะคะ
0: ดอกสีม่วง
1: ค่ะ
0: ถ้าไปขุดรากมาดูนะจะเห็นว่ารากเนี่ยมันเป็นพวงเหมือนอย่างกับกระชายเลย
1: โอ้โห
0: หรืออย่างถั่วพูเนี่ยอีกพืชหนึ่งที่ควรจะปลูกในบ้านนะคุณค่าอาหารสูงมากนะคือถั่วพูถั่วพูเนี่ยปลูกแล้วนะอยู่ได้สองสามปีครับต้นนั่นปุ๊บเดี๋ยวขึ้นใหม่เพราะมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ก็คุณค่าอาหารสูงกันนะแต่ผมจำตัวเลขไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือโอกาสตอบเรื่องการปราบยาน
1: วัชพืชด้วย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยคร
1: ับได้เลยค่ะอาจารย์ชวลิตถามมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงดูแลต้นมะขามป้อมอายุ10ปีให้ติดดอกออกผลด้วยครับอาจารย์
0: คือมะขามป้อมเนี่ยก็จะออกผลตามฤดูนะครับแต่ว่ามะขามป้อมกลัวคือน้ำขังแฉะ
1: ค่ะ
0: น้ำไม่ต้องเยอะแต่ถ้าแล้งมากนะถ้าแล้งมากเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยใบจะร่วงเหลือแต่กิ่งนะแล้วพอได้น้ำเนี่ยจะแตกใบใหม่ผมปลูกมะขามป้อมที่บ้านไว้ 3-4 ต้นเพื่อทดลองดูเนี่ยนะมันก็จะเรียกว่าดูว่าเขาเป็นยังไงที่ตายไปเนี่ยก็เกิดจากน้ำท่วมทีนี้ถามว่าทำไมมะขามป้อมปลูกไว้หลายปียังไม่ออกลูกถ้าอาจารย์เอามะขามป้อมจากต้นเพาะเมล็ดมาปลูกอันนี้อาจจะใช้เวลา 5-7 ปีถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อพันธุ์ก็ต้องถามด้วยว่าอันนี้ต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าต้นเพาะเมล็ดจะออกผลช้าแต่ความแข็งแรงทนทานจะดีกว่าครับส่วนทรงก็คือว่ามะขามป้อมก็แล้วแต่ว่าเราจะรักษาอย่าให้มันสูงชะลูดขึ้นไปยังไงครับครับคำถามต่อไปเลยครับ
1: ค่ะคุณปณิสรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนสอบถามตอนแรกว่าจะทำคลองไส้ไก่แบบปูผ้าใบแต่หมาเนี่ยชอบลงไปนอนไปลุยทำให้ผ้าใบขาดตอนนี้เลยทำบ่อเก็บน้ำแบบยาวๆเหมือนคลองไส้ไก่แต่ใช้วิธีการเทปูนก่ออิฐโดยจะเก็บไว้ใช้กับพืชผลแล้วก็เลี้ยงปลาขอคำแนะนำอาจารย์สั้นๆว่าจะต้องทำยังไงหรือว่ามีแนวทางคำแนะนำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับการทำพื้นที่เรื่องของคลองตัวที่จะ เก็บกักน้ำไว้ใช้ตอนฤดูแล้งนะคะพอดีที่เขาน่าจะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจารย์คะ
0: ครับโอ้ประจวบนี่บางทีแล้งก็แล้งน่าดูนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าสมมติว่าถ้าท่านยังคงใช้พลาสติกอยู่นะ
1: ตอนนี้ไม่ใช้แล้วอาจารย์พอดีหมาลงไป
0: รอบคลองนะรอบคลองอ่ะจะต้องเอาไอ้ลวดกรงไก่อ่ะมาตั้งเพื่อการสุนัขไปคุ้ยและเสียหายอย่างที่ว่าแต่ในกรณีที่ถ้าเทปูนแล้วนะครับตอนเอาน้ำใส่ลงไปใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำปูน
1: ค่ะ
0: นะฮะให้ขังน้ำไว้แล้วก็ให้เอาต้นกล้วยแหละไปแช่ไว้สัก7วันนะอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานเลยคุณจะมีรองซีเมนต์ซื้อมาใหม่ๆจะเลี้ยงปลาดุกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้ตัดต้นกล้วยเป็นท่อนๆเนี่ยแช่ไว้7วันแล้วก็ล้างน้ำออกหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็พี่เขาบอกว่าดินที่ในพื้นที่สวนเนี่ยอาจารย์ค่ะเป็นดินโล้นแห้งแล้งพอฝนตกลงมาดินก็จะนุ่มนิดหน่อยพอใช้วิธีการปลูกกล้วยแบบสามมุมที่คือที่ประจวบเนี่ยคือฝนตกคือฝนตกน้อยแล้วก็น้ำในแหล่งธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่คือเขาเนี่ยอยากจะปลูกพืชผลปลูกผลไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นสวนที่ร่มรื่นนะอาจารย
0: ์เอางี้นะฮะปกติประจวบแหล่งที่ปลูกพืชหลัก
1: ปลูกไม้ผลใหญ่ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยจะปลูกสับปะรดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนจะปลูกสับปะรดต่อมาที่มาแทรกก็คือว่านหางจระเข้
1: ะ
0: นะที่เป็นพืชเศรษฐกิจแต่ถ้าไม้ใหญ่ทนแล้งนะครับหนึ่งมะขามสองน้อยนา สามมะม่วงหิม

0: มะพร้าวครับ
1: อืม
0: แต่ต้องดูตลาดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องดูตลาดแต่ทีนี้ถ้าจะปลูกกล้วยด้วยเนี่ยการเตรียมหลุมถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ขุดหลุมให้กว้างสมมติว่าหลุมเนี่ยคนอื่นเขาปลูก50 × 10เราเตรียมหลุมกว้างเมตรหนึ่งและในหลุมเนี่ยใส่อินทรีย์วัตถุเยอะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เวลาหน้าฝนมันตกลงมาเนี่ยไอ้ในหลุมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหมือนฟองน้ำที่อุ้มน้ำไว้อ่ะคุณขวัญเอาน้ำเทไปแก้วหนึ่งถ้าเทในฟองน้ำเนี่ยน้ำจะไหลออกมาจากฟองน้ำน้อยมากแต่ในขณะถ้าเราเทลงพื้นเลยน้ำจะไหลนองเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ำนะผมเรียกว่าดินฟองน้ำกันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเตรียมหลุมใหญ่ๆแต่กล้วยเนี่ยถ้าเราเตรียมหลุม1 เมตรเนี่ยต่อให้มันแตกหน่อมายังไงมันไม่ถึงเมตรอยู่แล้วและเวลาปลูกพืชในพื้นที่น้ำน้อยแห้งแล้งการระบายน้ำเร็วเนี่ยให้ขุดในร่องปลูกในร่อง
1: ค่ะ
0: สมมติถ้าคุณขวัญปลูกพืชอะไรแบบยกร่องเนี่ยก็ปลูกในร่องแต่ถ้าอย่างคุณขวัญอยู่อย่างสุพรรณเนี่ยเวลายกร่องเป็นลูกฟูกขึ้นมาเนี่ยต้องปลูกบนสันร่องแต่อย่างกำแพงแสนเนี่ยปลูกชายร่องครับนะทีนี้ถ้าปลูกกล้วยหลุมเนี่ยควรจะเป็นแอ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นแอ่งตื้นๆนะครับและตรงนี้เราเชื่อว่ามีการระบายน้ำดีแต่ข้อเสียก็คือดินที่ค่อนข้างเป็นทรายเนี่ยมันมีโพแทสเซียมต่ำเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปุ๋ยกล้วยก็ต้องใช้ปุ๋ย13 13 21หรือจะเป็น12 12 17ตัวท้ายสูงๆไว้อ่ะหรือถ้าใช้ปุ๋ยทั่วไปก็อาจจะเอา0 0 60มาช่วยอ่ะค
1: ือ
0: กล้วยมันจะแกร่งถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าไปใช้แต่ยูเรียเนี่ยนะแล้วปลูกตื้นเนี่ยกล้วยมันจะล้มแล้วลำต้นจะอ่อนแล้วหลายคนปลูกกล้วยแล้วจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยเน่ากลางต้นแล้วก็หักกลางต้นอันนั้นถ้าใช้ยูเรียเยอะๆนะเพราะมันจะมีโรคแบคทีเรียโรคเน่าที่เกิดจากแบคทีเรียทำให้เสียหายแล้วหักกลางต้นหรือบางครั้งก็จะมีหนอนเจาะลำต้นกล้วยเข้าทำลายเพราะนั้นปลูกในที่แล้งต้องทำอย่างที่ผมว่าครับ
1: ค่ะ
0: เชิญต่อครับ
1: มีคุณทองภูลค่ะสอบถามมาว่ายาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมกับชนิดเผาไหม้ผสมกันฉีดทีเดียวได้เลยไหมคะได้เลยไหมครับ
0: ใจผมว่ามันไม่ดีนะที่มันไม่ดีเพราะว่าถ้าใบมันแห้งก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าใบมันแห้งก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าใบยากคือมันขัดแย้งกันตรงนี้คุณขวัญยาดูดซึมต้องการใบเขียว
1: ค่ะ
0: เพื่อซึมยาเข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ในขณะที่ยาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้ใบมันแห้งแต่ความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยมักจะเอายาเผาเนี่ยไปผสมด้วยอันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะเกิดจากพื้นที่ที่หญ้าหนามากอ
1: ๋อ
0: คือหญ้าหนามากบางครั้งเวลาฉีดไปเนี่ยคือในภาคปฏิบัตินะเวลาฉีดไปเนี่ยแล้วองยามันไม่ถึงไงคุณขวัญ
1: ค่ะมันเข้าแบบไปไม่ถึงใบถึงรากใช่ไหม
0: เขาก็เลยประยุกต์เอาไปผสมแต่นี้ถ้าไปผสมเยอะแล้วก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายยาดูดซึมก็เลยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องการใช้ยาฆ่าหญ้าวันหนึ่งผมขับรถพาลูกศิษย์ไปเรียนเรื่องโรคมันสับหลังไปเจอชาวสวนมันสับหลังคนหนึ่งเพิ่งจะเตรียมดินแล้วก็เพิ่งจะเอาท่อนเนี่ยลงปลูกนะครับผมก็เห็นกำลังผสมยาผมถามว่าลุงผสมยาอะไรเนี่ยปราบหญ้าเขาบอกว่าคุมหญ้าผมบอกไหนขอดูขวดหน่อยตอนนั้นเป็นพาราควอดไกโฟเซตแล้วผมบอกลุงทำไงผสมกัน หนึ่งผิดที่ผสมกันเพราะสองอย่างไม่ควรผสมกันผิดอย่างที่สองยาพวกนี้เป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าต้นหญ้าต้องเกิดแล้วนะแล้วเราฉีดฆ่ามันแต่ว่าลุงเอาไปฉีดตอนไหนตอนที่ดินเนี่ยยังเป็นดินล้นๆแล้วไปฉีดลงดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมบอกลุงไอ้อย่างนี้ลุงก็เอาเงินมาทิ้งสิเนี่ยยาเนี่ยแกรอเราเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยลุงกำลังจะเอาเงินไปเททิ้งเฉยๆเนี่ย 2-3,000 บาทเนี่ยแต่ถ้าหญ้ายังไม่ขึ้นเลยถ้าจะฉีดเนี่ยต้องใช้ยาคุมครับยาคุมแปลว่าอะไรยาคุมแปลว่าเรารู้ว่าในดินล้นๆเนี่ยมันมีเมล็ดหญ้ามันอาจจะมีเศษซากหญ้าขึ้นอยู่ในดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้การฉีดยาคุมเนี่ยถ้าเป็นยาโบราณเนี่ยเวลาฉีดต้องเดินถอยหลังถ้าเดินขึ้นเนื้อเนี่ยเราฉีดยาไปแล้วเท้าเราที่เหยียบไปเนี่ยยาก็จะติดมากับรองเท้ามันก็จะมีหญ้าขึ้นตามรอยรองเท้าไงมันก็ต้องฉีดถอยหลังมามันก็จะเป็นฟิล์มเคลือบผิวดินไว
1: ้ค่ะ
0: พอหญ้ามันงอกโผล่ขึ้นมามันก็จะทำลายยอดหญ้าก็ตายอันนี้เรียกยาคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากพี่น้องเกษตรกรนะอย่าประยุกต์อย่าแผลงอย่าโชว์อิทธิฤทธิ์เขาแนะนำให้ใช้ยังไงใช้อย่างนั้นป
1: ุ๋
0: ยทางดินก็ใส่ทางดินปุ๋ยทางใบก็ใส่ทางใบอย่าแผลงลองดูสิไม่ต้องลองเขาลองมาแล้วจะลองทำไมหน้าที่ลองเนี่ยเราลองได้แบบสังเกตแต่
1: ให้อย
0: ู่
1: ในห
0: ้
1: องว
0: ิ
1: จัยไปใช่ไหมอาจารย์การทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยบอกว่าการทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยไปเรามีหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช้ตามคำสั่งหรือว่าคำแนะนำบริเวณข้างขวด
0: นะถ้าเป็นชาวนาเกิดไปเห็นข้าวขึ้นมาต้นหนึ่งนะโอ้ยลำใหญ่น้ำหนักดีลักษณะเมล็ดดีเก็บเมล็ดนั้นเลยจะไปไหนไปกรมวิชาการไปกรมการข้าวเอาเมล็ดไปให้เขาแล้วเวลาเขาคัดเลือกพันธุ์มานะในประวัติพันธุ์เนี่ยเขาจะเขียนคุณขวัญ นะเป็นผู้ปลูกข้าวพันธุ์นี้และพบตรงนั้นตรงนี้อะไรเขาจะเขียนในประวัติพันธ
1: ุ์ค่ะ
0: แล้วมาตรฐานการวิจัยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เรียนมาเนี่ยคุณทำไม่ถูกหรอครับผมยังทำไม่ถูกเลยวิชานี้กว่าจะรอดมาได้แย่เลยคุณฝันเคยได้ยินคำว่า significant non significant ไหม
1: ไม่เคยอาจารย์
0: มีนัยยะสัมพันธ์ไม่มีนัยยะสัมพันธ
1: ์ไม่อาจจะเคยเรียนแต่ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ค่ะแต่ว่าอาจารย์
0: หมายถ
1: ึ
0: งว่ามันมีความแตกต่างแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญหมายถึงว่าเหมือนกันแหละนะ
1: ก็คือคือว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: อย่างสมมติว่าคุณณรงค์เนี่ยเทียบกับอาจารย์บ้วนเนี่ยมีความหล่ออย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าคุณณรงค์จันทองหล่อมากผมนี่เลวมากเนี่ยแต่ถ้าไปยืนเทียบกันแล้วบอกว่าความหล่อแต่ไม่แตกต่างกันแบบไม่มีนัยยะสำคัญก็แปลว่าหล่อใกล้เคียงกันเทียบว่าดับว่าหล่อ
1: แต
0: ่นี่คิดถึงคุณณรงค์นิดหน่อยก็เลยเอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
0: ยายเป็นนักกล้ามใช่ไหมหล
1: ่อก็พี่เขาดูแลสุขภาพอีกเรื่องนึงอาจารย์ค่ะคือคุณผู้ฟังขอคำแนะนำมาว่าจะดูแลยังไงให้กล้วยเนี่ยมีใบสวยเพราะว่าปลูกกล้วยเพื่อขายใบค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อ๋อปลูกกล้วยขายใบลำดับแรกต้องปลูกกล้วยตานี
1: ค่ะ
0: ปลูกกล้วยตานีนะฮะปุ๋ยต้องไม่ใช้อย่างที่ผมบอกปุ๋ยใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูง
1: ค่ะ
0: เอา20 10 10เอานะไนโตรเจนเยอะแตกใบตะพืชแต่ถ้าเป็นกล้วยถ้าไม่ใช่กล้วยตานีเนี่ยใบมันจะแตกเว้นเสียแต่ว่าท่านไม่ต้องการใบที่สมบูรณ์เพื่อจะไปห่อขนมหรืออะไรนะฮะเพราะบางคนเขาเอาใบกล้วยเนี่ย ไปเผาไปเผาแล้วทำอะไรเขาเอาไปลงรักปิดทองอ่ะคุณขวัญเคยเห็นไหม
1: ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยเห็น
0: ตามวัดน่ะที่ไปตามวัดก่อนจะปิดทองมันจะมีเป็นพื้นดำๆอ่ะ
1: อันนั้นเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นมีการใช้ใบกล้วยกับการลงรักปิดทองอันนี้ขวัญไม่เคยเห็นเลย
0: คนโบราณบ้านผมอ่ะเขาจะมีอาชีพนี้เขาขายเครื่องสังฆภัณฑ์แล้วเขาก็จะเอาใบกล้วยมาเผาแล้วเขาก็ไปทำยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไปศึกษารู้แต่ว่าไปนอนเล่นบ้านเขาบ่อยเพราะว่าลูกชายเขากับผมเป็นเพื่อนกันน
1: ะ
0: เนี่ยครับก็เป็นตลาดในชุมชนสมัยก่อนลูกใครก็ช่างนอนบ้านไหนก็ได้เด็กตลาดโพพยาผมก็เป็นลูกเจ๊กอ้วนเขาเรียกเจ๊กอ้วน
1: ค่ะคำถามก็ประมาณนี้อาจารย์ค่ะไม่หมดละไม่มีผู้ฟังท่านไหนถามมาเพิ่มเติม
0: หรอกค่ะท่านนั้นมาคำถามที่ผมนะฮะ
1: ได้เลยค่ะ
0: คำถามที่ผมท่านถามบอกว่าอาจารย์หน้าฝนเนี่ยผมต้องเตรียมทำอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: หนึ่งระบบระบายน้ำในสวนนะน้ำเข้ามาทางไหนออกทางไหนเก็บไว้ตรงไหนถ้าเป็นไปได้ถ้าน้ำเข้ามาในจุดที่สูงสุดของสวนตรงนั้นให้ลงทุนทำบ่อเลยครับแล้วเวลาเราจะใช้น้ำเราจะปล่อยการรับน้ำมาตามลักษณะที่เขาเรียกว่า gravity คือปล่อยมันตามแรงโน้มถ่วงนะฮะและคนถามผมบอกว่าอาจารย์ถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากเรื่องวัชพืชเนี่ยอะไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพาะปลูกน้ำครับน้ำต้องได้สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: หน้าฝนอย่าไปเชื่อว่าไม่ต้องลดน้ำเพราะฝนมันตกมาหนักดินเราแน่นก็ไม่อุ้มน้ำน้ำไม่ซึมแค่ไหลผ่านฝนไม่ตกวันเดียวต้นไม้ให้สังเกตอาการใบถ้าใบเริ่มสลดต้องรีบให้น้ำโคนต้นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆมันจะได้เป็นดินฟองน้ำอุ้มน้ำไว้ได้ดีและโคนต้นวัชพืชควรจะหาวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้มะพร้าวขุยมะพร้าวหรือจะเป็นฟางข้าวนะเอามาคลุมโคนต้นนานไปจะผุกลายเป็นปุ๋ยในขณะเดียวกันก็จะทำให้วัชพืชไม่มาแย่งแต่ถ้าปราบวัชพืชไม่ทันถ้าเป็นวัชพืชระหว่างแถวพืชอันนั้นทำยังไงก็ได้ไม่ต้องรีบแต่อย่ารอให้มันออกดอกให้กำจัดก่อนออกดอกนะฮะแล้วใบเนี่ยเกี่ยวมาในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงแนะนำว่าให้ปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกเพราะว่าได้ยินคำว่าหญ้าผมเคยปรึกษากับท่านขอเอ่ยนามท่านหน่อยนะอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีอักบอกท่านอธิบดีครับผมไปส่งเสริมชาวบ้านปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกนะบอกว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราเรียกว่าแฝกเฉยๆได้เปล่าอ่ะ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย
1: ์เป็นชื่อพระราชทานเหรอคะ
0: เป็นชื่อพระราชทานผมบอกว่าก็ไปกราบบังคมทูลพระองค์ไม่ได้เหรอบอกไม่กล้าไม่กล้าทีนี้หญ้าแฝกไม่ต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมหญ้าแฝกไม่เหมือนหญ้าคาหญ้าคาเวลามันหนึ่งปอเนี่ยมันแตกออกข้างครับคุณฝันแต่หญ้าแฝกรากจะลงลึกไป2เมตรเลยและแตกปอเหมือนกอตะไคร้ใบเกี่ยวเอามาปิดโคนต้นเป็นปุ๋ยและพอล่มเงาไม้ผลขึ้นคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยแฝกตายหญ้าแฝกตาย
1: ค่ะ
0: ไอ้รากมันเนี่ยมันจะผุกลายเป็นปุ๋ยลึกลงไปในดิน2เมตรเลยครับคุณขวัญถ้าเป็นพื้นที่ดินชะล้างถอบบ่ออะไรนี่นะเอาหญ้าแฝกมาปลูกนะครับตอนนี้ก็เห็นไม่ค่อยฮือฮากันแล้วอ่ะนะทำไมลืมล่ะหมดเวลาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์ขา วันนี้เราสองคนเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทุกท่านสวัสดีมีความสุขทุกวันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐมนตรีพลังงานลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยชูสมดุลมั่นคงสิ่งแวดล้อมลดค่าครองชีพยั่งยืนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและราคาพลังงานที่ประชาชนเข้าถึงได้ท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายรัฐบาลจึงเร่งสร้างการพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือวิกฤตโดยผลักดันการจัดทำระบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้เองในประเทศซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีต้นทุนต่ำกว่าในภาวะวิกฤตตอบโจทย์ทั้งมิติด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและยังช่วยกระจายรายได้สู่เกษตรกรโดยตรงสำหรับการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรัฐบาลมุ่งลดค่าครองชีพประชาชนด้วยพลังงานสะอาดโดยบรรจุเป็นวาระสำคัญในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศทั้งการปลดล็อกพลังงานแสงอาทิตย์โดยมาตรการนำค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปลดหย่อนภาษีและขยายสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าคืนจากภาคประชาชนควบคู่กับการลงทุนยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าและใช้สมาร์ทมิเตอร์เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคืออนาคตของประเทศแต่รัฐบาลไม่สามารถปรับตัวได้เพียงลำพังทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือไปด้วยกันสกัดรถกระบะขนยาบ้า2ล้านเม็ดฝ่าด่านตรวจอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตาแก้วยังผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน335สั่งนำกำลังปราบปรามยาเสพติดร้อยต่อชด335ลาดตระเวนและตั้งด่านตรวจเฉพาะกิจพื้นที่บ้านน้ำรูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยตามที่สายข่าวทหารกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงดาวจึงสั่งหยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนีชุดปฏิบัติการตชด335จึงไล่ติดตามและจับกุมได้ในที่สุดควบคุมตัวนายอาเบผะวอเจียตรวจสอบภายในรถกระบะพบยาบ้า2ล้านเม็ดจึงนำมาขยายผลและสอบสวนที่กองร้อยตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่335ตำรวจสน.ดอนเมืองยืนยันวินจักรยานยนต์รุมทำร้ายไรเดอร์มีแค่4ไม่ใช่10จากกรณีวานี้มีรายงานกลุ่มไรเดอร์กว่า100คนเดินทางมาปิดสน.ดอนเมืองหลังทราบข่าวไรเดอร์ถูกคนขับวินจักรยานยนต์รุมทำร้าย10-2บริเวณแยกทางเข้าแฟลตเคหะทุ่ง2ห้องส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายธนกฤษอายุ22ปีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เรียกหัวหน้าวินการเคหะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยรองผู้กำกับการปราบปรามรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ดอนเมืองได้เดินทางเข้าเจรจากับกลุ่มไรเดอร์จนเข้าใจและยอมแยกย้ายกันกลับล่าสุดกลุ่มไรเดอร์ประมาณ30คนได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งพันตำรวจโทวรพัฒน์ได้เรียกตัวแทนเข้าพูดคุยก่อนจะออกมาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มไรเดอร์แยกย้ายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด4คนอยู่ระหว่างประสานขอกล้องวงจรปิดจากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งทราบชื่อผู้ก่อเหตุทั้ง4คนแล้วและในช่วงบ่ายจะเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและเมื่อใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วว่าต้องรักษาตัวเกิน20วันก็จะเป็นอาการสาหัสซึ่งจะแจ้งข้อหาเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยทันทียืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีเพียง4คนไม่ใช่10คนตามที่ปรากฏในโซเชียล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: วันนี้ขอแนะนำ Ultra Poseidon 90 บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมาน

ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็เพลงนี้คุณตุ๊กบางพลีขอมาเมื่อต้นชั่วโมงเป็นคนแรกๆเลยนะครับเดียวดายกลางสายลมพี่จุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศนะครับร้องเอาไว้นะครับวันนี้ข้อความนี้มันจะทักทายหลายๆคนนะฮะแต่ข้อความมันบางทีก็ไม่ขึ้นนะฮะก็งงๆอยู่เหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณบุษบงลิ้มธงเจริญคุณไพวันแสงลีนะฮะแหมมีขึ้นข้อความไปบอกคนอื่นนะว่าวันนี้พี่โจมาจัดรายการนะขอบคุณครับคุณหนูริงนะครับแล้วก็มีคุณยายพอเพียงนะครับมาเปิดเพลงม่วนนะฮะคุณแกงหมูแผ่นบอกว่าวันนี้พี่โจมาตามสัญญาครับผมนะมีคุณอรุโนไทยขอเพลงมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจดไว้หน่อยเนาะลมหายใจแห่งความคิดถึงพี่อู๋นะครับแล้วก็มีคุณวันนี้นะฮะคุณกฎชมนนะครับคุณโสภารัตนรักมากันอีกหลายๆท่านนะครับคุณกฎชมนแก้วเรืองนะฮะมาในข้อความขึ้นมาเท่านี้แต่ว่าน้องเขาจดเอาไว้หลายๆคนนะมีคุณเหน่งบึงกลุ่มขอเพลงน้ำตาฝนมาของพี่แจ้ยังหวังต้อมเรนโบว์ไม่มีหวังแต่ยังหวังนะเดือนหน้ามีไปงานกับพี่ต้อมเรนโบว์นะไปพัทลุงนะฮะวันที่เก้ามิถุนานะครับแล้วก็มีรักวนใจพี่ปั่นคุณภูนศักดิ์ฉากสุดท้ายพนิดาเสวตาใสคุณวิชุดาสุโขทัยขอมาคุณแล้วก็คุณแชมป์ขอเพลงโกหกหน้าตายของพี่เท่อุเทนพรหมินรักนิรันดร์ภูสมิงคุณปอนหาแผ่นแล้วมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเพลงอื่นให้ได้ไหมฮะของภูสมิงเนาะขออภัยนะฮะพอดีเอาแผ่นรวมฮิตมานะครับมันไม่มีเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มลืมเบิร์ดกับฮาร์ดคุณพักขมลคุณยายพอเพียงขอเพลงหากเป็นนกฉันจะโผบินแต่ได้ยินเธอนั้นหลายใจ ดังนกเจ็บโอเคอ่ะมาเริ่มต้นกับเพลงนี้ก่อนเลยนะครับมีคนขอเพลงของภูสมิงหนอดสวรรค์มานะครับเพลงรักนิรันดร์ไม่มีแผ่นนะครับขออนุญาตเปิดเป็นเพลงนี้แทนนะครับถามหาความรักครับ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ผมมีโอกาสได้ดูแลพี่ปั่นเพชรบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับคือพี่ปั่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลาไปงานคอนเสิร์ตต่างๆนะครับพี่ปั่นจะเป็นคนที่เปิดเพลงเองบางคนงงว่าอ้าวร้องด้วยเปิดเพลงด้วยเหรอบอกพี่ปั่นบอกว่ามันรู้สึกว่าพี่ปั่นเขาจะมีแท็บเล็ตของเขานะครับแล้วก็จะมาวางไว้ตรงหน้าโน้ตบุ๊กหน้าสแตนโน้ตแตนโน้ตนะครับแล้วก็เอามาวางแล้วใครแล้วก็แกก็จะเปิดเพลงรันตามคิวของแกก่อนนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่บอกว่าอยากฟังเพลงอะไรทุกคนอยากฟังเพลงอะไรเหรออ่ะอยากฟังเพลงนี้แกก็จะแบบว่าเปิดเองโดยไม่ต้องพึ่งซาวนะฮะคือซาวนี่มีหน้าที่คือคุมเสียงแต่ว่าคนที่เปิดลิสต์เพลงเนี่ยแกจะเป็นคนเปิดเพลงเองทั้งหมดเลยแบบโอ้โหแล้ววันที่ไปเล่นที่ขอนแก่นคือนั่งเครื่องไปแล้วแสดงคอนเสิร์ตตอนแรกพี่ปั่นน่ะบอกว่าเล่นประมาณสักชั่วโมง15นาทีปรากฏว่าคนขอเพลงเข้ามาเยอะแล้วทุกคนเนี่ยร้องตามเพลงของพี่ปั่นเกือบทุกเพลงเลยนะฮะคือพี่ปั่นก็แกก็เพลินแบบว่าอยากจะร้องเพลงนี้ให้ฟังกันเพราะว่าทุกคนร้องได้แล้วก็ขอมากันเยอะ2ชั่วโมงครับผมต้องเดินไปสะกิดพี่ปั่นครับพี่ปั่นเล่น2ชั่วโมงแล้วนะเออใช่พี่ปั่นอย่าลืม2เพลงสุดท้ายนะยังไม่ได้ฟัง2เพลงนี้เพราะว่าน่าจะเป็น2เพลงที่กับคนขอมาเยอะแต่ว่ายังไม่ได้ร้องคือ Home กับเพลงรักยืนยงแกก็บอกว่าฉันจะร้องของฉันอยู่แล้วแกไม่ต้องมาบอกฉันหรอก นะพี่ปั่นก็ร้องไปรวมแล้ว2ชั่วโมงเต็มๆกับการร้องเพลงซึ่งถูกใจแฟนคลับที่ขอนแก่นมากๆนะครับแล้วคราวนี้ขากลับขาไปนั่งเครื่องขากลับพี่ปั่นก็คือมีเกิดไอเดียขึ้นแล้วก็ถามผมว่าเจ้าเวลาไปขอนแก่นเนี่ยครับเดินทางกันยังไงบ้างบอกมีไปรถพี่รถอย่าเลยฮะตอนนี้เขามีทำทางตรงช่วงสระบุรีไปโคราชนะพี่รถติดนะแล้วก็นั่งเครื่องบอกโอเคขาไปนั่งเครื่องงั้นขากลับมันมีทางไหนอีกนั่งรถไฟเขาว่าโอเคงั้นโจ้จองรถไฟเลยละกันพี่อยากลองนั่งรถไฟไทยดูว่าเป็นยังไงก็เลยพาพี่ปั่นนั่งรถไฟขากลับนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนั่งจากขอนแก่นออกเวลา10โมง20นาทีมาถึงกรุงเทพประมาณ16นาฬิกา20นาทีก็กะว่าเดี๋ยวจะพาพี่ปั่นดูวิวข้างทางซึ่งจะมีวิวตรงแถวชัยภูมิมันจะมีแบบกังหันลมสวยมากนะครับพี่ปั่นก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็คุยนู่นคุยนี่กันแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นรถไฟลอยน้ำแต่ว่าช่วงที่เราไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันแห้งนะก็จะเห็นแบบว่าอีกด้านนึงที่มันมีน้ำแต่อีกด้านนึงก็แห้งๆหน่อยแต่ก็สวยบรรยากาศสวยมากๆนะครับค่าขึ้นรถไฟเนี่ยประมาณ398บาทนะครับเป็นรถไฟแอร์นะนั่งแบบสบายๆแล้วก็มีของมาขายตลอดมีไก่ย่างมีสายไหมมีโอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อร่อยนะฮะกินกันอร่อยอร่อยนะครับก็เป็นงานที่ประทับใจงานหนึ่งแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ปั่นนะฮะตอนไปเดินเซ็นทรัลแกก็บอกว่าโจเอาเสื้อตัวนี้ไหมตอนนั้นกางเกงยีนไหมแต่สรุปว่าผมก็เลยหยิบเสื้อมาหนึ่งตัวแกบอกกางเกงยีนไม่เอาเออไม่เอาแล้วครับพอแล้วครับขอบคุณพี่ปั่นก็เลยอย่างน้อยก็มีของที่พี่ปั่นนะให้มาแล้วรู้สึกว่าเวลาใส่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยตัวนี้พี่ปั่นให้ขอบคุณพี่ปั่นไปบุญเกียรติเขียวแก้วนะนี่คือแทร็กที่คุณขอมานะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักนิรันดร์นะฮะคุณภูนศักดิ์ขอมานะครับก็ได้ฟังไปเรียบร้อยตอนนี้ทยอยเปิดเพลงตามคำขอทุกๆคนอยู่นะครับรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยคุณพักขบวนขอมาครับแทร็กที่ชื่อว่าลืมจากพี่ฮาร์ดสุธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลครับ

เมื่อที่แล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เอ๋พนิดาเตวตาใสนะครับจริงๆแล้วก็คือพี่แหม่มให้เบอร์มาพัชริดานะครับบอกว่าคุณโจ้เราไปคุยเลยคือท้าทายแกไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่งานนึงเสร็จแล้วก็ส่งข้อความไปทักว่าขออนุญาตโทรหาได้ไหมครับหรือค่ะอะไรประมาณนี้พี่เอ๋เงียบไปประมาณแบบว่า 10-15 นาทีคือเราก็แนะนำตัวว่าเป็นเพื่อนกับโอ๋น้องชายของพี่เอ๋นะครับอยู่เซนคาเบียนอะไรประมาณนี้พี่เอ๋บอกว่าปกติแล้วถ้าเป็นสายแปลกๆเข้ามาเนี่ยจะไม่ค่อยรับสายก็เลยโทรไปหาน้องชายก่อนนะน้องชายบอกว่าเนี่ยคุณโจ้จริงๆคุณโจ้เป็นดีเจไว้นี่ก็เลยรับสายกันแล้วก็คุยทาบทามเรื่องงานคอนเสิร์ตงานหนึ่งซึ่งตอนนี้มันเป็นยังเป็นแบบความลับอยู่นะจะบอกไม่ได้คอนเสิร์ตอะไรนะฮะก็คุยกันว่าพี่เอ๋สนใจอยากมาร่วมแจมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไหมเป็นแขกรับเชิญไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันถ้ามีข่าวเรื่องคอนเสิร์ตต่างๆผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับมาฟังแทร็กนี้กันบ้างดีกว่าเมื่อกี้มีคนขอเพลงมาใช่ไหมครับเพลงฉากสุดท้ายใครขอมาวะลบไปแล้วเหรอน้องแป้งใครขอมาฉากสุดท้ายเมื่อกี้มีคุณวิชุดาคุณวิชุดาขอมาอย่าเพิ่งลบทิ้งเลยนะเดี๋ยวบางทีลืมนะแล้วก็คราวนี้ก็มีคนขอเพลงอีกเพลงนึงคุณอรุโนไทยอยากฟังเสียงของพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งนะครับว่าอยากฟังแทร็กนี้ครับลมหายใจแห่งความคิดถึงครับ

0: คำขอเพลงเลยฮะคุณเหน่งบึงกลุ่มขอน้ำตาฝนมาแต่หวังว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งตกเลยนะฮะหลายที่จัดเฟสติวัลกันเยอะอย่างเมื่อวานนี้ยังลุ้นเลยนะฮะผมอยู่ลพบุรีฝนจะตกนะฝนจะตกนะวันศุกร์นี่พายุลงที่ลพบุรีนะฮะแล้วก็แบบเต็นท์ปลิวกระจายเลยแต่วันก่อนวันงาน1วันพอวันงานไม่มีฝนแม้แต่สักหยดเดียวนะฮะแบบโอ้โหนะแล้วก็คนเยอะมากนะฮะงานติดเขารอเพื่อนกันจบไปเรียบร้อยนะครับมีคนขอเพลงไลอ้อนมาไม่ได้เปิดนะเปิดไลอ้อนลีโอเนี่ยนะเพราะว่าแต่ผมเพิ่งผมจะเป็นช่วง80 90แต่ว่าก็มีข่าวแจ้งสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไลอ้อนกาดบัณฑิตนะครับวันพุธนี้นะครับไลอ้อนจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่สารกลางหลังเก่าจังหวัดปราจีนบุรีงานวันเกษตรปราจีนบุรีนะครับงานนี้ผมไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นร้องเพลงนะไปเป็นพิธีกรช่วงก่อนที่ไรอันจะร้องนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะเจอกันวันพุธนี้3ทุ่มครึ่งนะไรอันร้องเร็วนะเขารอบนี้จะร้อง3ทุ่มครึ่งนะครับเป็นวันแรกวันเปิดงานเลยนะครับของงานวันเกษตรปราจีนบุรีงานใหญ่มากนะครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับใครสนใจไปชมกันก็เจอกันนะวันพุธนี้นะครับเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืมยำ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารว่า

0: ไอตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เพลงนี้คุณนงนุชขอมานะครับบอกว่าอยากฟังเพลงพิกกี้อริสมันพงษ์เรืองรองครับ

หวังแต่ยังหวังต้อมเรนโบว์ครับเพลงนี้คุณตีใหญ่ปากน้ำขอมานะครับอย่างที่บอกว่าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะครับผมมีงานบินไปกับพี่ต้อมเรนโบว์ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สารกลางจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นงานใหญ่ของพัทลุงงานกาชาดนะฮะก็ต้องขอบคุณภรรยาของพี่ต้อมด้วยนะครับบอกว่าพี่โจไปแล้วไม่ต้องมีผู้จัดการละพี่โจไปดูแลพี่ต้อมเลยเนาะโอ้โหแบบว่าขอบคุณมากๆครับไปกัน2คนนะ2หนุ่มฮะไปงานที่พัทลุงกันวันที่7มิถุนายนนะครับมีเรื่องแจ้งก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับเตือนอีกทีหนึ่งว่าพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่ง plus แล้วนะครับเริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าแอปเป๋าตังลบไปหรือยังถ้ายังไม่ลบนะอย่าไปลบทิ้งนะฮะหรือว่าถ้าลบไปแล้วก็โหลดเข้ามาใหม่นะครับลงทะเบียน1สัปดาห์แจกเงิน4เดือนเดือนละ 1,000 บาทรวม 4,000 เงินจะไม่ทบนะครับไม่ใช่ว่าเดือนนี้ 1,000 เราใช้ไปแค่800นะเอาไปทบเดือนหน้าอีก200ไม่ได้นะครับก็คือ 1,000 ต้องใช้หมดภายใน1เดือนนะครับรัฐบาลช่วยจ่าย 60% ผู้มีสิทธิ์ร่วมจ่าย 40% นะครับมีคาดว่าจะมีคนร่วมสิทธิ์ประมาณ30ล้านคนส่วนข้อมูลก็คือรัฐช่วย200บาทประชาชนจ่ายเท่าไหร่ยอดซื้อคือ100บาทนะครับรัฐช่วย 60% คือ60บาทประชาชนจ่าย40บาทถ้า200บาทนะครับของ200บาทรัฐจ่าย120บาทประชาชนจ่าย80บาทอ้าวแล้วถ้าเกิดมันเกินล่ะทำยังไงก็คือเต็มที่สุดถ้าคุณแบบไม่ต้องจ่ายเงินนะฮะไม่ต้องจ่ายเงินเกินกว่านี้ก็คือยอดซื้อคือ333บาทรัฐช่วย200บาทเราจ่าย133บาทก็คือต่อวันเนี่ยได้200ใช่ไหมฮะเราก็จะช่วย200เพราะนั้นถ้าซื้อเกิน333บาทเราก็ต้องออกเงินเพิ่มเองเช่นซื้อของไป333 200กับ133ใช่ไหมถ้าซื้อของไป334บาทเนี่ยเราต้องจ่ายเพิ่มเป็น134บาทนะก็คือเพิ่มอีก1บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนแล้วนะจ๊ะอย่าลืมจ้าเพลงนี้คุณแชมป์ขอมาครับโอ้ทยอยเปิดเยอะมากเลยชั่วโมงนี้ตามคำขอหมดเลยแต่ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะชั่วโมงหน้าหลังข่าวฟังเพลงกันต่อนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลขอย้ำเตือนว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้แจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีไทยพบแนวโน้มโควิดเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคพบผู้ป่วยสะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์โควิด2ในประเทศไทยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% ซึ่งสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นสโมสรฟุตบอลหญิงเกาหลีเหนือคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิง AFC Championship ขออภัยค่ะ AFC Champions League จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลในเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรฟุตบอลหญิงแนโกฮยางวีเมน FC จากเกาหลีเหนือกับสโมสรโตเกียวแวดดี้เบลาซาจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าแนโกฮยางเบียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0จากลูกยิงของคิมคยองยองกองหน้ากัปตันทีมนาทีที่44ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์และเงินรางวัลชนะเลิศ1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้ารวมถึงรายการ Women's Club World Cup ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2028อย่างไรก็ดีเกิดเหตุตึงเครียดเล็กน้อยหลังจบการแข่งขันเมื่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันทีมของแนโกฮยางเดินออกจากห้องแถลงข่าวทันทีหลังจากผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ยิงคำถามโดยเรียกประเทศของพวกเขาว่าฝั่งเหนือแทนที่จะเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีขณะที่มีรายงานว่าสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวความสำเร็จของทีมฟุตบอลหญิงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมภาพการฉลองแชมป์และชูธงชาติ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
11: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
13: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
14: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
13: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
14: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
17: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
18: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
19: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

ฟังเพลงของพี่ดอนสระเบียบแล้วก็มีคนขอเพลงพี่ดอนมาอีกนะฮะคุณไทยศรีแต่ว่าขออนุญาตเปิดแค่1เพลงต่อ1ศิลปินนะครับหลายคนบอกว่าแปลกใจทำไมพี่โจ้ กลายเป็นกระต่ายสีชมพูไปแล้วนะไปหยิบของดีเจเขาฮะของเฮียหมีฮะโอ้โหของอุปกรณ์เยอะนะฮะมีแบบมีเป็นโบใหญ่ๆมีเยอะไปหมดเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้เอามาเป็นพร็อพในการจัดรายการขำๆไปนะฮะเปิดเพลงไปนะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเพลงช่วงนี้จะเป็นยุค80ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้าจะเปิดเพลงยุค90เพราะยังมีคนขอเพลงอย่างกวีบทเก่านะฮะของนูโวมาน้องมังกรนะคุณลุง935แท็กซี่ขอเพลงแพ้ใจใหม่เจริญปุระเล่าสู่กันฟังนะของพี่เบิร์ดไมพนมเปญเหรอฮะอยู่มาจากพนมเปญเหรออย่างนั้นเลยเหรอนะเกินห้ามใจนะคุณดอนบางปูนะฮะส่วนเพลงยังไม่ได้เปิดนะของ80นะมีดังนกเจ็บคุณยายพอเพียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะรักเธอไม่มีวันหยุดสุจัญญาน่าจะ90ตอนนี้นะครับแล้วก็มีอธิษฐานรักชาตรีคุณสเปอร์วิทนะฮะสเปอร์ตกชั้นเปล่าไม่ตกเนาะไม่น่าตกแล้วแหละวันนี้แข่งนัดสุดท้ายแล้วของพรีเมียร์ลีกนะครับก็ลุ้นกันไปขอเพลงรู้ทั้งรู้วงเฟรมนะคุณไกลาดนะฮะแล้วก็มีคนขี้เหงาคุณอาร์ตคนรักไก่นะฮะแล้วก็คุณวันชัยบอกขอเพลง รักที่อยากลืมนะฮะคุณอนุชาบอกว่าเฮียหมีร้อยพร็อพเออเขาชื่ออย่างนี้จริงๆเหรอฮะเฮียหมีร้อยพร็อพขำๆไปอ้าวมาเราก็ฟังเพลงของเราดีกว่านะครับแล้วก็แทร็กนี้นันทิดาแก้วบัวสายครับ

พลงของพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีแล้วก็เพลงนี้นะฮะมีคนขอมานะครับนะหนึ่งเพลงนะครับที่ผ่านไปนั่นคือรักที่อย่าลืมนะครับกระแสดีมากครับผมกำลังพูดถึงงานคอนเสิร์ตที่จะมีคอนเสิร์ตพี่ป้อมยุ่นปุ้ยชาตรีแล้วก็มีเกสอย่างพี่แดงนราธิปกาญจนวัฒน์ไม่ต้องไปถามหาว่าบัตรเป็นยังไงบัตรเขาขายหมดเรียบร้อยแล้วนะ27มิถุนายนจะมีงานที่มิสเตอร์ฟ็อกซ์ไลฟ์เฮาส์นะฮะนะก็ผมตื่นเต้นนะเพราะว่าไปเป็นพิธีกรงานด้วยแล้วก็ไปร้องเพลงในงานด้วยนะก็รอติดตามเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีอยากดูนะอยากดูพี่แดนนราธิปกลับมาร้องเพลงให้เราได้ฟังกันแล้วก็ที่แน่นอนที่สุดนะครับแวบๆเห็นแล้วแหละว่ามีเพลงนี้แน่นอนในคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะได้เห็นพี่แดงนราธิปร้องเพลงกับพี่ป้อมคทาวุฒิด้วยกันในเพลงนี้ด้วยครับอ่ะไม่ใช่สิผมเปิดแท็กผิดเหรอเดี๋ยวนะคนละแผ่นกันเลยฮะเดี๋ยวนะผมดูก่อนอ๋อโอเคใช่ละแต่ผมจำเพลงผิดเองนะได้ฟังแน่นอนสำหรับเพลงนี้อธิษฐานรักจากชาตรีนะเป็นเสียงของเพลงที่พี่ป้อม

เพลงที่เพราะที่สุดแล้วก็เศร้าที่สุดเพลงหนึ่งลืมเสียเถิดเสียงของคุณเอ๋พัชราแวงวันนะครับวันนี้เป็นวันชี้ชะตาของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้นะครับมันแทบจะไม่น่าตื่นเต้นแล้วเพราะว่าแชมป์เนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นอาร์เซนอลรองแชมป์คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่3นะท็อป3ยังเหลือเชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ตอนนี้ต้องไปดูกันที่ท้ายตารางนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการแย่งกันหนีตกชั้นนะครับต้องคอยดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างวันนี้เตะ4ทุ่มนะครับวันนี้แมนยูเจอไบรตันนะครับอาร์เซนอลเจอคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็มีลิเวอร์พูลเจอเบรนฟอร์ดแมนซิตี้เจอแอสตันวิลล่าคู่ท้ายตารางเนี่ยวันนี้เป็นคู่ไฮไลท์น่าดูเพราะว่ามันมี2ทีมที่ลุ้นกันอยู่นะครับก็คือสเปอร์ตอนนี้มี38แต้มแล้วก็เวสต์แฮมมี36แต้มแต้มลูกได้เสียของสเปอร์ดีกว่ามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้สเปอร์เล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันเวสต์แฮมเล่นในบ้านเจอลีดส์ยูไนเต็ดเปอร์เซ็นต์ของการเข้าไม่ตกรอบของสเปอร์ก็คือสเปอร์เสมอหรือชนะนะครับเขาก็คือไม่ตกชั้นแน่นอนนะครับในขณะที่ถ้าสเปอร์แพ้นะฮะก็ต้องไปลุ้นว่าให้เวสต์แฮมเสมอหรือแพ้เหมือนกันนะครับสเปอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนถ้าเวสต์แฮมไปชนะลีดส์ขึ้นมาแล้วก็สเปอร์ไปแพ้อันนี้สเปอร์ตกไปอยู่ลีกล่างทันทีนะครับก็ถือว่าโอเป็นรอบหลายปีเลยทีเดียวงั้นใครเป็นแฟนคลับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับอ่ะมาฟังเพลงกันต่อเพลงนี้นะครับเป็นงานของฟอยเวอร์ต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับต้องขอบคุณทางงานเทศกาลเที่ยวงานวัดของแฟชั่นนะฮะเขาออกตั๋วเครื่องบินให้พี่ดำฟอยเวอร์เนี่ยกลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะก็คือเขาอยู่ที่เมลเบิร์นนะฮะนั่งเครื่องบินกลับมาแล้วก็มารวมตัวกับเพื่อนๆเล่นคอนเสิร์ตได้ชมแล้วก็เล่นเพลงฟอยเวอร์ไปประมาณ22-23เพลงแต่น่าเสียดายเนาะนะลืมบางเพลงไปนะฮะผมก็ยังบอกว่าทำไมไม่มีเพลงนั้นเพลงนี้นะฮะไม่มีเพลงวอนเธออยู่เนี่ยไม่ได้ร้องแต่ว่าผมไปบังคับให้เขาร้องบนเวทีนะบอกว่าเฮ้ยลืมเพลงนี้ไปนะเขาก็เลยร้องให้ฟังนะฮะได้ร้องทั้ง Stay แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ลืมไปพี่จืดบอกว่าขออภัยด้วยเดี๋ยวไปแก้ตัวรอบหน้าก็คือเพลงคอยเธอนะฮะไม่ได้ร้องให้ฟังในเพลงนี้ก็บอกว่าเอาไว้ปีหน้าแล้วจะกลับมาใหม่ Forever นะครับก็คือทุกคนที่มารวมตัวกันเนี่ยเขาบอกว่ามีความสุข

เกิดสะดุดขึ้นมาฮะขออนุญาตไปเพลงอื่นได้ไหมอ๋อมาแล้วบ่นแล้วมันมาคืนอ่ะฟังต่อ

0: ไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่คุณถามถึงอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงกอดฉันนะคุณสุภากรขอมาครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

เพลงนี้มี2คนที่ร้องไว้นะครับก็คือคุณสุนิทภาษีนี่ร้องไว้ก่อนนะครับแล้วก็พี่ก้อยพรพิมลธรรมสารเนี่ยนำมาร้องต่อนะครับในการเดี่ยวนะครับของเธอเองนะครับนั่นคือร้องไห้ครั้งเดียวนะฮะ2เวอร์ชันแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนกันเลยดนตรีเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับนะเคยถามไปแล้วว่าดนตรีเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันนะบ่าย 3:46 นาทีนะครับช่วงนี้ยังมีเพลงยุค80นำมาฝากคุณอีกหลากหลายเพลงแต่ว่าช่วงหน้า90เนี่ยมาเต็มนะฮะมีใครที่ขอเล่าสู่กันฟังยังฟังอยู่หรือเปล่าแพ้ใจใหม่นะยังฟังอยู่ไหมกวีบทเก่าคนขี้เหงาใจโสมๆเติมน้ำมันจะเปิดเพลงอะไรดีฮะเพราะว่าขอเพลงของพี่หนุ่ยอัมพลมา2คนด้วยกันนะยังฟังอยู่หรือเปล่าฮะรายงานตัวกลับมาด้วยนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งข้อความเข้ามาได้นะครับทั้งทางมือถือ4689400หรือโทรศัพท์022481366แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเข้ามาทาง Facebook นะอันนี้ไม่ต้องจ่ายตรงจ่ายตังอะไรทั้งสิ้นนะฮะขอเพลงมาได้เลยครับคุณสุจัญญายังฟังอยู่ไหมวันนี้วันหยุดแต่ว่ารักเธอทุกวันเลยเนาะไม่มีวันหยุด

เสียงเพราะๆแล้วก็เป็นนักร้องนำคนใหม่ในยุคนั้นนะฮะที่มาร้องอัลบั้มเดียวของ The Innocent คุณอุ้ยวรสิทธิ์ทีพสาธิตครับกับแทร็กที่หลายๆคนคิดถึงนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าฝากรักอัลบั้มครั้งนี้ของพี่กับน้องนะครับอีก5นาทีหมดเวลาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ปิดการรับเพลง80แล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปฟังเพลงยุค90กันนะครับยังมีเวลา1ชั่วโมงเจอกับผมนะครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาว
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับเพิ่มอีกรายคดีอุ้มรีดทรัพย์5ชาวจีนเตรียมดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่ม3รายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเร่งครัดกำชับไม่ให้กระทำผิดทั้งวินัยและอาญาให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีจับกุมตำรวจและพลเรือนอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน5คนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทไตรรงค์เปิดเผยว่าตำรวจได้สืบสวนสอบสวนขยายผลพบมีข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมรวมผู้ต้องหา7รายเป็นข้าราชการตำรวจ6นายและพลเรือน1รายโดยข้าราชการตำรวจทั้ง6ดำเนินคดีข้อหาร่วมเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำให้บุคคลสูญหายสั่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายนอกจากนี้จากการสืบสวนสอบสวนพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีก3คนเข้าข่ายมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้แก่นายสีเด่นชาวไทยนายเรียดสีหะชาวกัมพูชาและนายอหลงชาวจีนซึ่งตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาและติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมสั่งขยายผลชาวจีนทั้ง5รายหากพบความเชื่อมโยงจะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า25จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงแต่ละจังหวัดและประสานติดตามเร่งรัดบูรณาการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะจากสภาวะภัยแล้งจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอรับสนับสนุนฝนหลวงสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่เกษตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูแล้งและประสานติดตามเร่งรัดและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยเร็วสำหรับรายชื่อ25จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตราดนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนมณีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงาน

0: แสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green

ชื่อมหานครแฟมิลี่นะครับประจำเดือนมิถุนายนครบรอบ22ปีนะฮะถ้าเป็นคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเลยนะนะครับรุ่งมหานครจัดร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 นะครับวันอาทิตย์หน้าที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยงานนี้จะเป็นการมอบความรักที่มอบกันเสมอๆนะครับในโอกาสพิเศษนี้เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะมีศิลปินไปกันหลายคนด้วยกันคุณท็อปพระสุพัฒน์โจโจโดมิเนนต์นะครับปีเตอร์โฟร์ดีไฟจอยบียอนแล้วก็ดีเจจากทุ่งมหานครอีกหลายคนด้วยกัน11โมงถึงบ่าย2นะครับมีกิจกรรมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็มอบของใช้จำเป็นให้กับน้องๆนะครับก็เจอกันนะครับ11โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมไปถึงผู้สนับสนุนนะครับคือกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะฮะกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแล้วก็ขอบคุณผู้มาร่วมบุญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมออวยชัย Power Stainless Steel Tesco Engineer พี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกษาซอย5ไอศกรีมโดยดีเจอุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกทองม้วนและข้าวสารโดยบ้าน V Club ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับแล้วก็น้ำผึ้งสยามบีซีเครตด้วยนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการร่วมกิจกรรมเจอกันอาทิตย์หน้าแต่ผมไม่ได้ไปนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจัดรายการที่นี่นะฮะเจอกันนะครับบ่ายโมงถึง5โมงเย็นผมมารับหน้าที่จัดรายการเหมือนเคยครับตามคำขอมาแล้วนะคุณไม้นะขอเพลงเล่าสู่กันฟังฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้อ่ะเงียบไปเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดใหม่ดูเปิดอีกเครื่องแล้วกันแหมจะเปิดเพลงเล่าสู่กันฟังอยู่มันก็เงียบไปเลยขออนุญาตนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่เปิดอีกรอบนึงได้แต่เครื่องมันค้างอ่ะสิเดี๋ยวมาแล้วมาละเอาใหม่เนาะรีสตาร์ทใหม่อีกรอบนึงนะเดี๋ยวเปิดอีกเครื่องนะครับเล่าสู่กันฟังพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตแล้วก็เพลินเพลงที่คุณไม้ขอมาตั้งแต่เมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วนู่นนะครับ

เป็นอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไปเครื่องนึงแล้วกันเนาะกำลังอินกันอยู่ใช่ไหมแพ้ใจนะครับใหม่เจริญปุระนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องอะไรมันดื้ออยู่ช่วงนี้ฟังใหม่อีกรอบแล้วกันนะฮะเดี๋ยวใครที่ขอมาเติมน้ํามันเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเปิดอะไรดีอ่ะเดี๋ยวให้ส่งข้อความเข้ามาดีกว่าครับมีคนขอเพลงไมโครมา2เพลงนะฮะก็คือใจโสมๆกด1ถ้าอยากฟังเติมน้ํามันกด2นะโอเคมั้ยอยากฟังใจโสมๆกด1อยากฟังเติมน้ํามันกด2นะจะเลือกมาแค่1เพลงเท่านั้นนะครับตอนนี้เลย

ลงที่กลับมาฮิตหลายวงในผับเนี่ยต้องร้องเพลงนี้กันนะครับเพราะว่าคุณจ๋ายไททอสสมิธเนี่ยเอาเพลงนี้มาร้องใหม่นะครับบางคนก็ชอบแบบต้นฉบับบางคนก็ชอบแบบคัฟเวอร์ที่แบบไททอสนำมาร้องนะครับนี่คือแทร็กที่ชื่อว่าทนได้ทุกทีนะครับเมื่อสักครู่นะฮะมีคนขอเพลงมาผมก็เลยเอายังไงดีวะเพราะว่ามีขอเพลงไมโครมาทั้งหมด2เพลงด้วยกันนะครับก็เลยเลือกเอา1เพลงนะครับแล้วให้คุณโหวตเข้ามานะครับว่าอยากฟังเพลงไหนระหว่างใจสมๆหรือว่าเติมน้ำมันซึ่งผลก็ปรากฏว่าใจสมๆชนะไปนิดหน่อยนิดหน่อยบางคนบอกว่าเติมน้ำมันอย่าเปิดเลยน้ำมันมันแพงใช่ปะ

0: ตามคำขอเลยฮะคุณเก่งสามโคขอมาบอกว่าอย่าฟังใจนักเลงเออมันไปก็ได้กันได้มันโอเคนะมีคนบอกว่าตอนนี้มารอฟังไม่ได้มารอฟังพี่โจ้นะฮะมารอเข้ารอว่าเดี๋ยวน้องลูกตาลเนี่ยมาจัดรายการขอบคุณนะที่เข้ามาชมผมด้วยนะฮะโอเคครับตอนนี้ยังมีเวลาประมาณ20กว่านาทีเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเพลงเอามาฝากคุณและที่แน่ๆจะเปิดบิลลี่โอแกนเพลงไหนดีครับส่งข้อความเข้ามาหน่อยนะครับว่าควรจะเป็นเพลงอะไรของบิลลี่โอแกนนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เหลือเวลาประมาณ20นาทีนะครับต้องบอกว่าจัดรายการมาแล้วก็มีบางท่านส่งข้อความมาว่าขอเพลงนั้นเพลงนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ใช้ซีดีเปิดเสียงดีมากครับ บอกว่าเป็นไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละนะฮะดีเจเปิดแผ่น

ซีดีสมัยก่อนยุคผมนี่เปิดแผ่นเสียงเลยนะนะแล้วก็มายุคหนึ่งก็มาเปิดซีดีนะก็ยังคิดว่าแบบเปิดจากซีดีเนี่ยเสียงมันจะแบบคมชัดมากกว่าเปิดจากใน YouTube หรือเปิดจากใน MP3 นะครับก็เลยเลือกเปิดมาแบบนี้และทำให้หลายๆคนเนี่ยได้ฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะอย่างทำให้เสียงมันคมเสียงมันชัดแล้วก็แต่ต้องแลกมาด้วยการไปยกแผ่นซีดีจากบ้านนี่คืออันนี้คือส่วนหนึ่งนะเก็บไปละส่วนหนึ่งนะฮะใส่รถกระบะแล้วก็เข็นมาเพื่อมาจัดรายการ4ชั่วโมงให้คุณได้ฟังกันนะครับสัปดาห์หน้าเราก็คงได้เจอกันอีกนะครับเพราะว่าผมจะมาจัดรายการเป็นสัปดาห์อาทิตย์ที่5ของเดือนนะครับจะคงได้ฟังกันอย่างแน่นอนครับมีคนขอลาออกมาแต่ว่าวันนี้เราเปิดเพลงช้านะก็เลยเลือกเอาแทร็กนี้มาฝากนะว่ามีคนขอไปนี้มาด้วยจะไปลาออกกันที่ไหนหรอฝังไว้ในผืนดินครับบิลลี่โอแกน

ลงเพราะๆของพี่เออนันต์บุญนาคหนุ่มที่เขาปฏิเสธในการขึ้นเวทีร้องเพลงคอนเสิร์ตทุกชนิดแล้วนะครับบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นจะจ้างเท่าไหร่ฉันก็ไม่ร้องเพลงแล้วนะนะพี่เออนันต์บุญนาคเสียดายเนาะโดยเฉพาะยิ่งเพลงนี้กลับมาดังอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะนั่นคือแทร็กที่ชื่อว่าขอแรงนั่นเองนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าในอาทิตย์หน้านะครับวันที่31พฤษภาคมผมเองเนี่ยจะกลับมาจัดรายการให้คุณได้ฟังกันนะครับเพราะว่าเป็นอาทิตย์ที่5นะเขาแจ้งมาว่าพี่โจมาจัดรายการนะโอเคเจอกันบ่ายโมงถึง5โมงเย็นเหมือนเคยนะครับส่วนใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมของลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับจะมีงานที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีมีมอบของให้น้องเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินและดีเจตั้งแต่ช่วง 11:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลาบ่าย 2:00 นะครับใครอยากจะไปร่วมพบปะอยากจะเจอทั้งศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะครับแล้วก็มีทั้งเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครไปด้วยนะครับย้ำอีกทีพิกัดคือโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเจอกันวันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามฟังครับมีภารกิจต้องไปอีกงานหนึ่งนะฮะเอ๊ะคุณลูกตาลมาหรือยังไม่รู้นะมาแล้วอ๋อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกับน้องลูกตาลต่อนะครับจัดรายการแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเท่าไหร่ฮะตีสามไม่ใช่ถึงเวลาเนี่ยทุ่มสองทุ่มใช่ไหมหนึ่งทุ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอน้องลูกตาลต่อถึงหนึ่งทุ่มคิดว่าจัดถึงตีสามน่าสนุกเลยผมเคยจัดนะผมเคยจัดแบบแปดโมงเช้าจัดไปถึงสองทุ่มอ่ะเออดีเจไม่มาฮะแล้วก็จัดกันยาวเลยอ่านข่าวเองด้วยฮะสมัยก่อนไปจัดคืนหนึ่งนะอ่ะทิ้งท้ายกับเพลงนี้ของคุณปานธนพรแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับขอบคุณ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุระทึกงานโซป้าเทียมเหยื่อรถไฟชนรถเมย์พลุตกใส่เด็ก11เจ็บสาหัสขณะที่เคลื่อนร่างเผาจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ8รายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษคือนางสาวเทียมพวงยอดหรือป้าเทียมอายุ57ปีชาวอำเภอปรางกูจังหวัดศรี

0: เกตล่าสุดวันนี้ญาติพี่น้องได้ประกอบพิธีขอขมาศพก่อนเคลื่อนร่างพระเทียมไปยังเมนวัดบ้านกระต่ายด่อนจังหวัดศรีสะเกษมีญาติและชาวบ้านมาร่วมอาลัยจำนวนมากแต่ระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนร่างไปยังวัดกลับเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อพลุที่จุดขึ้นฟ้าหน้าขบวนศพตกลงมาใส่เด็กชายวัย11ขวบซึ่งกำลังเล่นอยู่ในเปลนอนบริเวณหน้าบ้านของตนเองห่างจากการจัดงานศพประมาณ200เมตรทำให้เด็กถูกสะเก็ดพลุกระเด็นใส่บริเวณหางตาจมูกและตามร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้เร่งนำตัวเด็กชายวัย11ปีส่งโรงพยาบาลปรางกูเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนทางนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพพระเทียมเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติส่วนการเยียวยากระทรวงคมนาคมได้รวบรวมเงินช่วยเหลือจากขสมก.อรฟท.และบริษัทประกันภัยโดยได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน2ล้าน9หมื่นบาทและยังคงเหลือเงินช่วยเหลืออีก 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปตำรวจไซเบอร์เตือนแชร์คอมเมนต์ไลฟ์สดลามกเสี่ยงคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีมีการไลฟ์สดลามกอนาจารผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเบื้องต้นตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ไลฟ์อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศแม้ขณะนี้คลิปและบัญชีจะถูกลบไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังผ่านเครื่องมือพิเศษและการเช็ค URL ได้ปกติ Facebook หรือ Meta มีมาตรฐานชุมชนหรือcommunity standards สำหรับควบคุมเนื้อหาอยู่แล้วโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการคุกคามการฆ่าตัวตายหรือการละเมิดทางเพศซึ่งหากฝ่าฝืนระบบจะลดการมองเห็นซ่อนโพสต์หรือปิดบัญชีทันทีแต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะภาพและคลิปลักษณะดังกล่าวกลับหลุดรอดบนแพลตฟอร์มได้นานเกือบ2วันจึงมองว่าควรมี AI ตรวจสอบและปิดกั้นได้เร็วกว่านี้ส่วนข้อกฎหมายกรณีการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ4และวงเล็บ5ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกอนาจารหรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝากเตือนไม่ควรกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจจะเข้าข่ายมีความผิดเช่นเดียวกับผู้โพสต
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ

0: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะวันนี้วันที่24นะคะพฤษภาคมก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ของใครหลายๆคนแล้วก็วันนี้กลับมาประจำตำแหน่งแล้วนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็อยู่กับศิลปินแห่งชาติอาชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอา
1: สวัสดีจ้าลูก

0: ลูกตาลเจอลูกอะไร
1: จะบอกว่าหายไป2อาทิตย์ค่ะคุณอาพอดีไปภารกิจที่ต่างประเทศค่ะก็เลยไม่ได้เจอกัน
0: เอา
1: โอ้นะคะก็กลับมาแล้วค่ะคุณอาขานะคะกลับมาประจำการเหมือนเดิมแล้ววันอาทิตย
0: ์เป็นคนมองมาช่วยอย่าเรียกอย่าเรียกอาเลย
1: จ๋า
0: อย่าเรียกอา
1: เรียกอะไรดีเรียกพ่อเน
0: า
1: ะ
0: เรียกพ่อเรียกปู่ก็ได
1: ้แต่จริงแล้วเนี่ยเรียกคุณอาก็คือได้นะเพราะว่าคุณพ่อหนูเนี่ยปีนี้90แล้วคุณอา
0: โอ้90แล้ว
1: ใช่ค่ะคุณพ่อแล้วก็ฟังอยู่ด้วยนะคะ
0: อาใน87ไปแล้ว
1: นั่นแหละเลยเรียกคุณอาได้ไงค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนค่ะคุณอาขาเมื่อสักครู่นี้ที่เราเริ่มต้นชั่วโมงกันไปนะคะวันนี้เนี่ยตั้งก็เลือกเป็นเรื่องราวของฝนตกเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะบ้านคุณอาฝนตกไหมคะช่วงนี
0: ้ก็แต่พอจะตกลงมาเขาพรมบ้านหนาหลังคายังทำอะไรไม่เรียบร้อยต้องบอกว่าพระพายแล้วก็พอฟ้าพอฝนอยู่ทุกวัน
1: เดี๋ยวหนูไลน์ไปบอกก่อนพระพิรุณว่าโอ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตกลงมานะยั้งไว้ก่อน
0: เพราะที่บ้านนี่มันไม่มีใครงานเหลือก็ลูกสาวคนหนึ่งก็บางทีทำงานลูกสาวคนเล็กสุดที่ขอสมเด็จย่าไว้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บุ๋มกนกวันตอนนี้ยังไม่กลับมาก็ต้องให้ใครมาดูแลพ่อแทนอยู่ก่อน
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมเนี่ยเขามาช่วยจัดของจัดอะไรตัวอะไรเพราะว่าบ้านเราเหลือไว้นิดเดียวแต่ในสิงห์บุรียังมีนะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือบ้านที่อยู่กรุงเทพ
0: วัดสังหวายเลยบ
1: ัก
0: แรกที่จะเป็นนักร้องนี่แล้วก็ได้ปอนตรงบ้านแถวนี้มาธรรมดาที่มันกว้างที่เราจะไปสร้างให้แม่อยู่ตรงสิงห์บุรีบ้างสร้างยังไม่เสร็จแล้วพ่อก็เสียทั้งนี้ปี 1-3 แล้วก็แม่ก็เสียใจมากเพราะแม่แต่งงานครั้งที่2นะ
1: ค
0: ่ะเป็นม่าอยู่แต่ทางโน้นก็มีที่มีทางอยู
1: ่
0: เลยก็ไปจ้างยังไม่เสร็จแม่หมอเสียปีทั้งหนึ่งให
1: ้
0: ค่ะปลุกไว้กระบวนให้แม่แล้วก็ทำอะไรตัวอะไรให้เรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะแล้วบ้านที่พ่ออยู่ตอนนี้อยู่มากี่ปีแล้วคะที่ว่าเมื่อกี้นี
0: ้เฉพาะเอาที่บ้านนี้ใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ก็ประมาณปี2509 510เนี่ย
1: โอ้2
0: ใหม่ๆสมัยยังอยู่กับจุฬารัตน์
1: อ่ะน่าจะ50ปี50ประมาณนี้มั้ยคะพ่อ50กว่าปีละเนาะ50กว่าปีแล้วนะคะอ่ะเมื่อกี้พูดค้างไว้อยู่สำหรับเพลงค่ะคุณพ่อนะเราเริ่มต้นชั่วโมงมากับคืนฝนตกรุ่งเพชรแหลมสิงนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝนตกฟ้าร้องสอนคีรีสีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะคุยสายกับคุยหน้าไมค์กันเนี่ยก็คือฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่นะเป็นเสียงของพ่อชายเมืองสิงห์ของเรานี่เองแล้วก็เป็นผลงานการแต่งเนื้อร้องคำนองของครูไพบูลย์บุตรขันใช่ไหมคะคุณพ่อเพลงนี้
0: ใช่ตอนนั้นอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันมาอยู่จุฬารัตน
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะแต่งให้อาร้องทั้งหมดรู้จัก8-7หรือ8เพลงมาด้วยนะว่าน้องฟ้าร้องบ้านพี
1: ่
0: แล้วก็ที่ดังๆแม่ผิวพม่าในตาแขกและปออะไรหลายๆเพลงเนี่ยพ่อต้องนึกนานหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยสบาย
1: ใช่ใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อคือวันนี้หนูก็มานั่งเอ๊ะนะช่วงนี้ฟ้าครึ้มฝนตกนะเพลงพ่อเนี่ยมีเยอะมากเลยนะว่าเอ๊ะต้องมีสักเพลงแหละที่เกี่ยวกับฝนหนูก็ไปเซิร์ชหานะแล้วก็เจอเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยอุ๊ยวันนี้ต้องเปิดแล้วแหละให้เข้ากับบรรยากาศสักหน่อยนะคะโอเคแล้วช่วงนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพค่ะ
0: ก็ยังลักกระปิดลักกระเบิดอยู่เพราะว่าไปงานอะไรต่ออะไรที่มาตั้งก่อนงานชัยชนะบุญโชติแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าฉลองศิล

0: บินแห่งชาติสมศรีม่วงสองเขียวเขาวงจันทร์เลยเขาขออนุญาตเขาว่าวางงานไกลๆจะไปแล้วมันเราก็นั่งวินแชร์ด้วยถ้าเกิดเป็นพลาดพลั้งเสียหายหลายแสน
1: จ้า
0: หลายแสนเสียหายหลายล้าน
1: โอ้อะไรหายากด้วยใช่ไหมพ
0: ่
1: อ
0: หายาก
1: เออโอเคให้พ่อรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันก็อากาศบางทีมันร้อนจัดแล้วก็ฝนตกอีกอะไรอีกเนาะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพ่อก็ไม่ค่อยถูกกับเรื่องหนาวนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ถ้าหากว่าร้อนพ่อไม่กลัวเพราะคนเกิดสิงห์บุรีอยู่แล้วฝนมาพอสมควร
1: จ้าน
0: ะฝนตกฟ้าร้องฟ้าฟ้าร้องบ้านพี่อะไรต่ออะไรเงี้ยยุ่งใกล้ตัว
1: ได้เลยค่ะดีดีใจได้ยินได้ยินเสียงพ่อเนี่ยแฟนๆหลายคนก็โอ้ยนะคิดถึงพ่อนะคะวันอาทิตย์ก็จะได้คุยกันแบบนี้ พ่อคะมีงานเพลงนะคะฝากมาจากทางบ้านบอกว่าอยากฟังมาลัยดอกรักของชายเมืองสิงห์อยากให้พ่อแบบเล่าเรื่องถึงเพลงนี้สักนิดนึงก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ
0: เพลงใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเคยมีแฟนจะเป็นสาวละมง
1: โอ้
0: แล้วก็ขายพวงมาลัย
1: ค่ะ
0: ขายดอกไม้พวงมาลัยต่างๆนานาแล้วก็แฟนพอเพลงนี้ออกมาพับกินโอ้แม่ค้าพวงมาลัยที่แถวปากคลองตลาดบางทีเล่นที่ไหนนะ
1: จ้ะ
0: ร้อยพวงมาลัยยาวตั้งกับครึ่งโรงหนังนั่นน่ะ
1: โอ้โห
0: ย่ำไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงอมตะที่เรียกว่ามีหายากมาลัยด้วยกันเลยก็มีก็มาลัยดอกรักแล้วพอมายุคสองก็มาลัยน้ำใจ
1: จ้ะ
0: แล้วก็อีกหลายเพลงด้วยกันที่เกี่ยวกับมาลัย
1: นี่เดี๋ยวหนูจะต้องไปทำการบ้านมาเพิ่มเพราะว่าอย่างมาลัยดอกรักเนี่ยมาลัยน้ำใจเนี่ยเราจะเคยได้ยินกันบ่อยแต่น่าจะมีเพลงอื่นๆอีกที่พ่อบอก
0: แต่ตอนนี้อายุเหลือน้อยแล้วก็ไม่เคยได้ออกหน้าเวทีมาลัยไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันดอกไม้เหี่ยวง่ายเอาเป็นเศษสร้อยเป็นเศษสร้อยก็ได้เศษสร้อยทองคำแท้นะ
1: ค่ะอันนี้น่าจะดีกว่านะพ่อนะหนูก็อยากได้เหมือนกันนะพ่อนะเมื่อกี้กำลังนึกถึงว่าที่พ่อบอกว่าเนี่ยแบบแฟนๆก็คือร้อยมาลัยสวยๆพวงใหญ่ๆมาให้หน้าเวทีเนี่ยคืออันเนี้ยนะคุณผู้ฟังมาก่อนการเลยมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนเนี่ยโหดอกไม้จริงๆนะไม่ใช่ดอกปลอมดอกพลาสติกด้วยนะ
0: ทีนี้พ่อนะเคยไปปล่อยไก่เพียค่าโง่มาทีนึง
1: ยังไงจ
0: ๊ะที่ไปเล่นภาคเหนือใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะค
0: ่
1: ะ
0: เราก็นึกว่าเขาร้อยมาลัยไอ้ดอกมะลิ
1: จ้ะ
0: นะจะมีดอกมะลิกับดอกรักอะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าที่นั่นเขาก็คล้ายๆดอกมะลิอีกอันนึงนึกเราก็นึกว่ามาลัยไปพูดหน้าเวทีปล่อยไก่ไปเลยนั่นก็หอมหวนจริงๆคือดอกปีบใช่ไหม
1: แม่นเจ้าดอกปีบ
0: ใช่แล้วจักแล้ว
1: คล้ายๆไงคุณพ่อแบบสีขาวใช่ไหมล่ะสีขาว
0: แล้วเล็กกว่านิดหน่อยแต่หอมมากเลย
1: หอมค่ะหอมมาก
0: เดี๋ยวนี้ยังมีคนปลูกหรือเปล่า
1: หนูว่ามีอยู่ค่ะยังมีอยู่แต่อาจจะไม่เยอะมากเท่าสมัยก่อนที่แบบว่าเอามาร้อยเยอะขนาดนั้นค่ะ
0: ไปเจอที่ปาจินอีกอันนึงแฟนเพลงเข้ามาเออเพิ่งรู้นั่นแหละนี่ไม่ใช่ดอกรักนะนี่ดอกปี
1: เออโอ้โหแต่ว่านี่ไงคุณพ่อจริงๆแล้วแต่พ่อพูดถึงดอกปีบเนี่ยหลายคนเขาจะรู้จักในชื่อของกาสลองหรือว่ากาสลองค่ะคุณพ่ออ่า
0: ขอบใจมากเดี๋ยวจะมีชุดพิเศษรู้แล้วว่าดอกปีบนี่คือกาสลอง
1: ใช่ค่ะ
0: มีลองตะกาบ้าง
1: แล้วเขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะเป็นสมุนไพรที่บรรเทาอาการหอบหืดอะไรอย่างนี้ด้วย
0: อันนี้เลยเพราะว่าเพิ่งจะรู้จากนี้เนี่ย
1: จ้ะ
0: น่ะก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: น
1: ี่ล่ะเนี่ยค่ะก็โอ้ยทำให้นึกถึงบรรยากาศนะพ่อเนาะพอพูดถึงเพลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหตุการณ์ในความทรงจำนะคะในยุคนั้น
0: ครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยกันละกันนะคะมาลัยดอกรักพ่อชายมือ

จัดให้เลยนะคะที่ทางบ้านฝากมานะคะกับมาลัยดอกรักนะคะงานเพลงที่โอ้โหนะคะมีความทรงจำดีๆมากมายเลยนะคะของผู้ชายนะคะช่วงนี้มาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะเผื่อว่าช่วงไหนเนี่ยแบบโอ้โหฟังเสียงดีเจแล้วแบบอยากจะเห็นหน้าสักหน่อยนะว่าเสียงแบบนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถที่จะวาร์ปเข้ามาแวบเข้ามานะคะรับชมผ่านทางไลฟ์ของเราได้ใครที่เล่น Facebook นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ของเราเพจของเราเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะสมาชิกมีใครกันบ้างวันนี้โอ้โหขนาดวันอาทิตย์นี่ยังคึกคักเลยละเนี่ยนะคะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุธีบรรเทาทุกข์เนี่ยเขาบอกว่าระยองชัดเจนครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่อัญชลีน้องไบบอกมาครับนะคะคุณลุงเอกสิทธิ์บอกลุงมาช้าแต่ก็มานะเป็นกำลังใจให้นะน้องลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะน้องแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์บอกรับฟังอยู่ทางอุบลราชธานีนะคะน้องหนูดีน้องแชมป์นะจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนข้อความเมื่อสักครู่ตอนต้นชั่วโมงมันไม่เลื่อนค่ะคุณผู้ฟังไม่เห็นของใครเลยขออภัยด้วยนะคะพี่สลิดพี่สลิดนะคะแล้วก็มีพี่กฤชมนนะคะพี่ธมพี่ปัดนะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนาะนะคะข้อความนะคุณแม่ทันพิชานะคะ

ขาแล้วก็มีโอ้ยไปไหนแล้วล่ะข้อความเราหายอ่ะข้อความหายอ่ะเออเดี๋ยวนะใครที่ทักทายมาช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วเกิดว่าตันยังไม่ได้อ่านชื่อเลยนะคะยังไงรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนาะนะคะยังอยู่ด้วยกันยาวๆ2ชั่วโมงนะคะ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเนาะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะวันอาทิตย์ก็จะเป็นแบบว่าย้อนยุคฟังเพลงเก่าๆนะคะร่วมกับได้พูดคุยกับศิลปินแห่งชาติของเรานะคะคุณพ่อชายนะคะอาชายเมืองสิงห์ของเรานี่แหละในหลายๆคนนะคะคิดถึงเสียงแล้วก็ตอนจำได้ว่าเมื่อสัก 3-4 วันก่อนที่ช่วงเวลาที่ตันจัดรายการวันธรรมดาเนี่ยเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยมีสายหน้าใหม่จากคุณลุงท่านหนึ่งนะเสียงหัวเราะเนี่ยเหมือนพ่อชายมากนะหลายคนยังบอกเลยว่าเออนะเหมือนพ่อชายมากเลยเนี่ยนะคะแต่ขออนุญาตขออภัยในเรื่องของว่าจำชื่อไม่ได้นะคะพี่มิตรฉันทดีสวัสดีนะคะแล้วก็มีพี่สุทธิพจน์นะบอกว่าพี่สุทธิพจน์ทักทายจากเชียงรายนะคะชัดเจนครับนะคะขอฟังน้ำนิ่งไหลลึกครับนะคะของอาชายเมืองสิงห์นะได้เลยนะเดี๋ยวรออีกสักครู่เดี๋ยวเป็นช่วงท้ายๆดีไหมนะคะจะได้พูดคุยกับคุณพ่อด้วยเนาะให้คุณพ่อได้เล่าเรื่องราวของเพลงน้ำนิ่งไหลลึกเดี๋ยวดูจดไว้ก่อนข้อความมันงองแงนะคะนิดหนึ่งคือจะอ่านแล้วก็โอ้ยนะมันเลื่อนไปไม่ถึงคุณผู้ฟังอ่ะในช่วงนี้นะคะบอกว่าโอ้ยฝนตกนะดีเจแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่ดีนะเขาว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะร้อนนะคะคุณผู้ฟังนะคะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะอ้าวร้อนนี้คูลพลัสนะคะเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะที่จะมาเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้แบบทันใจ 3-4 องศาเลยคุณผู้ฟังนะคะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์นะคะสีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะแล้วก็ยังมีล้อนะคะทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะสุดคุ้มนะคะเพียง 1,190 บาทและรับฟรีทันที Cooling Packอีก4ชิ้นนะคะนำไปใช้ด้วยกันได้เลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-114-3990นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโอ้โหนะคะใครที่บอกว่าร้อนๆเนี่ยต้องจัดพัดลมสักหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะฮะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่หนูริ่งด้วยจ้านะคะสวัสดีจ้าน้องลูกตาแล้วก็คุณอาชายด้วยนะคะสวัสดีพี่ดำรงนะคะแต่ไม่ใช่พี่ดำรงวงทองนะแต่เป็นพี่ดำรงโพสิรินะคะนี่นะคะทักทายเข้ามาพี่พักดีขันเงินนะคะพี่ผาลีนะบอกสวดสวัสดีครับคุณดีเจคนสวยผมติดตามเป็นประจำนะหลงเสียงคุณดีเจลูกตานะมีเสน่ห์แล้วก็สวยมากเอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ นะพี่หานมิตรนะบอกว่าร้อนภายนอกแต่เย็นภายในเมื่อได้ฟังรายการของลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้อยู่แถวหูบอนฝนไม่ตกนะฟ้าสว่างดีนะจ๊ะนะฮะส่วนพี่เทวาบอกว่ากำแพงแสนร้อนมากเลยจ้ะดีเจนะคะพี่อนุชาบอกว่าสงสัยจะต้องกด F5 รีเฟรชตลอดนั่นน่ะสินะคะนะฮะมันค้างนะคะทักทายพี่สุนทรด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้
มีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะทางหลังไมค์โอ้นะคะเพลงของผู้ใดดีล่ะเนี่ยนะคะหลายท่านหลายคนเลยอ่ะนี่จัดเพลงแบบว่าสนุกสนุกให้กันละกันนะคะพี่เน่งพี่เน่งบึงกลุ่มนี่ก็เป็นแฟนประจำ

ช่วง4 ทุ่มถึงเที่ยงเที่ยงคืนในวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ เออนะเดี๋ยวจัดให้เลยเพลงเอ้าไปไหนเนี่ยเดี๋ยวหาเพลงแป๊บหนึ่งสงสัยดีเจพิมพ์ผิดแน่เลยนะคะเขาขอเพลงจำม่ำจำม่ำจำม่ำนะคะเพลงเยอะมากเลยคุณผู้ฟังนี่นะคะหาเจอแล้วปึ๊บไปฟังกันเลยค่ะมอเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการทุกท่านเลยนะจ๊ะ

จัดให้2งานเพลงเลยนะคะก่อนหน้านั้นกับจำม่ำนะคะงานของพ่อชายมึงสิงเนาะนี่ค่ะที่พี่เหน่งบึงกลุ่มแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็ที่จบไปกับปีหน้าแต่งแน่นะคะยอดรักสลักใจนะคะพอดีว่ามีคนที่เขาสดๆอยู่แถวๆนี้นะ เขาบอกว่าเปิดให้หน่อยนะสิเพลงนี้นะคะก็จัดให้ไปเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือนะคะจะฝากเข้ามาเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะมีข้อความมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงเลยนะขออนุญาตอ่านข้อความย้อนนิดนึงนะคะอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะบอกสวัสดีค่ะคนสวยนะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโดบิตะของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาจากพี่วิภาด้วยสำหรับกลางดาวเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนะฮะหลายๆคนก็ทักทายเข้ามาในหลายช่องทางสวัสดีคุณแม่หย่อนสวรรค์นะคะพี่โสพินพี่สมชายนะฮะคุณยายนาอาหารตามสั่งด้วยนะคะคุณพระแววเหรอคุณพระแววนะคะสวัสดีดีเจครับนะคะพี่สมพรหมื่นจบนะคะแล้วก็พี่วันนี้พี่เรดมี่โอ้โหหลายๆคนทักทายเข้ามาพี่แก้วสะพานใหม่บอกสวัสดีคุณอาไลออนแมนซิตี้แมนซิตี้ไลออนพามพามอันนี้เล่นมุกหรือเปล่าสวัสดีพี่พี่ขวัญหรือเปล่านะคะข้างวันพี่กังวันเหรอหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะบอกว่าลำปางชัดเจนนะครับนะฮะทักทายทุกท่านเลยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ดำรงนะพี่ดำรงเนี่ยเขาฝากเพลงเข้ามานะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอาซ้อนเพชรสอนสุพรรณกับรักมา5ปีอ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้จัดให้นะคะกับรักมา5ปีแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อแล้วก็พูดคุยกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ของเราด้วยค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: มาแบบว่าเสียงหวานๆเลยนะคะของคุณแม่เรียมดาราน้อยนะคะกับที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะที่คุณแม่ธันพิชานะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังใหม่ก็จัดให้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อชายอยู่ในสายกับเราแล้วคุณพ่อคะ
1: จ้า
0: เออนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ไปคุณพ่อมีแฟนรายการแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้นะคะ
1: แล้วลูกตาล
0: จ๋า
1: ตอนนี้อัดเสียงไปมั่งหรือยัง
0: หมายถึงว่าเพลงของหนูเหรอคะพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ใช่
0: มีหลายเพลงค่ะพ่อมีหลายเพลง
1: อ๋อก็เดี๋ยวก็เอาเพลงของสมเจียนพานทองไปอัดมั่ง
0: โอ้โห เพลงอะไรดีล่ะแต่จริงๆแล้ว
1: แต่ไปสำรวจดูก็แล้วกัน
0: จ้าจริงๆ16หย่อนหย่อนที่หนูร้องไปเนี่ยคือคนขอบ่อยมากพ่อแฟนรายการ
1: เดี๋ยวจะให้สักสองตำเพลงไปลองก่อน
0: ได้ค่ะพ่อขอบพระคุณมากมากค่ะพ่อคะ
1: ได้มีวาสนาเป็น
0: จ้า
1: ได้แต่งเพลงให
0: ้อุ้ยเป็นวาสนาของหนูมากกว่าค่ะพ่อขาเป็นวาสนาของหนู
1: พ่องงเหมือนกันว่าทำไมใช้นามสกุลชนพิชานึกว่าเกิดชนบุรี
0: ชื่อค่ะพ่อลูกตาลคือชื่อเล่นค่ะชนพิชาเป็นชื่อจริงที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ค่ะ
1: โอเค
0: ใช่ค่ะคุณพ่ออ่ะเมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการนะคะ3สายโทรมาขอเพลงเดียวกันหมดคุณพ่อนะคะ คือคุณยายแสงพี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็จ่าออดพิจิตรเนี่ยเขาบอกว่าอยากฟังพ่อแก่แม่เฒ่าคุณพ
1: ่อได้เลย
0: ให้คุณพ่อเล่าเรื่องพูดถึงเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าสักนิดนึงก่อน

0: ่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะ
1: พ่อแก่แม่เท่านี้เราก็ไล่เราไปหลายเที่ยวแล้ว
0: โอ้หรอพ่อหรออ๋อแสดงว่าคนขอบ่อยนะพ่อนะ
1: คนขอบ่อยเพราะว่าเป็นงานร่วมกันกับเด็กคนหนึ่งเมื่อก่อนอยู่วงศรีพลายใจพระ
0: อ๋อค่ะ
1: มันพดถูกแสงแล้วก็พอดีออกจากวงศรีพลายใจพระก็ชอบชายมังสิงก็แล้วก็มาไอเดียเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าเนี่ยมันคล้ายกับเพลงที่พ่อแต่งไว้แล้วเลยก็เลยเป็นผลงานร่วมกัน
0: โอ้มีการเขาเรียกว่าถ้าสมัยนี้คือเขาเรียกฟีเจอริง
1: ไม่ใช่แล้วก็เพราะว่าที่บ้านนั้นก็ทำนาในดงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ญาติพี่น้องก็นะไม่ใช่เป็นแฟนกันนะแต่ว่าก็ชีวิตคล้ายๆกันเรามาอยู่กรุงเทพเขาอยู่เขามาอยู่กรุงเทพก็เลยพัลนาท่านเพราะเมื่อก่อนเคยไล่ควายให้มาแล้วเลยนาอยู่ใกล้กันเหมือนเพื่อนกัน
0: โอ้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเพลงนี้แฟนๆรอฟังอยู่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่แล้วไปต่อชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงเรายังอยู่ด้วยกันนะคะกับศิลปินแห่งชาติอาชายเมืองสิงห์และลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อ

0: ใช้หูฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18:00 นถึง20:00 นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
4: ครับ
5: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ
4: ครับ
5: ก็หลายคนนับถอยหลังเลย
4: ครับ
5: แล้วก็ธนาคารกรุงไทยณขณะนี้ครับ
4: ใช่ครับ
5: คาคล่ำไปด้วยคนไปขออัปเดตข้อมูล
4: ใช่เพราะวันนี้ก็มีเปิดเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันนะพี่รองเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยธนาคารเขาก็จะหยุดวันอาทิตย์ไงแต่ว่าธนาคารที่อยู่ตามห้างเนี่ยก็จะเปิดตามเวลาห้างแล้วก็ไม่รู้ว่าบางสาขาเนี่ยก็จะปิดทำการในตามเวลาห้างเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวเนี่ยคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์กรุงไทยเนี่ยคาคล่ำไปด้วยผู้คน
5: ซึ่งต้องย้ำอย่างนี้นะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบลงทะเบียนนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเขาเปิดพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับ6:00 เป็นต้นไปเนี่ย30ล้านคนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปน่าจะครอบคลุมครบทุกคนนะ
4: ครับ
5: สำหรับคนไทยที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะ
4: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือระยะเวลาเนี่ยคือไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้วันเนี้ยแล้วปิดเลย
5: ครับ
4: มีตั้งแต่25 ถึง 29แล้วก็อย่างที่พี่ลงบอกไป30ล้านเสียง
5: 30ล้าน
4: 30ล้านคนล้านสิทธิ
5: ์ครับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยครอบคลุมหมดฮะเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณสัก13.2 ล้านใช่ไหมอันนั้นเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยจะโอนเงินเพิ่มให้กับคุณที่ได้อยู่แล้วแต่ละเดือนเนี่ย300 บาทจะโอนเพิ่มไปอีก700
4: ครับ
5: เป็น 1,000 บาทนะครับก็อันเนี้ยเขาต่างจากไทยช่วยไทย
4: ครับ
5: นะฮะอันเนี้ย 1,000 บาทคุณสามารถไปซื้อของในร้านธงฟ้าได้เลยนะฮะแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ย30ล้านเนี่ยนะฮะรัฐบาลบอกว่ายังไม่ต้องเร่งลงกันตอนพรุ่งนี้เช้านะฮะเดี๋ยวระบบมันจะล่มซะ
4: ใช่เพราะว่าก็มีบทเรียนในเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของพลเอกประยุทธ์จนถึงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆโครงการที่พอเปิดลงให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
5: คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของใครมาก่อนได้ก่อนไงใครลงทีหลังอาจจะเสียสิทธิ์ก็คือโควต้าสิทธิ์นั้นเต็มไปหมดแล้วก็เลยต้องไปเร่งลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าอะ
4: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้30ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยคนใกล้ตัวนะพี่รองนะผู้ฟังพอรู้ว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็จะมาถามข้อมูลตลอดว่าต้องรีบไหมต้องสแกนอะไรยังไงไหมจะต้องมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครมีมือถือใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอัปเดตไปก่อนเลยเพราะว่าแอปพลิเคชัน

0: ของเป๋าตังค์เนี่ยเขาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วคือถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้อะไรกับแอปนี้เลยเนี่ยก็คงจะต้องมีการอัปเดต
1: ก็พออัปเดตเป๋าตังค์แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยมันขึ้นมาเลยฮะ
0: ฟีเจอร์เลย
1: จะขึ้นมาเลยฮะไทยช่วยไทยพลัสเลย
0: ครับ
1: นะครับก็วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปทำยังไงนะครับก็คือดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะอาจจะไม่มีโหลดนี้มาก่อนเลยนะฮะ
0: ครับ
1: โหลดแอปนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนตั้งค่า G Wallet ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดนะฮะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เมื่อกดลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยนะครับรอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
0: ครับเพราะว่าคือมันก็เหมือนอย่างรอบที่แล้วที่ล่าสุดนั่นจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะที่มันจะมีก็มีนี่แหละเรื่องของความตื่นตัวว่าจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าคือคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วคนที่เคยได้รับสิทธิ์เรื่องของคนละครึ่งมาก่อนแล้วเนี่ยคือบางคนบอกว่าฮะคือได้แล้วเหรอเพราะว่าบางคนคือแค่กดรับสิทธิ์เฉย
1: ๆได้เลย
0: ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนที่เคยรับสิทธิ์มาแล้วเนี่ยคือไม่ต้องกังวล
1: เนี่ยอย่างผมเนี่ยต้องรอลุ้นเพราะรอบที่แล้วผมไม่ได้ไงคือเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ให้สแกนหน้าทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่ได้ไง
0: ครับว่าจะต้องมีการเติมคิ้วหรือว่าเพิ่มปรับแคปอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ปรากฏว่าเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ถึงนะฮะก็เลยเสียสิทธิ์ไป
0: ค
1: ราวนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ครับว่าเราจะต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่เลยหรือเปล่าส่วนคนที่เคยได้ตั้งแต่รอบที่แล้วนี่นะฮะก็อาจจะแค่กดรับสิทธิ์เท่านั้นเองยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองนะ
0: ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแหละใครที่เคยรับสิทธิ์ไว้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าหลังต่างๆนายคือแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องอัปเดตไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแอปเนี้ยมันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้มันกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็จะใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะฮะ200บาทเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไปซื้อของนะครับภาครัฐจะออกให้ 60% เราออก40เอาตัวเลขกลมๆเลยซื้อของ100บาทเนี่ยเราจะเสียแค่40บาทระบบจะหักไปเองฮะแล้วก็ใช้ได้สูงสุด200บาทแต่ว่าเดือนนั้นคุณต้องวางแผนดีๆนะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลโอนให้เนี่ยสะสมเป็นเดือนต่อไปไม่ได้นะถ
0: ้
1: าใช้ไม่หมดตัดทิ้งเลยนะครับอีกเดือนนึงเขาโอนให้คุณอีกนะฮะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนกันดีๆนะฮะแล้วก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะถ้าเกิดมีเวลาเหลือนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือมติของที่ประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาครบแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้จะลงทะเบียนกันอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ครม.เห็นชอบแล้วด้วยก็คือเรื่องของ
0: ฟรีวีซ่าน
1: ะฮะ60วันโอ้โหผลการสำรวจมานะฮะว่าคนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอานานสุดเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก20กว่าวัน
0: น่
1: ะนะฮะไม่มีใครอยู่60วันน้อยมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเราให้ฟรีวีซ่าไป60วันเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาไง
0: อ
1: ันนี้มากันหมดเลยไงฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่หวังดีอาจจะมาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าจะมาทำอะไรที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาด้วยไงครับแล้วมันก็ส่งผลต่อภาพลบบ้านเราพอสมควรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะลองมาทบทวนดีกว่าไหมนะฮะว่า60วันเนี่ยนะฮะควรจะมีการปรับลดลงกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเอา30วันพอไหมเนี่ยนะฮะซึ่งพอนำเสนอที่ประชุมครม.วิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ผลกันแล้วเนี่ยนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยนะครับเท่าไหร่นะ93ประเทศใช่ไหม
0: ใช่93ประเทศและดินแดนแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ยกเลิกเลยก็จากเดิมเนี่ยบางประเทศได้ถึง60วันก็จะลดเหลือเกณฑ์เดิมก็คืออยู่ที่30วันแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เลยทันทีเพราะว่ายังต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ในระหว่างเนี่ยก็ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศก่อนว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซ
1: ึ่
0: งหนึ่งในหน่วยงานนั้นที่เราจะเชิญมาพูดคุยกันในวันนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: นั่นก็คือ
0: แอตตาน
1: ะฮะสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับว่ามีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเนี่ยกลับไปใช้รูปแบบเดิมมันจะมีผลต่อภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าคุยกันครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10%

ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: เดี๋ยวช่วงแรกเราจะคุยเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.เขาก็เห็นชอบนะฮะขอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการหั่นวีซ่านะครับลงมาเหลือ30 วันนะครับจากเดิมเนี่ยเราให้ไป60 วันนะครับแต่มันมีประเด็นเรื่องของ
2: ทุนเทา
3: ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะฮะเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุทำให้ภาพลบการท่องเที่ยวของเราค่อนข้างจะเสียหายก็มีการคัดมีการกรองกันนะฮะเราก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเขาอยู่ยาวประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ไม่น่าจะถึง60 วันก็ลองเคาะลงมาเหลือ30 วันจะมีผลอะไรกับภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้านะฮะให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับคือ
4: แบ็คการ์ดคือประเด็นครับเชิญครับ
3: ก็ประเด็นที่จะถามเนี่ยฮะก็คือเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยฮะที่ครม.บอกว่าให้กลับมาเหลือ30 วันนะฮะมันจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมครับ
4: ประเด็นแรกนะครับก็การที่เรายังยกเว้นวีซ่าแต่ลดจำนวนวันก็จะไม่มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวปกติเนาะเพราะจากผลสำรวจจากผลสำรวจปกตินะครับ โดยที่เราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดอย่างยาวสุดก็คือตลาดยุโรป
3: นะ
4: ตลาดยุโรปก็ไม่เกิน21 วันแต่ถ้าตลาดเอเชียหรือว่าตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ประมาณ7 วันซึ่งเป็นสัดส่วนของตลาดmarket share ถึง 70% ท
3: ี
4: นี้พอเรามาดูลักษณะนี้นะครับก็โดยหลักการแล้วลดเหลือ30 วันเนี่ยในฐานะที่เราทำตลาดอินบาวของแอตต้านะครับก็ไม่มีผลได้ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเน
3: า
4: ะยกเว้นในกรณีที่เราอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่มีกรณีพิเศษที่ต้องการมาเรียนหรือว่ามาทำเวลเนสหรือมารักษาโรคต่างๆอ
3: ัน
4: นี้ก็คงจะเป็นกรณีที่มันเป็นตลาดที่กลุ่มที่เป็นการเฉพาะทางแต่ว่าทางรัฐเองก็มีวีซ่าพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการลดจำนวนวันแต่ไม่ได้ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อตลาดใดๆครับ
3: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราอยากคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยไหมครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองก็บอกว่าโอ้โหคือตั้งเป้าตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีนะไม่เอาละขอคุณภาพดีกว่าเนี่ยดร.มองยังไงครับ
4: ก็หลักๆ ก็เป็นเช่นนั้นครับว่าตอนแอตต้านำเสนอเรื่องการยกเว้นวีซ่าเราก็นำเสนอที่ไม่เกิน30 วันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยทางครม.ก็เห็นว่าการยกเว้นเมื่อสมัยท่านรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาเนาะก็มองว่าการที่ให้ระยะยาวหน่อยก็จะได้ควบคุมกับตลาดที่กว้างขึ้นตลาดเวลเนสหรือตลาดที่ต้องการที่จะมาเรียนคอร์สมวยไทยต่างๆแต่ทีนี้หลังจากที่มันเป็นช่องว่างระหว่างการที่เราทำขอ60+30คือ90 วันก็กลายเป็นช่องว่างของให้บุคคลไม่พึงประสงค์กลับเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าข้อการที่เราลดวันที่จะให้ยกเว้นวีซ่าก็ถือว่าเป็นการลดช่องว่างตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการยกเว้นการยกเลิกทั้งหมด93 ประเทศแล้วให้กลับไปใช้เงื่อนไขที่มีการตกลงต่อกันตอนนี้ตลาดที่จะมีปัญหาสำหรับเวลานี้ก็คือตลาดอินเดียเนาะเพราะตลาดอินเดียเนี่ยก็เดิมไม่ได้รับการยกเว้นหรือมันไม่มีข้อพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่ยกเว้นวีซ่าระหว่างกันแล้วเรากำลังที่จะ

0: มีมาตรการให้ตลาดอินเดียมาทำวีซ่า on the arrival เมื่อทำวีซ่า on the arrivalจะต้องมีค่าธรรมเนียมประมาณ1หรือ 2,000 บาทเนี่ย
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้มีผลแน่นอน
1: mm-hmm.
0: เพราะว่าตลาดอินเดียเป็นตลาดที่ price sensitive แล้วเดิมเขาได้รับการยกเว้น ถ้าเกิดยกเว้นแล้วแล้ว60วันลดเหลือ30 15วันผมว่าไม่มีปัญหา
1: mm-hmm.
0: แต่ไปยกเว้นแล้วเสร็จแล้วให้เขาต้องมาทำวีซ่าแล้วต้องจ่ายเงินอีกอันนี้มีปัญหาแน่นอนซ
1: ึ่
0: งตลาดอินเดียถือว่าเป็นตลาดใหญ่เนาะ มีตลาดนักท่องเที่ยวเกิน2ล้านคนต่อปีแล้วถ้าเกิดเรายกเว้นเรายกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้เขาแล้วเรามาเก็บเงินเนี่ย
1: mm-hmm.
0: ผมคิดว่าจะมีปัญหามากโดยเฉพาะตลาดเวดดิ้งกับตลาดอินเซนทีฟ
1: mm-hmm.
0: เพราะว่าอินเดียนั้นนิยมจะพาพนักงานก็ดีหรือว่าพาเจ้าหน้าที่บริษัทใหญ่กลุ่มนึง 1,000 คน 2,000 คนถ้าอยู่ดีมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหัวละ 2,000 บาทเนี่ย
1: mm-hmm.
0: ผมเชื่อว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาประเทศไทยแน่นอนสำหรับตลาดกลุ่มนี้ครับ
1: อืมแล้วมันก็จะกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของเราถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านปลัดกระทรวงนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นคือการยกเว้นวีซ่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็น
1: ครับ
0: แต่ว่าการยกเว้นวีซ่าต้องมีมาตรการรองรับมาคัดกรองเราเรียกว่า open tourismบวกกับสมาร์ทสกรีนนิ่งเนาะการสมาร์ทสกรีนนิ่งก็คือเราอาจจะวางระบบเหมือนกับที่เกาหลีทำเรื่อง KETA แล้วก็ญี่ปุ่นกำลังทำเรื่อง JETA ก่อนที่เราจะไปเราต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จัดการคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์เช่นเคยเข้าเมืองผิดกฎหมายไหมเช่นมาถี่เกินไปหรือไม่หรือคุณเข้ามาแล้วคุณเคยอยู่เกินกำหนดไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองแล้วก็ตม.ก็จะเป็นการรีเช็คซึ่งตรงนี้เราควรทำเรื่องนี้คือยกเว้นวีซ่ายังต้องมีเพื่อการแข่งขันกับ
1: ช
0: าติไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลย์แต่เราก็ใส่ตัวมาตรการสมาร์ทสกรีนนิ่งเนี่ยเข้าไปทำโปรไฟลิ่งมาว่าคนนี้เข้ามาเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์หรือไม
1: ่
0: หรือเขาเข้ามาถี่เกินไปแล้วเคยทำผิดโน่นนี่นั่นเราก็สามารถบล็อกคนเหล่านี้ได้ถ้าแบบนี้นะครับมันจะไม่มีผลแต่ถ้าอยู่ดีเรายกเลิกเขาเลย แล้วเราให้เขามาทำวีซ่าแล้วต้องเสียเงินอีก ผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับ
1: ความเชื่อมั่นจะหมดจะหายไปอันนี้แสดงว่ารัฐบาลเองก็ต้องแยกเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของความมั่นคงอันนี้มันต้องแยกกันให้ชัดใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับก็คือว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คู่กันแต่ต้องแยกกันนะครับก็คือการทำเรื่อง easy asset หรือการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองก็เป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นทำให้เราสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับประเทศอื่นๆได้แต่มาตรการในการคัดกรองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องมีมาตรการมารองรับกับการที่ open tourism เหมือนกับผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เวลาเราไปจีนเราก็ได้รับการยกเว้นแต่ถามว่าพอเราเข้าจีนแล้วเนี่ยเขามีระบบ screening มีระบบสแกนหน้าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องสแกนหน้าเราต้องใช้พาสปอร์ตนั่นหมายถึงว่าเขามีระบบการตรวจจับแล้วก็ในการที่เราไปท่องเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่เขามีมาตรการในการดูแลและ follow เราตลอดเมื่อเรามีปัญหาหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือเขาเข้ามาถึงเราได้ทันทีส่วนหนึ่งเราอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการที่พอจะละเมิดสิทธินักท่องเที่ยวไหมแต่เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีความกดดันอะไรเหล่านั้นแต่ถามว่าเวลาเราอยู่ที่นั่นเราทำอะไรก็แล้วแต่มันมีระบบตรวจจับอยู่ใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นว่าวันนี้บ้านเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้คือคุณก็ต้องเปิดตลาดแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องวางมาตรการควบคุม
1: ประเด็นนี้ฮะด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์มองยังไงฮะกรณีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศลดยอดจำนวนนักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเลยอะแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพเราอยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพฮะลดจาก33ล้านให้มันลงมาหน่อยนึงดร.มองยังไงครับ
0: คือประเด็นแรกเนาะผมคิดว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนโยบายเนี่ยพอบอกว่าต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพ
1: ครับ
0: ฝ่ายนโยบายต้องเอาให้ชัดว่าคำว่าคุณภาพของฝ่ายนโยบายนั้นdefinition หรือนิยามมันเป็นอย่างไรถ้าท่านบอกว่าฝ่ายท่านต้องการว่าคนที่มาเอาเฉพาะเศรษฐีมาเที่ยวแล้วคนอื่นไม่ต้องอย่างนั้นก็ต้องวางมาตรการอีกอย่างแต่ปัญหาคือเรารับได้ไหมกับอยู่ดีนักเที่ยวลดหดหายไปแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังต้องการจำนวนนักเที่ยวเข้ามาในภาวะที่บ้านเราเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาเนาะเราก็ต้องการเงินจากต่างประเทศเข้ามา

0: จับจ่ายใช้สอยผมยกตัวอย่างง่ายๆปีที่แล้วที่เรามีปัญหาตลาดจีนถูกไหมครับ
1: เ
0: รื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยคนจีนไม่เข้ามาบรรทัดทองเจ๊งเยาวราชเจ๊งหลายๆที่ SME เจ๊งไปหมดเพราะไม่มีนักเที่ยวถ้าอยู่ดีวันนี้เราบอกเราต้องการเฉพาะนักเที่ยวคุณภาพคำว่าคุณภาพของท่านต้องคุยให้ชัดว่าคุณภาพแบบไหนในความต้องบอกว่าในฐานะที่ผมทำงานวิชาการด้วยเนาะพอเราคุยถึงเรื่องคำว่า high quality หรือว่า quality tourism หรือว่า high value tourism ที่ฝ่ายภาครัฐมักจะพูดอ่ะนั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามามีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วก็เคารพกฎกติกาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
2: ค
0: ือคนเหล่านี้คนทั่วไปเขายังมาเที่ยวได
1: ้
0: แต่คุณต้องเคารพเราต
1: ้
0: องปฏิบัติตามกฎหมายของเราเนาะเพราะฉะนั้นมาตรการของเราที่มีเพียงแต่เราทำมาตรการที่สกรีนนิ่งให้ดีแล้วเราก็พยายามปิดปากให้บุคคลที่ไม่พึงประสงค์อยากเข้ามาแล้วคนที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเราก็พยายามที่สกรีนออกไปแบบนี้แหละครับเราก็จะได้นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการแต่ถามว่าเราจะต้องไปลดปริมาณเลยไหมผมคิดว่าถ้าเรามีมาตรการไอการที่มันจะมีผลกระทบต่อปริมาณนักเที่ยวมันมีแน่น
1: อ
0: นแต่อย่าไปบอกเลยว่าเราจะลดกี่ล้านหรืออย่างไรแต่
1: ผม
0: คิดว่าทำอย่างไรให้มันมีความเป็นธรรมชาติว่าเรายังไงเราก็ยังต้องการปริมาณที่นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพในระดับหนึ่งที่สำคัญคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไทยแล้วเข้ามานะครับแล้วก็ประพฤติตัวตามกฎหมายแล้วก็ออกไปตามเวลาผมว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการในเวลานี
1: ้ครับคือจุดประสงค์ของภาครัฐเองก็คืออยากจะ1ให้พำนักนานวันขึ้นการจับจ่ายใช้สอยตัวหัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะจำนวนยอดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าแต่ละปีให้มันเพิ่มสูงขึ้นอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเราต้องการนักเที่ยวที่เข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นอยู่นานขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแต่ประเด็นคือวันนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนหรือเรามีโมดิเวชันหรือมีแรงดึงดูดอย่างไรให้นักเที่ยวสามารถอยู่ได้นานขึ้นเช่นวันนี้เราต้องการนักเที่ยวมาเที่ยวเมืองหลักแล้วไปเมืองรองปัญหาคือจากเมืองหลักไปเมืองรองระบบคอนเนคติวิตี้หรือว่าระบบการเชื่อมโยงไปเราทำได้ดีหรือยังสองข้อมูลของเมืองรองที่เรามีเราบอก55จังหวัดมีmarket share แค่ประมาณสัก 25% กันในขณะที่อีก22จังหวัดมีถึง 74% เนี่ยก
1: ็
0: คือเราก็ต้องไปดูว่าข้อมูลบนออนไลน์นั้นดังด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองมันมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงท
1: ่
0: านก็ลองไปดูว่าถ้าเวลาท่านเสิร์ชภาษาอังกฤษว่าคำว่าประเทศไทยหรือแหล่งท่องเที่ยวใดไทยมันก็จะขึ้นอยู่ไม่กี่จังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักถูกไหมแต่พอเราต้องการไปเสิร์ชเมืองรองเราจะหาแทบจะหาไม่เจอเลยกับข้อมูลที่เป็นภาษาต่างประเทศแต่เราจะเจอแต่ภาษาไทยแล้วเมื่อเราเจอภาษาไทยตลาดเมืองรองทุกวันนี้ยังไงก็ต้องอาศัยคนไทยท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงกับบริหารการบริหารจัดการกับเป้าหมายที่มีเนี่ยมันต้องมีความสอดคล้องนะผมว่าสิ่งเหล่านี้คือมิติที่วันนี้ภาครัฐต้องมองให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูให้ละเอียดขึ้นครับ
1: แม็กโดยเฉพาะเรื่องของตลาดเมืองรองเนี่ยฮะ55จังหวัดเนี่ยก็คุยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะฮะว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวจากจังหวัดหลักๆ 6-7 จังหวัดเนี่ยครับดร.ฮะรัฐบาลต้องทำอะไรฮะแล้วตอนเนี้ยเขาเริ่มทำแล้วหรือยังฮะโดยเฉพาะโลจิสติกการส่งต่อนักท่องเที่ยวระบบคมนาคมขนส่งมันเพียบพร้อมไปแล้วหรือยังฮะหรือว่ามันยังขาดอะไรครับ
0: คือหลักๆนะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็พยายามทำอยู่เนาะแต่ว่าการทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาแค่ว่าการขยายถนนจากเมืองหลักไปเมืองรองแต่ละเส้นมันต้องใช้เวลา
1: ครับ
0: 2เนี่ยนะครับระบบโลจิสติกที่วันนี้เราต้องการรถไฟความเร็วสูงจนบัดนี้ความเร็วสูงเราก็ยังไม่เกิดเราก็ยังใช้เวลาถูกไหมครับ3เนี่ยนะครับเอาแค่สนามบินที่คิดว่าเรามีความสะดวกที่สุดและบินทางอากาศเพราะเรามีสนามบินเนี่ยเมืองเล็กเมืองน้อยเราก็มีสนามบินทั้งนั้นแต่ท่านเคยสังเกตไหมครับทุกครั้งพอเราบินลงสนามบินเมืองรองจากสนามบินเข้าเมืองยากแสนยากเอาแค่ง่ายๆจากอู่ตะเภาก็พอเขาลงอู่ตะเภาเนี่ยนะครับจะเข้าระยองหรือเข้าพัทยาลองไปดูสิครับว่าเราเรียกรถสาธารณะมันยากขนาดไหนแม้กระทั่งวันนี้เราไปภูเก็ตซึ่งมีเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายเราก็ยังมีปัญหากับระบบขนส่งสาธารณะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือข้อกวดที่เราต้องเร่งดำเนินการอย่างวันนี้จีนกว่าที่เขาจะยอมเปิดแลกเปลี่ยนวีซ่าฟรีกับเราสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาทำระบบรถไฟความเร็วสูง

0: ทั้งประเทศ 43,000 กิโลเมตรความยาวเมืองหลักเมืองรองคุณไปที่ไหนคุณก็สแกนหน้าขึ้นรถไฟคุณไปได้หมดเห็นไหมครับคือความพร้อมในการที่เขาบอกว่าเขาต้องการขยายนั่งเที่ยวออกไปยังเมืองต่างๆอย่างน้อยรัฐบาลมีระบบการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอสมควรแล้วก็ไปยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนนั้นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องกลับมาแล้วก็ต้องพยายามมารณรงค์แล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีความพร้อมเราไม่แปลกที่เรามี7จังหวัดหลักที่เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไม่ว่าภูเก็ตเชียงใหม่นะครับกรุงเทพพัทยานะครับหรือแม้กระทั่งกระบี่นะจังหวัดหลักๆเหล่านี้มันเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วเพราะนักท่องเที่ยวเขามาเขาก็ต้องไปเมืองที่เขารู้จักไปได้ยินแล้วก็เดินทางได้ไม่ยากผมว่าอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาแต่เราจะทำยังไงให้เมืองหลักเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในการที่มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วทำอย่างไรให้เมืองหลักเหล่านี้เป็นแม่ไก่พาลูกไก่คือเมืองปริมณฑลที่อยู่รอบข้างเนี่ยแหละครับเติบโตไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะเป็นวิธีการทำงานที่มันสามารถจับต้องได้แล้วมันตอบสังคมได้ที่สำคัญก็คือมันทำให้เรานั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพครับ
1: ครับแล้วปีนี้ประเมินยอดนักท่องเที่ยวยังไงดีฮะด็อกเตอร์ครับยังกลับมาก่อนจำนวนก่อนโควิดแล้วหรือยังฮะตอนนี้ครับประเทศไทยเราครับ
0: ยังครับเพราะว่าเราก่อนโควิดแล้วเกือบ40ล้านเนาะตอนนี้เราก็ปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านก็ถือว่าเป็น worst case นะครับแต่ยังไงถ้าเกิดเราได้สัก33ล้านก็ต่ำกว่าปีที่แล้วหรือว่าพอๆกับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าปีนี้มันเป็นผลกระทบทั้งโลกและที่สำคัญก็คือเรื่องวิกฤตสงครามทำให้ต้นทุนค่าน้ำมันมันแพงอันนี้มันต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงเพราะตั๋วบินมันขึ้นมาเท่าตัวเวลานี
1: ้
0: ประเทศมีผลหมดเพราะนั้นเราเองก็ต้องรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ทำยังไงนะครับให้ฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้วผลกระทบน้อยที่สุดครับ
1: 30กว่าล้านก็จริงฮะแต่ว่าจำนวนเม็ดเงินที่จะเอามาจากนักท่องเที่ยวจากกระเป๋าของเขาเนี่ยเห็นว่าน่าห่วงใยเพราะว่าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่คนใช้จ่ายน้อยลงจะทำยังไงดีครับด็อกเตอร์ครับ
0: คืออย่างแรกนะครับผมคิดว่าผลกระทบอย่างแรกเลยเมื่อตัวเครื่องบินแพงขึ้นสัดส่วนในการมาใช้จ่ายถึงบ้านเราก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาเหมือนกับเราอ
1: ่
0: ะใช่ไหมครับตอนนี้เราไปเชียงใหม่จากเดิมค่าตั๋ว 5,000 อยู่ดีขึ้นไป 8,000 เราต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้รายได้ของคนไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจ2จำนวนคนเดินทางย่อมลดลงเพราะว่าวันนี้เองต้นทุนการเดินทางโดยเฉพาะจากกรุงเทพบางยุโรปมาก็ค่าตั๋วก็ขึ้นไปหลายเท่าตัว 20-30% ส่วนที่เดินทางระยะใกล้ก็มีค่าตั๋วก็ขึ้นเช่นกันเพราะนั้นตัวค่าใช้จ่ายที่จะลงมาในพื้นที่ย่อมมีบัดเจ็ตที่ลดลง
1: อ
0: ีกส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่อายุ 21-41 ที่ market share ถึงประมาณ 70% ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาเที่ยวถี่แต่เที่ยวเขาบ่อยแต่เขาเที่ยวถูกก็คือเขามีรายได้ที่ยังไม่ได้มี spending มากมายแต่เขาสามารถที่เที่ยวได้หลายครั้งเที่ยวตามศักยภาพที่มีเพราะนั้นเทรนด์ของ average per head ที่จ่ายน้อยลงมันเป็นเทรนด์ของโลกนะครับแต่ว่าการที่แต่ละคนจ่ายน้อยลงในการเดินทางแต่ละครั้งแต่เขาเที่ยวในแต่ละปีเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าเขาชอบเที่ยวเขาถือว่าการท่องเที่ยวนั้นสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตของการเดินทางของการเรียนรู
1: ้
0: นอกห้องเรียนนะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างนึงสำหรับคนรุ่นใหม
1: ่อ๋อนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะกรณีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาแล้วฮะแล้วก็คือในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยอย่างจีนเขายังบอกว่าไทยเองยังไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยไอ้ภาพตรงเนี้ยมันลบล้างยังไงดีครับ
0: ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นประเด็นที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็ตั้งแต่ปลายปีหลังจากที่ในหลวงท่านส่งเสด็จไปทำกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีมากๆนะครับต้นปีที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาในเชิงบวกจนแม้กระทั่งในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเข้าโลว์ซีซั่นเรายังได้เอฟเฟกต์นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาวันละ 20,000 คนจากปีที่แล้ววันละคนแต่หลังจากที่เราเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเราเรียกตัวจับตัวเรียก
1: ไปนะครับ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการที่มีอีกกรณีหนึ่งที่ตัวนัก

0: ท่องเที่ยวหายตัวไปผมว่ากรณีนั้นน่ะไม่ค่อยจะมีผลเท่าใดนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ส่วนหนึ่งมันก็บอกไม่ได้ว่าสรุปแล้วโดนลักพาหรือว่าเขาได้ยินยอมที่จะออกไปเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าทางฐานสู้จริงก็ขอบคุณรัฐบาลไทยที่หาตัวแล้วก็ดูแลนักเที่ยว4คนที่หายไปอย่างดีแต่ประเด็นก็คือตัวเจ้าหน้าที่ของเราที่เรียกค่าถ่ายเนี่ยนะครับถือเป็นความรุนแรงแล้วก็เป็นผลกระทบที่มีผลมากๆไวรัลของจีนเนี่ยเซนซิทีฟมากเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเขานับถือเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาเชื่อฟังคนในรัฐเพราะนั้นถ้าเกิดของเขาเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบ้านเรามีปัญหามันจะมีผลกับภาพใหญ่ทันทีต่อเรื่องความเชื่อมั่นครับ
1: ก็ฝากนายกรัฐมนตรีนะฮะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าล่าสุดก็ร้อยตำรวจโทใช่ไห
2: ม
1: ที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสืบสาวเราเรื่องเอาทั้งขบวนการมาดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะฮะก็ฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่ายังเป็นฟรีวีซ่าอยู่เนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าสถิติของผู้ประกอบการที่เขาประเมินกันมาแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะอยู่นานสูงสุดเนี่ยฮะยุโรปนะฮะพำนักเฉลี่ยนะครับ21วันนะฮะส่วนภูมิภาคเอเชียนะฮะที่มาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอาสูงสุดเลยนะที่ก็มาพักกันมาค้างกันมาเที่ยวกันเนี่ยนะ
2: ครับ
1: 2อาทิตย์8วัน9วันก็กลับบ้านแล้วนะฮะยุโรปเนี่ย21วันเพราะฉะนั้นโอ้60วันมัน
2: เยอะไป
1: มันเยอะไป
2: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่ทางด้านของแอนด้าเขากังวลก็คือเรื่องของว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบกับตลาดอินเดียเหมือนกันเพราะว่าอย่างอินเดียเนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่ที่เข้ามาในไทยในเยอะ
1: โดยเฉพาะเวลาเขาแต่งงานทีน
2: ึ
1: งไม่ใช่แต่งแค่วันเดียว2วันเสร็จนะครับก็ทำเป็นอาทิตย์นะครับ
2: ใช่แล้วคือไม่ใช่แค่คือแขกที่มาอีกอะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เขามาใช้ในบ้านเราอีกก็คือเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดเขามาสุดท้ายเรายกเลิกวีซ่าแล้วกลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็คือจะต้องมีการจ่ายค่าทำวีซ่าอีกประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาคิดหนักเหมือนกันว่าจะมาไทยหรือเปล่าน
1: ั่นแหละฮะแล้วก็คู่แข่งในภูมิภาคนี้นะฮะก็สูสีเราไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยบางช่วงการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะแซงเราไปแล้วด้วยนะอย่างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ย
2: ค่
1: าใช้จ่ายถูกกว่านะครับแล้วก็อาหารการกินคล้ายๆบ้านเราเลยนะฮะสภาพอากาศความสวยงามไม่แพ้เรานะครับระบบสาธารณะขนส่งของเขาอาจจะดีกว่าเราทุกทั้งนะบางเมืองอ่ะที่เราบอกว่าเราต้องการให้ไปเที่ยวเมืองรองกันมากๆเน
2: ี่
1: ยอย่างที่ดร.บอกอ่ะ 70% อย่างเงี้ยที่มากันก็คือมาเที่ยว
2: เมืองหลัก
1: หลักๆเท่านั้นนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่อะไรประมาณนี้นะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเราอยากให้เขาไปเที่ยว55จังหวัดที่เป็นเมืองรองซึ่งสวยงามไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าระบบขนส่งที่จะไปรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนี่ฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวออกมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเงี้ยไปเจอผู้ให้บริการโขกสับอย่างเงี้ยนะมีไหมถามว่ามันมีไงฮะมันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเรา
2: เสียหายเหมือนกันนะ
1: มันเสียหาย
2: ใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือมันนอกจากนักเที่ยวต่างชาติแล้วนักเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ยังเจอปัญหาพวกนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่ทางด้านของแอตตาอย่างที่อาจารย์อดีตเขากังวลนะเพราะว่าอย่างที่เรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเกิดเราจะมาบอกแค่ว่าเรื่องของจะจำกัดระยะเวลาการเดินทางเข้าประเทศจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่าในมันก็กังวลข้อกังวลอันนึงที่รัฐบาลเขากังวลเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของกลุ่มสแกมเมอร์รวมถึงจีนเทาที่เข้ามาไม่เคารพกฎหมายบ้านเราเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการสแกนเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพนักท่องเที่ยวอ่ะคือต่างๆนานามันไม่ใช่แค่ด้านเดียวที่จะบล็อกแต่ว่ามันก็ต้องหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยเหมือนกัน
1: ความปลอดภัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแก้ให้ได้
2: ใช
1: ่ไหมโอ้โหคือภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นก็มีข่าวอีกแล้วอย่างข่าวล่าสุดก็คือตำรวจอย่างเง
2: ี้
1: ยเชื่อไหมว่าโอ้โหเขาประกอบกำลังกันหลายสถานีเลยนะยศดาบตำรวจเนี่ยนะฮะ มากันคนละท้องที่เลยนะครับแล้วก็มารวมกันไปจับนักท่องเที่ยวจีนเอาไปเรียกค่าไถ่อย่างเงี้ยนะฮะโอ้พกข่าวมันออกไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมาแล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องมากู้ภาพ

0: รักกันใหม
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะชั่วโมงที่2เราคุยเรื่องนี้กันเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่านายกรัฐมนตรีเองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด
1: ครับ
0: ทุกจังหวัดผู้การจังหวัดด้วยนะฮะบอกว่าให้ทั้ง2หน่วย
1: งานเนี่ย
0: ประสานงานร่วมกันนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันด้วยกับท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าตำรวจกับผู้ว่าประสานงานมันจะทำให้ประสิทธิภาพการดูแลนะฮะสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจะดีขึ้นไหมนะ
1: ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดในงานวันนั้นเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เราก็ได้รับข้อมูลมาอันหนึ่งจากทางด้านของท่านวิรุฒเนี่ยพยายามผลักดันมาตลอดเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างว่าตำรวจก็เป็นแกนหนึ่งมีนายหัวมีนายคนหนึ่งในส่วนของผู้ว่าก็มีแกนสายงานบังคับบัญชาอีกแกนหนึ่งมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่า
0: ก็จะฟังผู้ว่าเลยเนี่ยท่านวิรุฒมักจะพูดเสมอนะเอาผมจะฟังปทุมวันผมไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมผู้ว่าไม่เป็นไปได้ให้ประโยคพกผลอะไรกับผมนี่
1: ประมาณแต่ว่าต้องให้ความหวังเหมือนกันนะพี่เพราะว่ารอบนี้มท.1กับนายรัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหัวของมหาดไทยหัวของผู้ว่ารวมถึงหัวของตำรวจเนี่ยคือคนเดียวกันแล้วทั้งสองหน่วยงานเนี่ยคือมารับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
0: จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไห
1: ม
0: ที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ดูสถิตินักท่องเที่ยวกันสักนิดหนึ่งค
1: ุ
0: ณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็อันดับหนึ่งยังคงเป็นจีนนะ
1: ครับ
0: ขอบคุณจริงนะฮะที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันหยุดยาวเขาเนี่ยประเทศหนึ่งที่เขาอยากจะมาก็คือประเทศไทยเราฮะ
1: ใช
0: ่1,370,000คนแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อันดับ2ยังเป็นมาเลเซียนะครับ 850,000 นะคร
1: ับ
0: อันดับ3รัสเซีย 660,000 อันดับ4อินเดียนะฮะ 560,000 นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นข้อมูลมาจากไอต้านะ
1: อืมแต่อย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านอดีตกังวลกันไม่ลงอันดับ4เนี่ยเป็นอินเดียนะแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นมาเลย์เนี่ยเราอาจจะทราบเรื่องของข้อมูลที่เขาข้ามแดนอ่ะในส่วนพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคือเขาก็จะอยู่กันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ตอนลึกสักเท่าไหร
0: ่ถ้าจะเข้ามาลึกๆเลยเนี่ยจะเป็นพวกคาราวานเป็นบิ๊กไบค์นะฮะหรือว่าคาราวานรถยนต
1: ์
0: ที่เขาจะท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนของเราจากสิงคโปร์มาเลมาเข้าภาคใต้ของเราเข้ากรุงเทพแล้วขึ้นเหนือเลยนะฮะหรือว่าอีสานไปสปป.ลาวทะลุเวียดนามไปเลยเขาจะขับรถท่องเที่ยวกันแบบนั้น
1: นั่นแหละแต่ว่าที่บอกคืออย่างในส่วนของมันจะมีอันหนึ่งก็คืออินเดียเนี่ยที่อาจจะต้องกังวลมากหน่อยว่าจะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่แอดด้าก็ฝากความกังวลแบบไว้กับทางรัฐบาลว่าก็ต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจำกัดวีซ่าอย่างเดียวก็ต้องเน้นเรื่องของการชูแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับระบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
0: รถไฟความเร็วสูงกำลังสร้าง
1: ได้ยินมาตั้งนานผมอย่าพูดเรื่องรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วปกติเนี่ยก็ยังมีปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่อาทิตย์2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็รถไฟก็โดยตลอดนะพี่อรงยังไม่ใช่ความเร็วสูงด้วยซ้ำไป
0: โอ้เดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าช
1: ่
0: วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา41นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
0: คุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังสักหน่อยนะครับ
1: คุ
0: ณสุภชัยทักทายมาให้สติกเกอร์มา
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: แล้วก็

0: คุณกุสุมานะครับทักทายมาคุณทัศยะสวัสดีจากญี่ปุ่นมานะครับสวัสดีครับพี่วิชัยบอกว่าน้องณรงค์ผมไม่ขอรับอะไรทั้งสิ้นนะผมอยู่แบบพอเพียงนะฮะแม่แต่ถ้าเกิดว่า
1: คือถ้าไม่รับก็เสียสิทธิ์นะ
0: มันเสียสิทธิ์นะฮะอย่างน้อยการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคามันถูกลงรัฐบาลช่วยสนับสนุนให
1: ้
0: มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดมันคึกคักขึ้นมาได้ไงนะฮะบางทีพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ไง
1: ครับ
0: คนรู้สึกประหยัดกันมากขึ้นคือคนไม่มีเนี่ยเขาไม่มีจับจ่ายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นปกติเนี่ยใช่ไหมครับคนระดับกลางๆอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะฮะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยตั้งสติกันมากขึ้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคิดแล้วคิดอีกจะซื้อดีไหมนะเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยพอเราคิดกันแบบเนี้ยผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้นะคนซื้อของเขาน้อยลงอะครับ
1: ใช่แต่อย่างน้อยคือเรื่องของการรัฐบาลมาช่วยจ่าย 60% เนี่ยเยอะกว่าเดิมนะแต่เดิมนี่ 50-50 แต่ตอนนี้ 60-40 เนี่ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นอันนึงให้เหมือนกันให้เราออกไปใช้จ่ายมากขึ้นหรือว่าอาจจะคิดน้อยลงอ่ะมันเหมือนก็ได้ของลดราคา 60%
0: นั่นแหละ
1: มันทำให้เราตัดสินใจที่จะซื้อง่ายขึ้น
0: เราจะได้จับจ่ายใช้สอย
1: ครับ
0: เงินคล่องมือมากขึ้นนะฮะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะได้ค้าขายได้คล่องมากขึ้น
1: ครับ
0: กระแสเงินจะได้ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคุณมาเทิงบอกว่าช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมนะพรุ่งนี้ลงทะเบียนได้ได้นะครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดโอกาสไปนะฮะ
1: ครับ
0: เวอร์ชั่นโทรศัพท์ไม่ถึงครับ
1: ครับ
0: คุณสมบัติทักทายมานะฮะแล้วก็คุณสมัยบอกว่า30วันก็เกินพอแล้วครับได้ไม่เท่าเสียใช่ครับเพราะว่าอะไรฮะไอ้ที่เข้ามา60วันเนี่ยบางทีเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจมาเป็นนอมินีแล้วก็เข้ามาก่อคดีความอะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: อ
0: ันนี้ซึ่งเราก็ดูแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะฮะ
1: น่าจะมีจุดประสงค์อื่นมากกว่าการท่องเที่ยวแหละ
0: ใช่ฮะมาอยู่เต็ม60วันเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่ประมาณนั้นก็จะเห็นชัดเจนไงว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีการให้วีซ่าเกินกว่า30วันเนี่ยมันก็จะมีอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของวีซ่าด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนึงที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบอ่ะ
0: คือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่เราต้องอย่าให้วีซ่าฟรีกับเขาเนี่ยตอนน
1: ั้
0: นเราต้องการยอดทางท่องเที่ยวนะฮะเราก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราได้เลยนะฮะแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าร่องเข้ารอยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอมาดูสถิติแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่เหมาะไม่ควรสำหรับ60วันแล้วก็เข้ามาก่อคดีความต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาที่ไม่ได้มาท่องเที่ยวอ
1: ่
0: ะมาแฝงกับการทำธุรกิจอะไรประมาณนั้นนะช่วงเวลาหนึ่งก็ปรับปรุงให้มันเหมาะสม มากขึ้นนะฮะ คุณชุสนะจริงครับเคยไปที่สนามบินอู่ตะเภาจะไปโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินไปต่อไม่เป็นเลยมีแต่รถไปพัทยาครับแน่เนี้ยคือระบบขนส่งของเราเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มันยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจะยกระดับท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยโปรโมทกันมาหลายรัฐบาลแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นจริงไม่ได้ 100% เพราะว่ามันติดขัดตรงเนี้ยครับถามว่าภาคการท่องเที่ยวนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะมีครบครันไหมสวยงามหรือเปล่ามันมีครบทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: เหลือแค่ตรงเนี้ยฮะที่จะเอายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางเคลื่อนย้ายกันสะดวกตรงนี้เองนะครับฝากรัฐบาลช่วยดูด้วยนะมีคุณอมรีนะฮะใช้สติ๊กเกอร์มาขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: ก็มีคุณบัวเลียมนะฮะแสดงว่าการให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าไทยไม่ได้มีผลในการกลั่นกรองนักท่องเที่ยวดังที่เคยกล่าวไว้ใช่ไหมคะดีแล้วที่ยกเลิกนะครับคนที่อยากอยู่นานก็สามารถขอวีซ่าได
1: ้ครับครับก็จะมีทางไลน์ก็จะมีทางฝั่งไหนและท่านที่ทักทายกันเข้ามาเหมือนกันนะครับคุณพี่สุภชัยที่ดิน1689เนี่ยก็ทักทายกันมาแหละไปหลายช่องทางนะครับก็มีสวัสดีคุณณรงค์คุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีพี่วิพัฒหานนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของซิมเรื่องของมือถือที่ต้องมีการอัปเดตเครื่องใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งเนี่ยก็นอกจากเรื่องของไปที่แบงค์แล้วเนี่ยคือก็จะมีหลายๆท่านก็คือไปที่ศูนย์บริการมือถือเลยให้เขาอัปเดตเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือจะดูตรวจสอบ เวอร์ชั่น LINE เวอร์ชันโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแบงค์เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็คือคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือนั่นแหละคน

0: จ้าของที่ที่บริษัทให้บริการมือถือนั่นแหละจะรู้ว่ามือถือเวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่ตอนนี
1: ้
0: มันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องรอระวังเรื่องของโฆษณาแฝงก็จะมีเรื่องบอกว่าเอ๊มือถือรุ่นนี้มันไม่ได้นะครับป้าก็ต้องมีเวอร์ถือเลื่อนใหม่แล้วก็จะมีนำเสนอมือถือเครื่องใหม่มาอันนี้ก็ต้องระวังไว
1: ้นี่ไงพอผมเข้าไปเนี่ยนะฮะในแอปเป่าตังค์เนี่ยเขาให้อัปเดตเลย
0: ครับ
1: อัปเดตให้เป็นปัจจุบันพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นเลยไทยช่วยไทยพลัสเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รอลงทะเบียนนะฮะแต่อย่างที่อธิบายไว้ครับไม่ต้องรีบนะคร
0: ับ
1: เพราะว่า25-29มีเวลาหลายวันฮะแล้วก็30ล้านสิทธิ์เลยอ่ะนะ
0: ครับ
1: น่าจะครอบคลุมคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปได้นะ
0: เพราะก็คงต้องไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดตื่นเช้ามา6โมงเช้าบางท่านตื่นมาก็คือสิ่งแรกที่จะทำคือลงทะเบียนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอคนมันเข้าไปพร้อมกันเยอะเวลาหรือว่าบางทีเนี่ยใกล้ถึง6โมงเช้าเนี่ยก็จะเข้าไปรอละเข้าไปในแอมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะล่มมันจะไม่สามารถทำอะไรได้อย่าเพิ่งอารมณ์เสียเช้าวันจันทร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเช้าวันจันทร์อารมณ์เสียนี่ทุกอย่างทั้งวันลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่ายังมีเวลามันไม่ได้มีแค่จบแค่ภายในวัน25วันเดียวยังมีเวลาให้ลงทะเบียนทั้งสัปดาห์ถึงวันที่29
1: ครับ
0: รวมถึงไปถึง2ทุ่มไปถึง4ทุ่มหมายพี่รองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไปเรื่อยกันถ้าเกิดตอนเช้ายังไม่ได้มาทำงานก่อน
1: ว่างๆ
0: แล้วเข้าไปไหนใช่
1: นะฮะพักเที่ยงก็ไปลงก็ได้
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่อยากจะเตือนไว้ก็คืออย่างที่บอกว่าใครที่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้อัปเดตไว้ก่อนเลยอ
1: ั
0: ปเดตแอปพลิเคชันไว้ก่อนเลยให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ให้มันมีฟีเจอร์ขึ้นมาอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสบายใจได้ว่าวันพรุ่งนี้สามารถลงทะเบียนได้แน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
1: อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ถามดร.อดิษฐ์เมื่อสักครู่นี้ก
0: ็
1: คือนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวที
0: ่
1: เขาอยากจะให้ลดยอดนักท่องเที่ยวแต่ละปีลงนะฮะเราเคยตั้งเป้า30ล้าน31ล้าน33ล้านอย่างเง
0: ี้
1: ยว่าอู้ไม่เอาสถิติตรงนี้ได้ไหมนะครับเอานักท่องเที่ยวคุณภาพได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเมื่อสักครู่นี้ดร.อดิษฐ์ก็อธิบายแล้วนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลชี้ให้ชัดคุณต้องการอะไรนะฮะเพราะว่ายังมีผู้ประกอบการที่ยังต้องการยอด
0: นักท่องเที่ยวอย
1: ู่เห็นได้จากอะไรฮะพอจีนไม่มาม าเลเซียไม่มา
0: เยาวราช
1: เยาวราช
0: ไม่เลย
1: บรรทั
0: ดทอง
1: หลายร้านปิดเลยนะ
0: ครับ
1: รวมถึงสายป่านเขาไม่ยาว
0: ใกล้ๆเราเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ตลาดก
0: ็ใช่ขัวเราเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ประเด็นนี้นะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาอธิบายว่ายังไงนะครับก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไปพูดในงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของสมาคมโรงแรมไทยโดยบอกว่าวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานและก็ภาวะเศรษฐกิจโลกครับเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับททเนี่ยตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยปี69นะฮะไว้ที่ประมาณ33ล้านคนในกรณีสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อแล้วก็ยังไม่สามารถจุติลงภายในไตรมาส2นี้นะครับล่าสุดท่านบอกว่าได้มอบหมายการท่องเที่ยวครับไปพิจารณาตัวเลขเป้าหมายใหม่อย่างรอบคอบเพราะมองว่าจากตัวเลขการประเมินเดิมที่คาดว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อนั้นอาจจะดูเข้าข้างตัวเองเกินไปและหากสงครามยืดเยื้อเกินไตรมาส2ก็จะต้องปรับลดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นพึงพอใจในบริการมากขึ้นเพื่อรักษาเป้าหมายรายได้เอาไว้นะครับก็ท่านบอกว่าผมมอบหมายให้การท่องเที่ยวทบทวนเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวปี69จากล่าสุดคาดการไว้ที่33ล้านเนี่ยแต่ด้วยแนวโน้มอาจจะลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและไม่สามารถยุติได้ภายในไตรมาส2แต่ถ้าหากความขัดแย้งยุติได้ในไตรมาส2เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะดูดีขึ้นนะท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอประเมินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งสำคัญฮะแม้ว่าตัวเลข30ล้าน33ล้านหรือว่าไปเกือบ40ล้านก่อนสถานการณ์โควิดบ้านเราอ่ะนะ
0: ครับ
1: แต่ยุคณเวลานี้พฤติกรรมของการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปคุณอาทิตย์ค
0: ุ
1: ณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
0: ครับ
1: มาเยอะก็จริงแต่ต่อหัวใช้จ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะจะซื้ออะไรเขาจะโอ้โหคิดแล้ว
0: คิดอีก
1: เลยนะ

0: ะครับ
1: ก็ทำการบ้านมาด้วยนะนักท่องเที่ยวณวันนี้นะคร
0: ับ
1: จะไปไหนทีนึงเนี่ยจะต้องเข้าโรงแรมนี้นะ
0: ครับ
1: คืนละเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เสร็จจากโรงแรมเราจะเดินทางไปยังไงด้วยรถบริการอะไรเน
0: ี่
1: ยคิดหมดเลยนะฮะจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันหรือแท็กซี่หรือว่าจะขึ้นรถประจำทางอย่างเงี้ยนะฮะหรือรถไฟฟ้าโอ้โหเขาคิดไปหมดเลยนะครับจะกินข้าวกลางวันเราจะกินที่ไหน
0: ครับ
1: ที่มันประหยัดสุดฮะเที่ยวแบบไหนให้มันประหยัดสุดแล้วเราสนุกด้วยคิดอย่างนั้นเลยนะครับ
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ช่องทางที่เขาศึกษาข้อมูลก็คือผ่านอินฟลูของแต่ละประเทศถ้าเกิดเราดูถ่ายตามช่องทางของโซเชียลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอินฟูของแต่ละประเทศที่เขาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็จะมีคนไทยนี่แหละเอามาแปลว่าเขาพูดอะไรกับเกี่ยวกับประเทศไทยเราบ้างเนี่ยแหละมันก็จะบอกหมดเลยนะพี่รองท่านผู้ฟังว่าคือถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะมาท่องเที่ยวในเมืองนี
1: ้ครับ
0: จุดที่คุณจะต้องไป1 2 3มีอะไรบ้างเดินทางอย่างไรเป็นภาษาเข้าไปหมดเลยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของคำเตือนข้อแนะนำต่างๆอยู่ในนั้นแทบจะทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจรัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จริงเพราะว่าไอ้เรื่องของการโกงราคาเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันบางทีนักท่องเที่ยวชาวไทยเองเนี่ยก็โดนยึดด้วยเหมือนกัน
1: คร
0: ับ ไอ้นี่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็ผ่านการสะท้อนจากหลายๆฝ่ายรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงอินฟูต่างชาติที่เข้ามาในไทยเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปจัดการด้วยเหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของอย่างที่บอกว่าจะลดวันพำนับในไทยอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: ต้องดูเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่อยู่ในไทยด้วยเช่นกัน
1: นี่ผมมีสถิติของการท่องเที่ยวนะเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปในของอัตตาใช่ไหมตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคม
0: ครับ
1: นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยจีน 2,151,898 คนมาเลย์มาอันดับ2เลยนะฮะ 1,459,942 คนอินเดียอันดับ3ครับ
0: อ
1: ินเดียเนี่ย 948,960 คน
0: ครับ
1: รัสเซียมาอันดับ4นะครับ 912,085 คนแล้วก็เกาหลีใต้ฮะ 5,9762 คนนะครับอันนี้5อันดับตลาดนักท่องเที่ยวสูงสุดนะฮะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเรานะฮะตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาคร
0: ับ ครับแต่ว่าที่บอกว่าคือมาตรการนี้คือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะจะมีผลบังคับใช้หลังจากทันทีเมื่อพ้น15วันหลังจากที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าคือยังผ่านครม.แต่ว่ายังต้องมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือรัฐบาลอย่างที่ท่านอนุทินคุณอนุทินเนี่ยบอกไปหลายๆเวทีว่าเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงประชาชน
1: ครับ
0: ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกับทางแอตตาไปเนี่ยเขาก็สะท้อนมาหลายมุมมองโดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวต้องเสริมจุดอะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพื่อที่จะคงตัวเลขนักท่องเที่ยวไว
1: ้ก็ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับที่โลกโซเชียลจีนกระหน่ำโจมตีไทยเราเน
0: ี่
1: ยเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละหลอกคนมาทำงานนะฮะในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าหลอกเข้าไปอยู่ชายแดนข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ันเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมาไทยไม่ปลอดภัยกว่าจะไปแก้ไขสถานการณ์นี้ให้มันฟื้นกลับคืนมาได้ผู้ชาติเย็นแสนเข็นเลยนะต
0: ้
1: องไปทำตลาดนะฮะไปยืนยันความมั่นใจนะฮะแล้วตลาดจีนกลับมานะตั้งแต่นู่นอ่ะช่วงตรุษจีนเห็นไหม
0: ครับ
1: นะครับก็ต่อเดือนเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วมาเจอข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะว่าตำรวจเรามารวมหัวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับเข้ามาเรียกค่าไทยจับ
0: ดูต่างๆมาตรการต่างๆมันดูไม่รู้จะถูกจังหวะถูกเวลาหรือเปล่านะเรื่องของเพราะอย่างที่บอกคือเรื่องของตะวันออกกลางก็ซ้ำเติมเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจละแล้วก็จะมีเรื่องของมาตรการนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรามีปัญหาเรื่องของทุนเทามีปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆอย่างที่เมื่อวันสองวันนี้ที่มีการจับชาวไนจีเรียที่แถวนนท์อันนั้นก็เยอะอีก
1: โอ้เนี่ยบุกเข้าไปจับเลยนะคร
0: ับ ใช
1: ่นะฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นอันนึงแหละที่มันที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางรัฐบาลเขาต้องพยายามเนี่ยแหละเรื่องของการลดระยะเวลาการทำนอกในไทย
1: เข้ามาวีซ่านักศึกษานะฮะแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปสืบค้นดูเนี่ยเฮ้ยคุณไม่เคยไปเรียนเลยแต่ขอโทษฮะเงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยของคุณอยู่แบบหรูหรามากแต่คุณไม่เคยไปเรียนเลยเน
0: ี่
1: ยมันเลยแปลกไงฮะก็เลยสืบสาวแล้วเรื่องไปอ๋อนะฮะ แล้วก็บุกเข้าไปจับ
0: ใช่นั่นแหละก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทางรัฐบาลเขาต้องดำเนินมาตรการเนี้ยเรื่องของฟรีวีซ่าเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวมาหลายๆครั้งนะพี่รองท่านฟังว่าคือรัฐบาลพยายามจะลดพวกเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆฝ่ายที่ออกมาคัดค้านรวมถึงว่าถ้าเกิดจะทำแล้วเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการอื่นๆรองรับด้วยไม่ใช่ว่าจะออกมามาตรการนี้อย่างเดียวเพื่อที่จะเพราะอะไรได้เศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังเป็นอันนึงนะที่มันจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราในภาวะแบบนี้เหมือนกันนะพี่รอง
1: ใช่ครับคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะฮะเอาแค่ใจบริการเท่านั้นเองนะครับสุขถึงทุกอย่างโอ้โหบรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้อย่างดีเลยเลือกทำเลที่ตั้งประเทศไทยเราสวยงามนะฮะคุณอยากจะเที่ยวภูเขานะคุณอยากจะเที่ยวซีแซนซันโอ้โหเรามีหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่านี่แหละครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัย
0: ครับ
1: สวยขนาดไหนก็ไม่กล้ามา
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: แต่ว่าก็คือจะเชื่อมโยงไปถึงชั่วโมงหน้าที่เราจะพูดคุยกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเรียกประชุมทั้งในส่วนของผู้ว่าและก็ผู้การจังหวัดทั่วประเทศอันนึงที่จะต้องมีการบูรณาการกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่
1: ใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่นี่นะจำข้อมูลของกกล.ได้ไหมครับที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ร้อยครั้งทางหลวงใช่ไหมครับ
0: อันดับหนึ่งเลย
1: ครับร้อยครั้งต้องจ่ายเท่าไหร
0: ่
1: ร้อยครั้งอย่างเงี้ยนะฮะ 100% เลยเนี่ยนะฮะเมื่อผู้ว่าผู้การจังหวัดเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีม
0: ัน
1: จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไห
0: ม
1: นะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าชั่วโมงหน้าคุยกันครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียว

0: ชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะคุยประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่กำชับนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้การตำรวจนะฮะของทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะสิ่งที่นายกเน้นย้ำเนี่ยก็คืออะไรฮะกวาดล้างมาเฟียกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้ประชาชนอุ่นใจและปลอดภัยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะถามต่อประเด็นเรื่องของข้อมูลผลสำรวจของทางกกร.ด้วยนะที่ออกมาเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของกรมควบคุมมลพิษนะฮะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นที่มีวิวาทะกับสื่อ
2: นักข่าวอุโส
3: ยูโนมีได้อยู่ไหม
2: ผมไม่ได้อยู่ในจังหวะนั้นนี่พี่รองแต่ว่าคือถามว่าโอ้โหอารมณ์ของท่านสุชาติเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยคือหลายๆครั้งถ้าเกิดมันไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีสุชาติจะเป็นท่านเดียวนะคือเอาจริงๆว่าคือเวลาเราสัมภาษณ์นะพี่รองท่านผู้ฟังมันจะมีเวลานักข่าวถามคำถามแรงๆหรือว่าถามไปโดยที่แหล่งข่าวหรือว่ารัฐมนตรีเขาไม่อยากจะตอบ
3: ค
2: ือในฟลอร์เนี่ยอาจจะเป็นเห็นตามภาพที่เห็นนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือจะต้องมาเข้ามาคุยกัน
3: ค
2: ือจะไม่ปล่อยให้แบบว่าเข้าห้องประชุมไปหรือไปไหน
3: ลงจากโพเดียมมาคุย
2: เลยลงจากโพเดียมก็คือแบบอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบเฮ้ยถามพี่แบบนี้ถามอย่างงี้คือเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี
3: ้เหมือนกับออฟเรคคอร์ด
2: ใช่เหมือนออฟเรคคอร์ดแต่ว่าคือจะเป็นการคุยส่วนตัวแต่ว่ารอบเนี้ยเหมือนว่าขึ้นไปแล้วก็กลับลงมามีแบบว่าโอ้ให้ลงให้มาคุยมีส่วนตัวโทรไปให้มาหาแต่ว่าก็ในสุดท้ายก็คือพี่นอบก็บอกถ้าเกิดจะคุยกับผมก็มาเจอที่ที่
3: ลังนกกระจอก
2: ใช่
3: นะฮะแล้วเราก็เห็นภาพนะครับถามว่าคำถามแรงไหมมันก็ไม่แรงนะเพ
2: ีย
3: งแต่ว่าจะถามว่าเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาเนี่ย
2: ครับ
3: ตั้งกรรมการสอบหรือยังใช่ไห
2: ม
3: เท่านั้นเองนะฮะรัฐมนตรีทำยังไงนะฮะถึงข้อมูลนี้นะครับ
2: ก็มีฟีดแบ็กหลายประเด็นออกมาโอ้ต่างๆนานารวมถึงเรื่องของ You know me a little go เนี่ย เป็นมีมอันหนึ่งที่พอหลังจากนั้นคือโอ้โหโซเชียลว่อนไปทุกแพลตฟอร์ม
3: คือสื่อก็พยายามจะวิเคราะห์ไงฮะว่าตกลงเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ย นะลงมาด้วยตัวเองหรือว่ามีใครบอกว่าคุณสุชาติต้องลงไปนะทำอย่างเงี้ยภาพไม่ดีเลยเนี่ย
2: ครับ
3: เพราะว่าประชุมครม.ยังไม่ทันเสร็จเลยค
2: ุ
3: ณสุชาติต้องลงมาก่อนลงมาขอเคลียร์ใจก่อนยกมือไหว้เลยพี่ขอผมขอโทษผมขอโทษเลยนะ
2: ครับ
3: แล้วค่อยขึ้นไปประชุมครม.ต่ออันนี้คือหน่วยงานเดียวนะคร
2: ับ
3: เพราะอะไรครับเพราะจำนวน10หน่วยงานที่กกร.เขามีข้อมูลออกมาเนี่ยจำนวนเงินที่ภาคเอกชนต้องจ่ายเนี่ยนี่คือกรมที่ทางคุณสุชาติเขาดูแลอยู
2: ่
3: นะมันอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขากรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะฮะแต่ที่เราจะคุยช่วงหน้าเนี่ยก็คือนอกเหนือจากอันนี้ตัวเงินอาจจะไม่สูง
2: ครับ
3: เพียงแต่ว่าสถิติเนี่ยนะฮะไปเจอกับเจ้าหน้าที่100ครั้งเนี่ยคุณจ่ายกี่ครั้ง100% คือจ่าย100ครั้งฮะ
2: ใช
3: ่อาจจะไม่สูงเท่ากับทางกรมควบคุมมลพิษแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่หลายคนแม้ไม่ประสบด้วยตัวเองแต่ละคนมีความเชื่อว่าม
2: ัน
3: เก
2: ิ
3: ดขึ้นจริงนะก็คือตำรวจทางหลวงกับจราจรที่มีสถิติของกกร.ออกมานะฮะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเขาก็พยายามจะทำองค์กรของเขาให้โปร่งใสนะฮะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันที่เรียกคุยกับท่านผู้ว่ากับทางผู้การจังหวัดเนี
2: ่
3: ยเน้นย้ำตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่าไงแต
2: ่
3: จะคุยกับท่านเนี่ยฮะท่านวิรุธเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนในนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องของการบริหารงานของแต่ละจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าโอ้ท่านผู้ว่าเนี่ยบทบาทอาจจะไม่ได้ให้คุณให้โทษข้าราชการ
2: ครับ
3: พอเรียกประชุมขอความร่วมมือมักจะไม่ได้ค่อยให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาฟังที่กรมปทุมวัน
2: ครับ
3: เพราะว่าจะให้คุณให้โทษกับผมมากกว่าทางมหาดไทยใช่ไหม
2: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบนี้มท.1กับนายก
3: ครับ
2: เป็นคนเดียวกันสองหัวสองแท่งทั้งในแท่งของผู้ว่าแท่งของตำรวจคนให้คุณให้โทษก็เป็นคนเดียว

0: ครับ
1: ก็คงต้องรอดูว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมคืออันนึงที่ท่านนายกตรีบอกไปก็คือเรื่องของทีมจังหวัด
0: อ
1: ันนี้พอพูดถึงทีมจังหวัดเนี่ยก็คือเป็นอันนึงที่ท่านวิรุธพูดมาหลายครั้งเลยว่าม
0: ันไม่เกิดขึ้นจริง
1: ใช่เพราะว่าแต่ละหัวแต่ละแท่งก็มีคนให้คุณให้โทษต่างกันถ้าเกิดผู้ว่าไม่สามารถให้คุณให้โทษผู้การจังหวัดได้ความร่วมมือต่างๆนั้นอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เกิด
0: โอ้โหถ้าวิรุณยังบอกเลยบางทีประชุมเนี่ยไม่มาด้วยมอบหมายรองมาอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบเนี้ยคือไปทั้งผู้ว่าไปทั้งผู้การจังหวัด
0: ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้
1: ใช่เพราะว่ามันก็จะย้อนไปอย่างที่บอกว่าคือรอบที่แล้วในช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ปัญหาอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของทุนเทาในที่เข้าไปแทรกแซงอยู่ในทุกพื้นที่เลยแล้วถ้าเกิดในแต่ละจังหวัดยังไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอันนึงก็กระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกระทบกับเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของการจำกัดระยะเวลาการพำนักหรือว่าการลดวีซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นเชื่อมโยงมาถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดผู้ว่ากับผู้การจังหวัดไม่สามารถทำงานร่วมกันได้มันก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับในอีกประเด็นหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยข้อมูลของกกล.ท่านวิรุธมองยังไงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยฮะกับพันตำรวจวิรุธสิริสวัสดีบุตรครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: เดี๋ยวจะคุยกับท่านวิรุธสิริสวัสดิบุตรเลยนะครับเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับให้เกียรติพูดคุยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เรียกผู้ว่าทุกจังหวัดแล้วก็ผู้การตำรวจทุกจังหวัดนะฮะมาคุยกันจะได้ทำงานเป็นที
1: ม
0: นะฮะแล้วก็สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคาดหวังก็คืออยากจะให้กวาดล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนอุ่นใจปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ถามไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อมูลของกกร.นะฮะถึงเรื่องของการรับสินบนนะครับซึ่งมันมีสถิติมาว่าทางหลวงกับจราจรเจอร้อยครั้งเรียกร้อยครั้งเลยอ่ะนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ท่านวิรุธอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านวิรุธครับ
3: สวัสดีครับคุณอารมณ์คุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: โอ้ครับขอบพระคุณมากนะครับแหมถ้าเรื่องอย่างนี้ต้องถามท่านวิรุธเลยครับกรณีผลสำรวจของกกร.ฮะที่ออกมาเนี่ยเรื่องของกรมอื่นว่ากันไปนะกรมควบคุมมลพิษเขาก็มีข้อโต้แย้ง3วัน7วันเอาข้อมูลมาไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องกฎหมายไปจับกันเนี่ยนะฮะในส่วนของตำรวจเองเนี่ยสถิติทางหลวงครับตำรวจทางหลวงกับจราจรเรียกร้อยครั้งนะฮะเจอกับพี่น้องประชาชนร้อยครั้งเนี่ยต้องจ่ายไปร้อยครั้งเลยฮะ 100% เลยท่านวิรุธมองยังไงครับ
3: อ๋ออย่างนั้นเลยนะนี่ก็เป็นวลีใหม่นะเรียกร้อยครั้งโดนร้อยครั้ง
0: ครับ
3: ครับความจริงอ่ะถ้าโดนนะโดยสุจริตอ่ะมันก็ไม่เป็นไรไอ้คำว่าโดนเนี่ยมันหมายถึงอะไรออกใบสั่งหรือว่ายังไงถูกไหมฮะ
0: ครับ
3: มันกลายเป็นโดนอย่างอื่นนะสิประเด็นถูกไหมฮะ
0: ครับ
3: คืออย่างนี้นะฮะท่านนายกเนี่ยนะช่วงนี้มีนโยบายในการปราบนะฮะผู้มีอิทธิพลนู่นนี่ทุจริตก็สืบเนื่องมาจากนี่แหละรายงานหรือว่าการแถลงข่าวของกกร.เนี่ยการร่วมเอกชนเนี่ยนะครับความจริงมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะมานานมากแล้วในส่วนของตำรวจเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้น่าแปลกใจหรอกตำรวจมันเป็นหน่วยมาตรฐานอยู่แล้วในเรื่องการทุจริตอ่ะนะถูกไหมฮะความจริงควรจะเป็นที่หนึ่งด้วยซ้ำไปนะ
0: มันมีช่องว่างช่องโหว่ให้กระทำทุจริตได้ง่ายเหรอครับ
3: งั้นระบบนะฮะระบบมันเปิดช่อง
0: ครับ
3: ผมคิดว่าเมื่อก่อนตำรวจก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี้นะ
0: ครับ
3: นะฮะในอดีตเนี่ยถ้าเราคิดย้อนไป50ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วนะฮะสมัยตำรวจเนี่ยนะยังไม่ได้มียศนายพงนายพลอะไรกันมากมายหัวหน้าสถานีก็แค่ร้อยตำรวจเอกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี
0: ้
3: ผมว่ามันทุจริตรุนแรงเนี่ยหลังจากที่แยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยนะฮะมันขาดการตรวจสอบควบคุม

0: อย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ในทางข้อเท็จจริงนะในทางพื้นที่ไหนแต่ในทางนิติในเขาก็จะบอกมีกรรมการเนี่ยกตตรโรงพักกตตรบชอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: มันเนี่ยอันนี้ที่เขาว่าเอาเนี่ยเอามาแทนกระทรวงมหาดไทย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนก็ยังมีกระทรวงมหาดไทยดูแลไม่ว่าจะเรื่องการของงบประมาณการออกระเบียบคำสั่งอะไรต่างฮะตำรวจก็ยังเกรงใจกระทรวงมหาดไทยนะสมัยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะฮะพอ

0: ร้องไปร้องเรียนอะไรกับกระทรวงมหาดไทยมันได้เรื่องได้ราวไหมฮะนายอำเภอผู้ว่าอะไรกันหวัดนี่เขาทำอะไรเรื่องตำรวจไม่ได้เลยนะปัจจุบันเน
1: ี่ยแยกขาดจากกันไปแล้วฮะ
0: ขาดเลยกลายเป็นหน่วยข้างเคียงหรืออำเภอจะเป็นเบี้ยล่างตำรวจซะด้วยซ้ำไปมั้ง
1: แต่ว่านายกลงมาดูแลเองเนี่ยฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะครับ
0: ก็ดูแลเองฮะแต่นายกไม่มีกลไกในการดูแลไงนายกใช้อะไรในการดูแลล่ะก็ใช้ความรู้สึกนี่แหละฮะหนูนี่นะนายกก็ธุระเยอะเรื่องเยอะอยู่แล้วเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องใหญ่เรื่องต่างประเทศเรื่องนโยบายอะไรก็สารพัดสภาสเปอร์เขาก็ไม่มีเวลาดูแลนะแล้วไม่มีรัฐมนตรีคนไหนเลยคือนายกเนี่ยมันอยู่เหนืออยู่สูงนะฮะนะฮะแต่รัฐมนตรีเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ยังรับเฉพาะหน้างานหน้างานของความการรักษาความสงบเรียบร้อยเพราะจริงๆกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นหลักเลยไอ้เรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นวรีที่แบบว่าอะไรอ่ะก็โอเคแต่จริงก็ไม่ใช่หลักหลักก็คือนะฮะในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะฮะInterior Ministryนะฮะนะฮะก็จะมีถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะมีน่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นตอมงตอมอะไรก็แล้วแต่นะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็มีผู้ว่าการจังหวัดเป็นมือเป็นไม้นะฮะที่สำคัญนะฮะสั่งอะไรไปเมื่อก่อนกระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปรัฐมนตรีสั่งอะไรไปนะฮะหน้าสั่งผ่านปลัดกระทรวงสั่งไปถึงผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดสั่งไปถึงผู้บังคับการตำรวจได
1: ้อ่าใช่ครับ
0: นะฮะสายไปเลยแต่ปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปนะฮะผู้ว่าก็ไปแจ้งเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมืออะไรเป็นงั้นไปไงเขาจะไปสั่งก็ไม่ได้ให้รายงานภายในเท่านั้นเท่านี้วันอะไรก็ไม่ได้จะเป็นลักษณะการสั่งไม่ได
1: ้ขอความร่วมมืออย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ผู้ว่าการจังหวัดประเทศไทยนะฮะมีลักษณะเป็นผู้ประสานงานจังหวัดไปแล้วนะฮะไม่ใช่ข้าหลวงไม่ใช่เจ้าเมืองอีกต่อไปแล้ว
1: ครับอ๋ออันนี้เห็นภาพเลยนะฮะตอนอยู่สังกัดมหาดไทยผู้ว่าสำคัญผู้การผู้การจังหวัดก็ยังรับฟังผู้ว่าอยู่
0: เกรงใจผู้ว่าการจังหวัดนะเพราะว่าตำรวจกรมตำรวจของงบประมงก็ประมาณจะออกระเบียบคำสั่งอะไรก็ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ยังคุมปัจจุบันตำรวจเขาออกอะไรต่ออะไรเองเลยนะฮะระเบียบคำสั่งอะไรชอบไม่ชอบกูก็ออกกูไปเรื่อยนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะฮะไอ้ที่ไม่ชอบอย่างเช่นไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีเนี่ยที่ชาวบ้านต้องไปพึ่งรายการต่างๆทีวีเนี่ยไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะฮะ
2: การ
0: สายไหมเนี
1: ่
0: ยเยอะแยะมากไหมก็เพราะนี่แหละครับไม่รับคำร้องทุกข
1: ์
0: เมื่อก่อนการไม่รับคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะไม่รับคดีดำเนินการสอบสวนเนี่ยโดยมิชักช้าตามปวิยาเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะที่ตำรวจเขาจะไม่ทำกันนะฮะแต่พอมียุคหนึ่งมั้งปีไหนละฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายนี่ปี 6ประมาณ6-63หรือ6-65เนี่ยนะมีผบ.ตร.คนหนึ่งไปออกนะฮะออกระเบียบไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีให้รับคำแจ้งความ
1: ครับ
0: นะไอ้คำแจ้งความนี่มันไม่มีในกฎหมายใดนะมันก็อยู่ในเอกสารนู่นนี่อันนี้ย้ายไปก็หายไปเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบถ้ามีเลขคดีมันจะมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นช่องทางของการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดนะฮะเพราะล้มคดีอ้าวเขามาแจ้งลูกจ้างมาแจ้งนายจ้างทำอนาจารลวนลามก็ลงรับคำแจ้งความเอาไว้นะฮะเรียกมาคุยกันโน่นนี่ตกลงกันได้จ่ายเงินคดีหายไปเลยไม่ต้องส่งอัยการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกใจเลยฮะว่าทำไมตำรวจถึงติดนะฮะเรื่องของการทุจริตแล้วควรจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าสำรวจกันดีๆนะผมก็ไม่รู้เขาสำรวจแบบไหน
1: ยอดไรยอดเงินฮะถ้ายอดเงินเนี่ยนะครับอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าจำนวนต่อครั้งเนี่ยความเสี่ยง
0: จ
1: ำนวนต่อครั้งตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรครองอันดับหนึ่งของหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้ส่งผลตอบแทนต่อครั้ง 100%
0: เพราะว่าความผิดมันไม่ได้ร้ายแรงไง
1: คร
0: ับ ใช่ไหมฮะแต่ความถี่นะฮะความถี่มันเยอะเช่นจับก็ต่อปล่อยไปนะฮะนะฮะทั้งว่ากล่าวก็ว่ากล่าวไม่เป็นไรว่ากล่าวเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
0: นะฮะแต่เรียก100-200แล้วก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปตรวจทีนะเออม่วงน้องว่าไงหรือน้องแน่ใจว่าไม่ได้เสพนะไม่เล่นนะ แน่ใจนะเดี๋ยวตรวจเจอแพงนะ

0: ครับครับเอ้ยขอย้อนกลับไปนิดนึงครับท่านวิรุฒครับพอแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการตรวจสอบการทำงานกันยังไงครับใครเป็นคนตรวจสอบหรือว่าตรวจสอบกันเองครับ
1: ก็ตรวจสอบกันเองหมดเลยฮะหน่วยงานที่คนพูดอยู่เสมอๆคือเจรตำรวจอ
0: ่
1: ะก็ลองไปดูดิมันทำอะไรได้ที่ไหนล่ะประชาชนร้องเรียนมาร้อยเรื่องนะสอบตัวนู่นนี่ยุติสัก99เรื่องอ่ะเพราะตำรวจพวกเดียวกันไงฮะ
0: ครับ
1: ไอ้พวกที่ตำรวจที่ทุจริตอยู่ข้างล่างวันนึงก็ย้ายมาอยู่เจร
0: ครับ
1: เออมันจะไปสอบอะไรอ่ะ
0: อ๋อฮะ
1: แล้วยังไม่นับภาษาไอ้เรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องในระบบตำรวจอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เรามีระบบตำรวจแบบทหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเจรตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: นะฮะตรวจราชการอะไรก็ไม่รู้หมวกเมิกเครื่องแบบเครื่องไม้ซ้ายหันขวาหันแต่สวยสินบนนะฮะการกระทำผิดทุจริตประพฤติไม่ชอบล้มคดีไม่มีปัญญาตรวจไม่ได้ตรวจ
0: ครับนายกรัฐมนตรีในการเชิญท่านผู้ว่าทุกจังหวัดผู้การให้จับมือกันมาเลยเนี่ยมาร่วมประชุมจะได้ทำงานเป็นทีมเดียวกันเนี่ยท่านวิรุธมองว่ามันแนวโน้มจะทำให้การประสานงานระหว่างผู้ว่ากับผู้การดีขึ้นไหมครับ
1: นายกส่งสัญญาณผิดนะฮะคือเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดกับผู้บังคับการเนี่ยหัวหน้าตำรวจจังหวัดเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดมานานแล้วตั้งแต่ยุคคุณทักษิณอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะที่บอกว่าผู้ว่ากับผู้การต้องทำงานเป็นปลาท้องโกจำได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: เออปีไหนล่ะปี56อะไรมั้งไม่ใช่46 47อะไรบ้าง40กว่า
0: ครับ
1: ก็เกือบ20ปีมาแล้วอ่ะบอกต้องทำงานกันเป็นปลาท้องโกคุณไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะพ.ศ.2534เนี่ยเขาบัญญัติให้ผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด
0: ครับ
1: เออแล้วไปบอกให้เป็นปลาท้องโกได้ไงมันเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นซีกันเหร
0: อ
1: นะฮะเวลาเรียกประชุมเนี่ยสังเกตไหมฮะไม่ว่านายกคนไหนเรียกประชุมที่เราต้องก็เรียกผู้การเรียกผู้ว่ากับผู้การมาด้วยกันเออคุณไปเรียกทำไมผู้การถ้าคุณเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดมาคนเดียวเด
0: ็ครับ
1: แล้วบอกกับผู้ว่าว่านะถ้าผู้การตำรวจจังหวัดไหนทำงานนะฮะไม่กระตือร้อนไม่สนองนโยบายมีความประพฤติไม่น่าไว้วางใจทุจริตรับสวยสินบนให้รายงานมาผ่านกระทรวงมหาดไทยผ่านปลัดมานะฮะพิจารณานะแล้วจะดำเนินการให้ไม่ว่าจะสั่งสำรองราชการหรือแต่งตั้งโยกย้ายสั่งไปช่วยราชการโอ้โหนี่จะเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะผู้การนี่จะเข้าแถวเลยนะถูกไหมฮะแต่ไม่ทำก็ไปเรียกมารวมกันแล้วมาพูดรวมกันเหมือนกับนายกับลูกน้องประชุ
0: ม
1: ไอ้นายก็มานั่งประชุมลูกน้องก็มานั่งประชุมด้วยกันคุณต้องประชุมแต่หัวสิแล้วก็ให้หัวเนี่ยเขาไปสั่งต
0: ่อ
1: เขาก็จะได้มีอะไรอ่ะมีอะไรมีอำนาจ
0: ยื่นคือเรียกผู้ว่ามาอย่างเดียวก็พอแล้วก็ยื่นดาบให้ผู้ว่าไปเลยใช่ไหม
1: ส่งสัญญาณแรงเลยนะแค่เรียกผู้ว่ามาแล้วต่อไปเนี่ยเอาเนี้ยที่แล้วมาผ่านไป
0: ครับ
1: ให้คุณนุชินเรียกเฉพาะผู้ว่าการจังหวัดแล้วประหยัดด้วย
0: ครับ
1: ไม่ต้องนั่งเครื่องบงเครื่องบินมาไม่ต้องเบิกงบประมาณเลยมาเอาเฉพาะผู้ว่า77จังหวัดอะไรเนี่ยต้องทำกทม.ด้วยแล้วแต่แล้วบอกเลยอ้าวที่จะให้ผู้ว่าปราบมาเฟียจะปราบนู่นนี่ผู้ว่าจะไปทำอะไรได
0: ้
1: ผู้ว่าไม่ได้มี
2: เครื่องมือ
1: เจ้าพนักงานรัฐเนี่ยที่เป็นเจ้าพนักงานตามปริยาอยู่ในมือเนี่ยเพราะตัวเขาเป็นปลัดเป็นแต่อส.ไม่ได้เป็นนะฮะอส.ก็เงินเดือนเท่าไหร่เองอ่ะมันน้อยกว่าตำรวจตั้งเยอะใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ุณใช้ให้จะให้ผู้ว่าไปทำเองไม่ได้หรอกผู้ว่าจะต้องใช้นะฮะผู้การจังหวัดนะฮะผู้กำกับได้ผ่านนายอำเภออะไรก็ว่าไป
0: ครับ
1: นะถ้าคุณประชุมเฉพาะผู้ว่านะแล้วคุณพูดแบบนี้นะวงการตำรวจจะตื่นตัวสุดๆเลยนะถูกไหมฮะทำให้ทำก็ไม่แล้วแต่ผู้ว่าเอ้ยนะผู้การเขาก็จะไปตอนนี้ก็เข้าไปหาผู้ว่าท่านมีอะไรครับปัญหาโน่นนี่ทุกวันนี้นะฮะคุณณรงค์คุณอธิทราบไหมว่าการประชุมส่วนราชการจังหวัดปีเดือนละหนเนี่ย
0: ครับ
1: ที่มีผู้ว่าเป็นประธานมีข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดร่วมประชุมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือข้าราชการไอ้กรมทางหลวงกรมอะไรเนี่ยเป็นร้อยนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่นะฮะผมเรียนเลยว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยผู้การน่ะไม่ได้เข้าด้วยตัวเองเลยเมื่อก่อนเขาเข้านะ
0: ครับ
1: แต่ระยะหลังเขามองว่าผู้ว่าไม่มีความหมายอะไรเขาไม่เข
0: ้
1: าส่งรองผู้การส่งผู้กำกับอำนวยการไปเขาไม่เข้าแล้วนะกลายเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีไป
0: ครับ
1: เอ้ยผมไม่ใช่ลูกน้องผู้ว่านะ
0: อ๋อเนี่ยก็ทำให้เ

0: การทำงานของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าที่เป็นหัวหน้าหน่วยสูงสุดของจังหวัดเนี่ยมันไม่ราบรื่นมันประสานงานกันไม่ได้เพราะว่าไม่ฟังกัน
1: มันไม่ได้ประสานงานกันไม่ได้หรอกครับมันไม่เอฟเฟกทีฟเลยมันไม่ทำอะไรไม่ได้จริงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวนี้น่ะนะฮะอ้าวไปเจอหน่วยราชการไหนโดยเฉพาะตำรวจท่านผู้การช่วยทำเรื่องนี้หน่อยช่วยดูเรื่องนั้นช่วยดูเรื่องนี้อ้าวใช่ไหมได้แค่นั้นแหละเขาจะทำไม่ทำกันแล้วแต่อัธยาศัยมันได้เหมือนการสั่งโดยอำนาจ
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะผมเห็นหลายจังหวัดนะนี่ผมพูดไม่ได้มั่วนะผมก็อยู่มาหลายอ
0: ันนี้ก็คือย้อนกลับไปก็คือปัญหาเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองสูงสุดของจังหวัดคือท่านผู้ว่าแทบจะสั่งการอะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยเขาจะทำหรือไม่ทำก็อยู่ที่อัธยาศัยสมมติเราผู้ว่าไปได้ข้อมูลมามีบ่อนโน่นนี่นั่นไปสั่งผู้การให้ทำเขาจะทำเหร
2: อ
1: ก็เขาเป็นคนเปิดนะ
2: ครับแต่ว่ารอบก็อาจารย์เชิญครับท่านผู้การ
1: นี่พูดตรงไปตรงมาเลยบ่อนพนันสถานบริการผิดกฎหมายมันไม่ได้เปิดโดยธรรมชาตินะตำรวจไปให้มันมี
2: ครับ
1: นะฮะถ้าไม่ส่งสวยเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยนะฮะอบายมุขพวกนี้ไม่กล้าเปิดหรอกครับไม่กล้าเปิดแน่นอน
2: ครับ
1: นะฮะเขากลัวสินะทุกวันนี้เราเห็นกองบัญชาการตำรวจไปจับบ่อนพนันไหม
0: ส่วนใหญ่ปกครองทั้งนั้นเลยหลังๆมาเนี่ยครับ
1: เออมันกลายเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองไปแล้วหรือยังไง
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะทำไปทำมาเนี่ยเขาไปพูดกับประชาชนแบบนี้เลยนะว่าเป็นเรื่องของกรมการปกครองแต่คนรับสวยจริงๆก็คือตำรวจเป็นหลัก
2: ใช่
1: ผู้การผู้บัญชาการนี่แหละ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีบ่อนมาตั้งในพื้นที่จะเป็นไปไม่ได้เหรอครับที่ตำรวจจะไม่รู้ครับ
1: มันเป็นไปไม่ได้เหรอครับที่ตำรวจไม่รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็รู้ไปตั้งตรงไหนนะโยนที่ว่าภูธรเนี่ยแล้วก็ในกรุงเทพก็ตามชาวบ้านเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่กล้าแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวนี้ไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็ตำรวจเขาเป็นคนเปิดทั้งนั้นนะ
0: ครับโอ้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ลึกๆนะแต่ตัวอาจจะไม่แสดงตัว
0: ครับครับท่านวิโรจน์
1: ตำรวจก็รู้
0: ถ้าการทำงานมันมีประสิทธิภาพอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยอยากใช้เป็นทีมงานล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนจะได้อุ่นใจนายกต้องมอบดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะต้องมีคำสั่งอะไร
1: ต้องมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้ผู้ว่าการจังหวัดซึ่งจริงๆเนี่ยพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะฮะมาตราที่เท่าไหร่53หรืออะไรประมาณเนี่ยมันก็มีอยู่แล้ว
0: บ
1: อกว่าผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับชาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันเขียนไว้ลอย
0: ๆ
1: ปกครองบังคับชาอย่างไรล่ะ
2: ครับ
1: นะฮะเออปกครองอย่างไรไม่มีมันก็ไม่ได้เขียนต
0: ่อ
1: เพราะฉะนั้นระยะยาวนี่ต้องแก้พรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะเอาเป็นเพิ่มเติมเป็นวรรคท้ายเลยว่าให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะฮะมีอำนาจในการรายงานเอาเฉพาะเรื่องตำรวจนะฮะน่ารายงานหากเห็นว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะฮะมีปัญหาอะไรนู่นนี่ทำงานไม่ตอบรับก็ให้รายงานมาผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วนายกก็จะออกคำสั่ง
0: ครับ
1: เพราะรัฐมนตรีมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้ว
0: อยู่อำนาจอยู่ที่นายกคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: เพราะรายงานนายกไปนะฮะ
0: คร
1: ับแต่ในระยะยาวนะแก้พรบนะฮะแก้พรบระเบียบอันนี้ระยะยาวเลยทำให้ผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจอย่างน้อยก็ในเรื่องนี้แหละกำกับรายงานแล้วในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างใหญ่ก็ว่ากันไปจะเอาบชน.ไปขึ้นกับกทม.อะไรก็ว่าไป
2: ครับ
1: อันนั้นก็ต้องออกเป็นพระราชตำรวจเขียนใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะถ้าคุณอย่างเงี้ยคือเวลาเนี้ยเริ่มเมื่อคืนช่อง3ก็มาถามผมเรื่องนี้ว่าทำไมเรื่องจับบ่อนมันซ้ำมันซากอยู่อย่างเงี้ยกรมการปกครองก็ไปจับอยู่เงี้ยอ้าวจะตามมาด้วยคำสั่งเด้งละนะฮะเด็กผู้กำกับร้องผู้กำกับไม่พอได้ตัวใหญ่ก็คือผู้บัญชาการนะฮะที่เขาขยิบตา
2: ครับ
1: นะฮะเอ้ยดูแลกันให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วก็ฝ่ายปกครองมาจับก็ถือว่าช่วยไม่ได้ไม่เกี่ยวกันแล้วคุณอาทิตย์คุณอารมณ์ลองคิดดูสิว่ากว่ากรมการปกครองส่วนกลางเนี่ยจะไปจับบ่อนการพนันไม่ว่าจะอะไรอยู่รุ่นอุดรน้องคายหรือว่าที่ไหนพัทลุงหรืออะไรก็แล้วแต่กว่าเขาจะไปจับได้ในประชาชนร้องเรียนมันหนักแล้วนะต้องเปิดไปแล้วเป็นเดือนน่ะ2เดือน3เดือนน่ะไม่ใช่เปิดเมื่อวานวันนี้จะไปจับได้นะ
0: ครับแล้วก็ต้องไปสืบสวนหาข่าวด้วยนะ
1: ก็คือผู้กำกับ
0: ครับ
1: หัวหน้าสถานีถ้าเปิดเปิดวันนี้นะเดี๋ยวจับเลยพรุ่งนี้จับอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยหรือเปิดวันนี้เดี๋ยวเปิดเย็นกลางคืนจับเลยก็เป็นเรื่องของผู้กำกับแต่ทุกวันนี้เ

0: ผู้กำกับเขาจับไม่ได้หรอกสมมติแม้มีคนสุจริตนะ
1: ครับ
0: หัวหน้าโรงพักที่สุจริตเนี่ยนะอ้าวก็จะถูกเจ้านายด่าเอ้ยมันเป็นประเพณีของนู่นนี่นี่นั่นอ้าวแ
1: หมโอ้
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ชอบนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ชอบตำรวจไปจับวันนี้เอานี่คุณรงค์โรทิศเห็นตำรวจที่มีบทบาทในเรื่องการปราบบ่อนพนันไหม
1: ยังฮะหลังๆมาก็อย่างที่บอกครับ
0: ปราบมือเปิบนักสืบนู่นนี่อะไรโอ้สารพัดฉายา
1: ไปนานแล้ว
0: ไม่มี
1: ไม่มีฮะครับใช่ครับ
0: ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนู้นนะถ้าคุณที่คุณลงทันนะเมื่อสัก40ปีก่อนเนี่ยยังมีนะรองผู้จัดการนครบาลมือปราบบ่อนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มี
1: โอ้โหอำนาจ
0: การเป็นมือปราบบ่อนนี่เป็นเรื่องของคุณรงศิริรองอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับครับ
0: นำอธิบดีไปปราบ
1: ครับ
0: ปราบกระทรวงมหาดไทยก็ไปบางทีต้องเป็นอะไรกันเนี่ย
1: ครับครับ
0: แล้วผบ.ตร.ประเทศเรามีไว้ทำอะไร
1: ผมงั้นผมถามต่อเลยฮะเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะปฏิรูปไปในแนวทางไหนฮะเพื่อให้การทำงานอย่างน้อยเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สายตาประชาชนที่มองสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยครับ
0: คือถ้ามีความถ้าเห็นปัญหานะท่านนายกพูดคำนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะตำรวจต้องปฏิรูปแล้วโ
1: อ
0: ้ไม่อย่างนี้ได้เลยนะ
1: คร
0: ับ ขอแค่นี้ก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้านายกบอกตำรวจเขาก็ทำงานดีน่าเห็นใจโน่นนี่อย่างนี้จบกัน
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะนายกต้องเห็นปัญหาซะก่อนว่าตำรวจเนี่ยมีปัญหาร้ายแรงทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแล้วนะฮะขึ้นป้ายขึ้นเปิดด่ากันสารพัดอ่ะจะไม่ให้เครดิตอะไรนายกทราบไห
1: ม
0: นะฮะถ้านายกเนี่ยต้องการปฏิรูปจริงอ่ะมันไม่ยากหรอกเพราะนายกมีอำนาจคนอื่นมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
0: คนอื่นทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ด่าได้แต่พูดไปฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้การบริการเลยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่รัฐบาลก็คือตัวนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยส่งสัญญาณเริ่มต้นจากการส่งสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วตำรวจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ค่ำคืนนี้เรามาธรรมะบ้านๆกันในเรื่องการมีสติและการตายกันใน Tonight Thailand โดยปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ำคืนนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะปัจจุบันเรื่องความตายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นใครเลยจะรู้ว่าวิวัฒนาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์นี่เองที่ทำให้มนุษย์นั้นมีโอกาสตายตามธรรมชาติได้น้อยลงความตายอย่างสงบจึงอาจไม่เกิดขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการยืดชีวิตทำให้การตายอย่างสงบที่บ้านอาจจะไม่ได้ทำผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและทรมานในโรงพยาบาลกับสายระยงระยางที่เข้าและออกจากร่างด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวการดูแลรักษาเกิดความยุ่งยากเกิดสภาวะความเครียดส่งต่อให้เป็นปัญหาด้านกฎหมายเศรษฐกิจสังคมและด้านจิตใจซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนอย่างมากพระท่านบอกว่าหากเราเป็นคนที่อยู่ใกล้หรือมีคนที่เรารู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็สามารถจะช่วยเหลือคนที่ใกล้ตายได้นะคะเพราะเขาต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาถึงแม้เขาจะโต้ตอบอะไรไม่ได้แต่การสัมผัสจับมือพูดคุยก็สามารถทำให้เขารู้สึกดีได้ค่ะเรื่องนี้มาเพราะว่าไปเจอบทความหนึ่งของคุณพี่พยาบาลคนหนึ่งค่ะแกบอกว่าแกได้เห็นนะคะแล้วก็ได้ฟังคนที่ใกล้ตายเนี่ยมักจะมีประโยคคำพูดอยู่ไม่กี่ประโยคนะแต่เป็นคำพูดที่แบบเหมือนกับพูดในขณะที่ยังมีสติอยู่ด้วยซ้ำนะคะยังเดินได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โหกำลังจะแบบเออแล้วก็ตายไปแล้วก็พูดเหมือนในหนังไม่ใช่เลยอ้าวลองฟังดูนะคะคำพูดก่อนตายพยาบาลบอกว่าส่วนใหญ่จะมีแค่4ประโยคนี้แหละที่ได้ยินบ่อยที่สุดจากผู้ที่ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนในหนังหรอกค่ะเพราะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า

ว่านั่นคือวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะพูดอะไรเป็นคำสุดท้ายพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านบอกว่าผู้ป่วยจำนวนมากมักกล่าวคำที่คล้ายคลึงกันก่อนที่จะจากไปและ4ประโยคที่เธอมักจะได้ยินบ่อยที่สุดก็คือคำว่าขอบคุณ2ฉันให้อภัยคุณ3ลาก่อนและ4โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเธอบอกว่าแม้คำพูดเหล่านี้มันอาจจะเหมือนในหนังแต่ความจริงมันไม่ได้โรแมนติกเลยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดตอนหายใจเฮือกสุดท้ายเหมือนในหนังคนส่วนใหญ่อาจจะมักเข้าใจว่าคำสุดท้ายจะต้องยิ่งใหญ่หรือว่ารู้สึกสะเทือนใจแต่ในความจริงและชีวิตจริงนั้นคำสุดท้ายของคนที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือกำลังจะเสียชีวิตมันมักจะเรียบง่ายกว่านั้นเธอบอกว่าเธอมีประสบการณ์มากว่า16ปียอมรับว่าบางสิ่งที่เกี่ยวกับความตายนั้นก็ยังไม่สามารถอธิบายได้หนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการณ์ที่ผู้ป่วยบางรายทำไมพวกเขาเหมือนจะรู้ว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตเมื่อไหร่มีคนบอกว่าจะรอให้ลูกสาวแต่งงานก่อนหรือบางคนบอกว่าคืนนี้ตัวเองกำลังจะตายและแล้วเขาก็เสียชีวิตจริงๆทั้งที่ร่างกายของเขายังดูปกติเรื่องนี้ปู่ฟันเฟิร์มได้เลยค่ะเพราะน้องชายปู่ก็เช่นเดียวกันก่อนที่เขากำลังจะเสียชีวิต1เดือนเขาบอกปู่ก่อนเลยค่ะว่าเขาไม่น่าจะผ่านจนถึงวันเกิดในเดือนหน้าและเขาก็ไม่ผ่านจริงๆค่ะปู่ก็ถามเขาว่ารู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ในความรู้สึกเขารู้ว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นปู่ยังบอกเลยค่ะว่าบ้าพูดอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่อยากฟังเช่นเดียวกับพยาบาลคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่เห็นเขาทำอะไรแถมยังไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ใดๆที่จะอธิบายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากและอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เธอพบก็คือการที่ผู้ป่วยบางคนที่ใกล้จะเสียชีวิตมักจะบอกว่าเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะมีญาติหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นล่วงหน้าประมาณ3สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตและไม่ได้เกิดกับคนที่หมดสติหรือได้รับยาแต่พวกเขายังสามารถพูดคุยอย่างมีสติแล้วก็ยังเดินได้ปกติด้วยอันนี้ปูก็ฟันเฟิร์มค่ะเพราะน้องชายปูดูแล้วไม่เหมือนคนใกล้ตายเลยยังมีเสียงดังฟังชัดนะคะยังคงเดินไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำกินข้าวเองได้ด้วยซ้ำแล้วก็บอกปูล่วงหน้าประมาณ3สัปดาห์เหมือนกับคุณพี่พยาบาลคนนี้บอกเลยค่ะคุณพี่พยาบาลคนนี้บอกว่าหรือว่าพวกเขาเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วบางรายก็ถึงขนาดเรียกหาญาติบางคนก็มีพฤติกรรมแบบเด็กเล็กๆมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นส่วนใหญ่จะเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันก็ได้เพราะบางคนพูดคำที่ไร้เหตุผลในสายตาคนอื่นหรือเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลสำหรับเราแต่มันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับคนที่กำลังใกล้ตาย

สู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายจากที่เล่ามาเนี่ยปูฟันเฟิร์มได้เลยนะคะเพราะว่าปูเจอกับตัวเองเลยกับน้องชายนี่แหละค่ะนะคะเขาพูดเลยเขาก็ยังแบบปกติอยู่เลยนะยังแบบว่าเดินไปเข้าห้องน้ำกินข้าวอาบน้ำดูทีวีหัวเราะอะไรกับปูเลยแต่ว่าก่อน3สัปดาห์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเหงาเขารู้สึกโดดเดียวอยากให้เราไปคุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่น่าจะอยู่นานเราก็บอกโอ้ยพูดอะไรอย่างงั้นรู้ได้ยังไงสุดท้ายเอ้ยมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะพระท่านว่าการตายดีในแง่ของพุทธศาสนานั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกป.อ.ปยุตโตได้เขียนเอาไว้ในหนังสือการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์เรื่องช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายช้าว่าในคัมภีร์พุทธศาสนาพูดถึงเสมอว่าอย่างไรจึงเป็นการตายที่ดีซึ่งท่านก็มักจะใช้คำสั้นๆว่าก็ควรจะมีสติไม่หลงตายและไอ้ที่ว่าตายดีนั้นไม่ใช่เฉพาะตายแล้วไปสู่สุคติเท่านั้นแต่ขณะที่ตายก็เป็นจุดสำคัญที่ว่าต้องมีจิตใจที่ดีคือมีสติไม่หลงตายไอ้ที่ว่าไม่หลงตายก็คือต้องมีจิตใจไม่ฟั่นเฟือนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวจิตใจดีงามผ่องใสเบิกบานแล้วก็ขยายความไปถึงการที่ว่าจิตใจนึกถึงและเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งดีๆเราจึงได้มีประเพณีที่ว่าหากมีคนที่กำลังจะใกล้ตายก็ควรจะให้เขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีงามอย่างเช่นบทสวดมนต์หรือคำกล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณอย่างเราก็มักจะใช้คำว่าบอกอรหังสิก็เป็นคติที่ให้รู้ว่าเป็นการบอกสิ่งสำหรับยึดเหนี่ยวในทางใจให้แก่ผู้ที่กำลังป่วยหนักในขั้นสุดท้ายให้จิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่กับคุณพระรัตนตรัยอยู่กับเรื่องบุญกุศลหรือแม้แต่เรื่องที่ทำความดีมาเป็น

0: ต้นท่านว่าไม่ว่าอะไรเป็นเรื่องดีงามทำให้จิตใจสดชื่นผ่องใสเราก็พยายามยกเอาออกมาบอกเขาเอามาแนะให้เป็นที่เกาะเกี่ยวเรียกว่าเป็นอารมณ์เพื่อให้จิตของผู้ป่วยอยู่กับสิ่งที่ดีงามจิตใจจะได้ไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวแล้วก็มีสติไม่เป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยหรือขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่กับความทุกข์ทรมานเพราะยังมีการตายที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือให้เป็นการตายที่ใจมีความรู้หมายถึงความรู้เท่าทันชีวิตจนกระทั่งยอมรับได้ถึงความจริงของความตายว่ามันเป็นอนิจจังเพียงแค่ว่าคนที่จะตายควรจะมีจิตยึดเหนี่ยวอยู่กับบุญกุศลความดีอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นจิตใจที่มีความรู้เท่าทันจิตใจนั้นก็จะยิ่งมีแต่ความสว่างไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดติดเป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเป็นถึงขั้นนี้ถือว่าดีที่สุดทางพระศาสนามักจะให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจตอนที่กำลังจะตายมากเมื่อสภาพจิตในเวลาตายมีความสำคัญอย่างนี้แล้วเราคนรอบตัวก็ควรจะพยายามช่วยให้คนที่เขาใกล้ตายตายอย่างดีนอกจากไม่ฆ่าเขาแล้วก็หาวิธีทางที่จะช่วยให้เขาตายอย่างดีที่สุดด้วยเมื่อมีความรู้ความเข้าใจด้านร่างกายและจิตใจของคนใกล้ตายแล้วคนที่อยู่รอบตัวก็จะสามารถช่วยเหลือคนใกล้ตายได้เราจะมีจิตใจอยากช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะจิตใจที่อยากช่วยเหลือถือเป็นคุณสมบัติแรกที่ควรต้องมีเพราะจิตใจนั้นจะแสดงออกถึงกายวาจาที่คนใกล้ตายสามารถสัมผัสและรับรู้ได้โดยอัตโนมัติและเอื้อให้สิ่งที่จะทำนั้นช่วยให้ได้ผลดีและก็ต้องรู้เขารู้เราว่าแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันการรู้จักสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่ความเชื่อวัฒนธรรมและเศรษฐกิจก็ทำให้คนตายนั้นรู้สึกถึงอารมณ์เช่นอาจจะมีโอกาสได้ระบายความรู้สึกบอกความต้องการให้ผู้ที่อยู่รอบด้านใส่ใจรับฟังและใช้ความสังเกตการเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะทำให้สามารถช่วยเหลือคนใกล้ตายได้ดีเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือใครสักคนที่จะพยายามเข้าใจเขาให้ความเอาใจใส่เขาถึงแม้ว่าเขาจะติดเตียงโต้ตอบอะไรเราไม่ได้แต่แค่การสัมผัสการจับมือหรือพูดในสิ่งดีๆเสียงแว่วๆก็สามารถช่วยให้เขารู้สึกดีและสงบได้เพราะบางทีความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นนั้นมันก็อาจจะแย่แต่ถ้าได้ฟังเรื่องดีๆหรือได้สัมผัสกับสิ่งดีๆอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาทำให้เขาเข้าใจและหยั่งเห็นถึงความจริงของชีวิตและดีไม่ดีอาจจะบรรลุธรรมสูงสุดที่เป็นประโยชน์ของชีวิตเขาก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจเขาก็จะโปร่งโล่งหลุดพ้นเป็นอิสระหากเราสามารถช่วยเขาได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของเราด้วยเช่นกันสวัสดีวันพระค่ะ
1: Tonight, Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงรา

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุษานสวัสดิวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์วิสิตซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474เป็นบุตรีของพลตบุตรีวุฒิและนางสิริรักษ์วีรบุตรหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีหม่อมนวลศรีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปการศึกษาจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เมโทรโพลิแทนบิสซิเนสคอลเลจเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนวลศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทร์เชษฐภคินี

ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งได้ทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานเมื่อเดือนสิงหาคม2568โดยได้เป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้านครอบครัวหม่อมนวลศรีสมรสกับพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์มีบุตรธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ไอ้พื้นคิดถึงมาแล้วนะคะที่ทอดทุกคนเลยความคิดถึงก็เป็นที่รู้จักกันดีในชีวิตคนเรานะคะเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะที่มีความผูกพันกันระหว่างคนกับคนระหว่างคนกับสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงกันเนาะไม่ได้เจอกันจริงๆก็เจอเกือบทุกวันเนาะแต่ว่าในช่วงขับสุขภาพเนี่ยไม่ได้เจอกันมา7วันค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ค่ะ 20:15 น.สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะ 20:00 น.ถึง 21:00 น.จะมีคุณหมอมาตอบคำถามให้นะคะก็คิดถึงคุณหมอด้วยนะคะคิดทอดทุกคนมีหลายคนบอกว่าอุ๊ยเซ็งเพราะจังเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันเป็นความคิดถึงเนาะถ้าคิดถึงมากๆที่บอกว่าคิดถึงแบบใจจะขาดเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะใจจะขาดแบบไหนมันใจจะขาดยังไงมันเป็นไปได้เหรอคะเดี๋ยวถามคุณหมอให้แล้วกันเนาะใครที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมคิดถึงแบบใจจะขาดจริงๆอ่ะนะคะ022481366วันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์ให้นะคะใครอยากจะถามกันถามคุณหมอรีบโทรมาเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโทรมาช่วงตอนแบบเบรกที่2มันก็ไม่ทันคุณหมอตอบไม่ทันมีคำถามค้างอยู่นะคะสัปดาห์นี้ยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นช่วยโทรมาตอนนี้เลยคุณหมอจะได้ตอบให้ทันใน1ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะคะ022481366นะคะบอกอาการเบื้องต้นมาหน่อยจะถามคุณหมอเรื่องอะไรก็ได้เลยนะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณจิตรายและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเด็ก95ทุกท่านครับครูเนี่ยระหว่างที่รอสายเนี่ยผมก็ยกน้ำหนักเป็น100ครั้งไปละนะครับคือไม่ให้เวลามันเสียไปเปล่าประโยชน์เลยละนะครับทุกเวลานาทีผมมีประโยชน์หมดนะครับก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับเพราะนั้นเราทำกรรมยังไงนะเราเป็นนิสัยยังไงนะก็ร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะอย่าบวมไปโทษอะไรโอ้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะต้องบอกเราทำตัวยังไงมันถึงทำให้เราเนี่ยไม่แข็งแรงเนาะเราจะเจ็บป่วยได้นะโอเคครับเชิญเลยครับ
0: ค่ะนี่แหละมีคนถามมาคิดถึงคนอื่นเขาคิดถึงแฟนแล้วกันแบบใจจะขาดอยู่ห่างกันเนี่ยมันใจจะขาดจริงๆเหรอคะคุณหมอมันเป็นยังไงคะคิดถึงใจจะขาด
1: ไม่จริงครับนอกจากเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะแต่การที่คิดถึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นความรู้สึกจะบอกว่าเป็นความโกรธก็ไม่ใช่เป็นความหลงก็ไม่ใช่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็ไออาการพวกเนี้ยมันน่าจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นคล้ายๆจะเหมือนกับจะเป็นปิติอะนะมันจะรู้สึกเสียวๆมีความรู้สึกเสียวๆหน้าอกอย่างเงี้ยนะบางคนคิดว่า

0: คิดถึง
1: หน้าอกไอ้พอเรารู้สึกว่ามันเสียวๆที่หน้าอกเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันกลายเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าแต่ถ้ากลัวแล้วคิดถึงจนตายไม่มีหรอกครับ
0: ไม่มี
1: ถ้าคิดถึงแล้วมัน
0: ตายเนาะ
1: กระโดดน้ำตายอะไรเงี้ยหรือแทนไปใจลอยไปโดนรถชนตายอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือท่านมีโรคหัวใจอยู่แล้วเนี่ยการที่คิดถึงปุ๊บมันก็ทำให้เกิดแรงกดดันถึงหัวใจทำงานผิดปกติไปได้แต่ปกติแล้วไม่มีหรอกไม่มีใครคิดถึงจนตายหรอกนะครับ
0: เนาะคงไม่มีนะคะ
1: เป็นการเปรียบเทียบบางเพลย์เฉยๆถ้ากั้นใจตายอย่างเงี้ยไม่มีใครกั้นใจตายได้นะพอคนเรากั้นใจไปถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บแต่คาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดเนี่ยมันกระตุ้นทำให้เราต้องหายใจมันจะฟื้น
0: ยังไงก็ต้องหายใจใช่ไหมคะ
1: มันจะต้องหายใจขึ้นมานะครับ
0: แล้วมีคนเคยขู่ว่าเดี๋ยวจะกัดลิ้นให้ตายเลยกัดลิ้นตัวเองตายเคยมีไหมคะคุณหมอ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแน่นอน
1: ทำไม่ได้ครับมัน
0: ทำไม่ได
1: ้พอเราตัดเจ็บปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะเหมือนเป็นอัมพาตโดยอัตโนมัติเลยนะเช่นสมมติเรากำลังถือของอยู่เนี่ยแล้วเกิดโดนใครมาเอามีดมาเสียบเราพุงเราเนี่ยเราจะหมดแรงไปเลยแล้วของก็จะหลุดจากมือเลยล่ะคือกล้ามเนื้อเราจะเป็นเหมือนกับเป็นอัมพาตทันทีทันใดเนี่ยจากการความเจ็บนะเพราะนั้นคนที่พอเจ็บปุ๊บเนี่ยนอกจากคนฝึกจิตแบบแข็งๆมากๆเลยนะผมเคยเจอนะเห็นพวกนักเลงทางบ้านผมนะสมัยก่อนโน้นนะเขาเนี่ยมีแผลเป็นบาดแผลฉีกขาดเนี่ยเขานั่งเอาเข็มอ่ะแล้วก็มาสนเข็มนะแล้วเขาก็เย็บตัวเขาเองอ่ะผมว่าโอ้โหมันใจเด็ดจริงๆอ่ะนะมันแบบมันทนเจ็บได้นะมันก็เย็บแผลของมันเองเย็บตัวเองด้วยนะคนพวกนี้นะเขาเคยฝึกฝนมากับความเจ็บปวดมาจนกระทั่งเคยชินละอันนี้เขาทำได้แต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยเอาฉีดยาตัวเองเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดยานะยากพอจะแทงไปพอเจ็บปุ๊บเราก็จะไม่กล้าแทงลงไปในเนื้อหรอกละ
0: อืม
1: ครับเพราะฉะนั้นกัดลิ้นตัวเองให้ตายไม่มีอ่ะกัดใจตายก็ไม่มี
0: หายใจจนตายไม่มีค่ะกัดไม
1: ่
0: ได
1: ้ถ้าเกิดใจมันจะเร่งขบวนการให้เราต้องหายใจนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกัดใจตายไม่มี
0: ไม่มีกันไม่มีใครทำสำเร็จเนาะยกเว้นไม่กินข้าวไม่กินอดอาหารอันนี้ตายอดน้ำตาย
1: ได้ครับคนที่ไม่กินข้าวกินน้ำอะไรสมมติว่าเป็นซึมเศร้าอย่างเงี้ยนะวันก็นอนอย่างเดียวนะไม่ยอมกินยอมอะไรอะไรเงี้ยอย่างนี้ตายได้เพราะว่าขาดอาหาร
0: อืมค่ะนะคะขอคำถามค้างอยู่ของคุณสวนีนะคะจากจังหวัดตากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอายุ62ปีคุณหมอแพ้ยาเกี่ยวกับลำไส้อักเสบทีนี้ไปกินอาหารเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรมาด้วยนะคะปรากฏว่ามันมีตุ่มแล้วก็มีผื่นแดงขึ้นตามตัวเป็นมาเกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะตอนนี้ตุ่มเริ่มยุบไปบ้างแล้วแต่ไม่ได้ไปหาหมอเลยอยากรู้ว่าต้องไปหาหมอไหมแล้วก็จะเป็นอันตรายไหมคะที่กินแบบนี้กินอาหารเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่เนี่ยค่ะ
1: ไปหาหมอดีกว่าแล้วต้องหยุดกินเลยนะครับผมเองเนี่ยผมเพิ่งพูดถึงเรื่องของแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่ม5กลุ่มใหญ่ๆนะหนึ่งก็คือไบโอเคมีคอลก็คือไอ้สมุนไพรต่างๆอะไรพวกทั้งหลายนะสมุนไพรที่มันเป็นสมุนไพรจากพืชแต่ชิ้นส่วนของสัตว์ก็มีนะยิ่งคนจีนนะโอ้โหสารพัดเลยนะมาน้ำอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างเลยนะปิงทะเลอะไรก็มาเป็นอาหารบำรุงได้หมดเลยนะหนึ่งคือพวกไบโอเคมีคอลอันที่สองสติโรก็คือแพทย์แผนไทยนวดจัดกระดูกอะไรพวกเนี้ยไคโอพาร์ติสโนเตอร์อะไรเงี้ยนะอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง energy current ก็คือพลังจักรวาลพลังโยเลการฝึกสมาธิกดจุดอะไรต่างๆพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการกระแสของพลังงานอันที่4ก็เรื่องของเอาพิษถอนพิษที่เราเรียกว่าโฮมิโอพาธีนะก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะเอาพิษถอนพิษนะเช่นอย่างนี้เขามีเอาพึ่งบำบัดคนไม่สบายเนี่ยเอาพึ่งมาต่อยแล้วมันหายได้นะแต่เรื่องของการที่สมมุติว่าเป็นลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบเนี่ยแล้วท่านจะมากินอาหารเสริมที่เป็นสมุนไพรเนี่ยผมขอร้องนะครับผมพูดไปนะพูดเน้นย้ำหลายคำเลยนะมีตังอย่างเดียวก็กินไม่ได้ด้วยนะพวกเนี้ย ต้องมีตังและโง่ด้วย ขออนุญาตพูดแรงๆนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่แรงไม่กระแทกเนี่ยท่านก็จะยังหลงอยู่เนาะไม่จริงหรอกคนไหนเขากินกันนะครับถ้ามันกินอย่างนี้หายจริงนะ

0: ปทช.เขาคงเอามาแจกแล้วเนาะนะครับนึกท่านนึกอย่างนี้แล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคำถามคือใครรวยไอ้ทีวีอ่ะดาราและทั้งหลายที่มาขายอ่ะ 5,999 บาทลดเหลือ 1,999 บาทแถมอีก5ชุดอีกโอ้โหคือสรุปแล้วเนี่ยมันลงทุน10บาทมันขาย 1,999 บาทอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกนะผมนึกบอกว่ามีตังค์อย่างเดียวก็ซื้อกินไม่ได้นะต้องมีตังค์ด้วยโง่ด้วยแหมไม่เชื่อเลยนะถ้าเขารักษาอย่างนั้นได้จริงๆนะสปสช.เนี่ยไปบอกสปสช.เลยป่ะไปบอกเลยบอกว่าคุณทำไมไม่เอาเนี่ยยาตัวเนี้ยมันรักษาได้จริงๆนะราคาก็ไม่แพงด้วยคุ้มจะตายไปยาที่ฟันที่แปลงฟันแล้วฟันงอกออกมาคุ้มจะตายไปถ้าหลอดละแสนผมก็ยังซื้อเลยถ้ามันงอกออกมาได้จริงๆอ่ะผมไม่อยากจะใส่ฟันปลอมเลยนะลำคาจะแย่อยู่แล้วเอางี้ดีกว่านะมีตังอย่างเดียวก็กินไม่ได้นะต้องมีตังและโง่ด้วยถ้าหยุดกินเถอะแล้วไปหาหมอดีกว่านะการมีผื่นแล้วจะกินตามตัวเนี่ยตอนเนี้ยตุ่มไม่รู้เกิดจากอะไรนะปฏิยาของสมุนไพรหรือเปล่าหรือท่านแพ้อะไรหรือเปล่านะครับหมอก็จะได้วินิจฉัยได้แล้วก็จะแก้ไขได้จงเชื่อมั่นในแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะก่อนแล้วจนกระทั่งแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยแล้วจะมาดูเรื่องแพทย์ทางเลือกก็ขอให้ไปหาแพทย์ทางเลือกที่มีความรู้นะครับไม่ใช่เขาโฆษณากันขายของกันในติ๊กต็อกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะติ๊กต็อกเฟซบุ๊กในอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอันหนึ่งเรื่องเซ็กนะอันที่สองเรื่องโรคที่มันไม่หายสะเก็ดเงินนะโรคที่สามรูมาตอยโรคสี่เป็นมะเร็งโรคที่ห้าเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยพวกเนี้ยโรคที่มันไม่หายอ่ะเขาจะชอบก็เป็นการท่องทางหากินของเขาละโรคไม่หายเรื้อรังร้ายแรงเนี่ยจะเป็นโรคที่ทำมาหากินกันผมว่ามันเป็นเรื่องของการผิดศีลอธินนาแล้วก็ผิดศีลมุสาด้วยนะเอาจริงๆอย่างนี้นะผมอาจจะพูดแรงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะแต่หมอวิวัฒน์เป็นคนไม่ใช่เป็นคนเก้าร้าวหรอกนะแต่บางทีไม่แรงก็ไม่กระแทกใจก็ท่านก็ยังหลงอยู่นั่นแหละผมไปฉีดก็คนแก่ๆอยู่เรื่อยเลยบอกคุณลุงคุณตาอย่าไปกินสมุนไพรเลยบอกไม่นะเฮ้ยฉันเขากินมาก็ตั้งนานแล้วฉันก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยไตจะวายอยู่แล้วห้าระดับห้าแล้วยังอยากกินอีกผมนึกพูดไปพูดมาก็เกิดการเป็นการเถียงกันละผมว่าอ่ะแล้วแต่คุณลุงจะกินจะกินไปเถอะผมหมดขนดังเยียวยาแล้วก็ไม่ยอมแพ้ยอมแพ้
1: ไปหาหมอดีกว่านะคะนะคะพี่สวนีนะคะคุณงานตานะคะบอกว่ามีโรคประจำตัวคือความดันและไขมันสูงก็ไปหาหมอทุก3เดือนหมอก็จะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะทีนี้หมอก็ให้ยาเหมือนเดิมแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาหลังจากตรวจปัสสาวะแล้วบอกว่ามีเลือดในปัสสาวะเล็กน้อยแต่ก็คุณหมอไม่ได้บอกแนวทางในการรักษาอะไรก็คือยังให้ยาความดันสูงแล้วก็เลือดไขมันเหมือนเดิมค่ะคุณหมองั้นต้องไปทำอะไรไหมคะ
0: ไม่ต้องครับการที่มีเลือดในปัสสาวะเล็กน้อยเนี่ยคุณงานตาเป็นผู้หญิงนะไม่รู้ยังมีประจำเดือนหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านมีประจำเดือนในช่วงของท่านมีประจำเดือนในอาทิตย์ที่ท่านมีประจำเดือนเนี่ยเวลาท่านไปตรวจปัสสาวะเนี่ยท่านอาจจะมีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะบนออกมาได้เพราะว่าการมีประจำเดือนเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันมาติดอยู่ตั้งแถวท่อปัสสาวะอยู่ได้แล้วเวลาเราฉีกมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีเลือดบนมานะครับถ้าเกิดถ้าท่านไม่เคยมีประจำเดือนหมดประจำเดือนหมดไปนานแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำว่าสิ่งที่ท่านควรจะทำก็คือท่านควรจะไปตรวจภายในแล้วไปตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกดูนะว่าท่านจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองไปตรวจปัสสาวะใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะว่ามีเม็ดเลือดแดงมวลเยอะไหมนะครับถ้ามันมี1ถึง3ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรโอเคท่านก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะบางทีเรากั้นปัสสาวะนานๆหรือบางทีเราเช็ดล้างแรงเกินไปมันก็ทำให้ไปสกิดให้มันมีเลือดมันซึมมาได้จะไม่เป็นอันตราย

0: ต่ถ้าท่านไม่มีประจำเดือนแล้วเนี่ยควรจะไปเช็คมะเร็งปากมดลูกดูซะหน่อยนะนะครับโอเคครับ
1: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณนพดลค่ะใช้ยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองติดต่อกันมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะมีปัญหาไหมในระยะยาวค่ะ
0: ต้องกินทุกวันเลยเหรอหรือว่านานๆกินทีนึง
1: แก้แพ้เม็ดสีเหลืองคือยาอะไรไม่ทราบครับคุณหมอ
0: CPM ครับคอลเฟนิลามีนส่วนใหญ่นะจะเป็นคอลเฟนิลามีนถ้ากินทุกวันเนี่ยผมขอแนะนำว่าอย่ากินทุกวันดีกว่าคืออันตรายไหมก็ไม่อันตรายนะก็ไม่ได้ทำให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรงอะไรนะมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทำให้เราง่วงนอนทำให้ระบบประสาทของเราเนี่ยมึนงงได้ง่ายนะครับบางคนก็บอกว่ากินมากๆก็ทำให้สมองเสื่อมก็คือหมายว่ากินทุกวันไปเป็นสิบปีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้านานๆกินทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งกินครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยผมว่าไม่เป็นไรนะแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยผมว่าอย่ากินเลยบางคนกินเป็นยานอนหลับไปเพราะมันกินแล้วทำให้ง่วงนอน
1: กินแล้ว
0: ทำให้นอนหลับ
1: ครับ
0: บางคนก็เอามาใช้เป็นยานอนหลับเพราะว่าไปหาซื้อยานอนหลับในร้านขายยาเขาไม่ขายให้ก็เลยซื้อยาแก้แพ้มาซะมันกินแล้วมันง่วงนอนนะครับ
1: ก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่แพ้จริงก็ได
0: ้
1: ค่ะ
0: คุณนพดลหยุดบ้างก็จะดีนะคือจะไม่อันตรายอะไรนะนะครับแต่หยุดบ้างเราใช้เมื่อจำเป็นดีกว่านะครับ
1: ไม่ควรกินทุกวันแบบนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนะคะคุณกุ้งอยู่จากน้องคายนะคะอายุ45ปีเป็นเบาหวานอยู่สามารถผ่าตัดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ได้ครับแต่เป็นเบาหวานเนี่ยแต่หมอเขาจะต้องควบคุมเบาหวานก่อนนะว่าให้มันคงที่ก่อนทีนี้จะผ่าตัดอะไรล่ะครับถ้าผ่าตัดใหญ่เลยเนี่ยเขาจะต้องควบคุมเบาหวานให้ดีก่อนเพราะว่าการที่ร่างกายเรานี้น้ำตาลอยู่สูงเนี่ยมันจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันจะประสานกันช้าแบบคนที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบาหวานเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการอักเสบน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตอักเสบก็ทำให้ไตวายเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาอักเสบก็ทำให้จอประสาทตาเสื่อมเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไประบบประสาทก็ทำให้มือเท้าชาอะไรเงี้ยนะครับมันไปเลี้ยงอะไรก็หัวใจเหมือนกันมันเป็นได้หมดทุกอย่างอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผ่าตัดได้ไหมได้ครับแล้วก็หมอเขาจะต้องควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อยู่ก่อนเขาจึงจะตัดสินใจผ่านะครับแต่ท่านไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งเขาก็ไม่ใช่อยู่เฉยก็จะมาผ่าเลยทันทีหรอกก็จะรู้ว่าหมอจะผ่าเลยต้องบอก
1: ต้อง
0: เป็นยังไงต้องบอกหมอก่อนไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกไปให้หมดนะทุกอย่างนะเรากินยาอะไรอยู่โดยเฉพาะยาที่หมอเขาไม่ได้สั่งให้กินอ่ะเช่นเห็นดูใน TikTok แล้วมันขายนะมันน่าจะกินเนาะกินแล้วน่าจะดีเดี๋ยวนี้นะมียานะอาหารเสริมกินไปแล้วเบาหวานหายขาด ผมก็บอกอีกนะเนี่ยมีตังค์อย่างเดียวกินไม่ได้นะต้องมีตังค์และโง่ด้วยถ้ากินเบาหวานหายขาดเนี่ยโอ้โหคุ้มค่าจะตายเอาแค่แสนนึงเลยคุ้มค่าแต่มันไม่หายอ่ะนะถ้ามันหายนะสปสช.มาซื้อเลยแล้วก็แจกคนเป็นเบาหวานเลยคือไม่ต้องไปล้างไตกับเขาเสียตังค์ล้างไตต้องไม่รู้เป็นล้านเลยนะถ้าใครจ่ายแต่ละคนอ่ะโรคร้ายแรงเรื้อรังเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากปัจจุบันเนี่ยโรคเขาเรียกว่าโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นการเสียงบประมาณของประเทศชาติไปมหาศาลเลยนะเบาหวานความดันไขมันอัมพาตมะเร็งอะไรพวกเนี้ยเสียเงินของประเทศชาติไปมหาศาลจริงๆนะครับเพราะนั้นคุณกุ้งก็จงเชื่อใจหมอก็จะครับแต่ขอให้บอกหมอให้หมดนะอย่าไปซื้อยาอะไรมากินเองนะประเภทที่โฆษณาเยอะเลยนะเบายาเนี่ยกินแล้วเบาหวานหายขาดอะไรเนี่ยนมอะไรกันไม่รู้นะกินไปแล้วเบาหวานลดปกติเลยอยู่ขับประกาศใน YouTube ทุกวันนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้อย.ก็มีไว้ทำอะไรกันไม่รู้เนาะอย.อย่อย
1: อย.
0: อย่อย
1: นะครับอย่อยมากเลยนะคะก็ฝากไว้นะ
0: คือโฆษณาขายยาที่มันผิดๆไปนะก็เฉยๆไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับ

0: องแจ้งไปค่ะคือมันใครที่เจอแจ้งไป
1: ดูอยู่ YouTube ทุกวันน่ะต้องการอยู่ทุกวันน่ะนะ
0: ไม่ได้ทุก
1: เออยังไม่เคยไม่มีเจ้าที่คนไหนมองเห็นเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: ผมเรื่องบอกว่าแจ้งหน่อยนะ
0: ค่ะนะคะคุณเตรียงชัยจากจังหวัดตราดที่ถามให้ญาติที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณหมออายุ49ปีเป็นเนื้องอกที่รังไข่แต่หมอยังไม่ผ่าตัดอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดหมอบอกมีเส้นเลือดอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหมายถึงเส้นเลือดขอดนะคะอันนี้เป็นเคสที่ยากหนึ่งในล้านจริงหรือเปล่า
1: ไม่จริงหรอกครับหนึ่งในล้านไม่มีหรอกการที่มีเส้นเลือดขอดในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่มีเนื้องอกในมดลูกก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะพอเนื้องอกในมดลูกปุ๊บเนี่ยหมอมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บมันก็ไปกดเส้นเลือดเส้นเลือดขอดในมันมีตั้งแต่หลอดอาหารก็มีในทวารเราก็เรียกว่าลิซิดวงทวารในหลอดอาหารก็คือคนที่กินเหล้ามากๆแล้วเป็นตับแข็งเนี่ยพวกนี้จะมีเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารเนี่ยถ้าวันดีคืนดีเรากินอาหารที่มันแข็งๆมันไปสะกิดเอาเส้นเลือดตรงนั้นแตกออกมาเนี่ยก็อ้วกมาเป็นเลือดเลยล่ะอ๋ออยู่ในโรงพยาบาลยังช่วยไม่ทันเลยตายถ้าเรื่องในกระเพาะปัสสาวะมีเกิดมีเส้นเลือดขอดขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วเป็นหนึ่งในล้านเรื่องหนึ่งในอะไรก็ไม่รู้ละถ้าเป็นผมนะผมก็ต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมเส้นเลือดมันถึงขอดแสดงว่าเส้นเลือดเนี่ยมันไหลไปไม่ได้อะไรเป็นตัวอุดตันเส้นเลือดตรงนั้นให้มันทำให้มันขยายตัวใหญ่ขึ้นอ่ะถ้าเกิดเส้นเลือดขอดขึ้นมาเราก็ต้องไปหาก่อนว่าอะไรมันไปอุดตันใกล้ๆกับกระเพาะปัสสาวะมันก็จะมีมดลูกนะมดลูกที่มันใหญ่ขึ้นมามีเนื้องอกมดลูกไปกดเส้นเลือดอยู่ถ้าเราผ่าตัดเราก็ต้องผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกแทนที่จะไปผ่าเส้นเลือดเอาออกมาเราก็ต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกถ้ามีเนื้องอกในรังไข่ผมว่าถ้าเป็นผมนะถ้าตัดทั้งรังไข่ทั้งมดลูกออกไปถ้าอันนี้49ปีเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายคนเป็น
0: จะเป็นผู้หญิงค่ะคุณหมอผู้หญิงค่ะ
1: 49ปีใช่ไหม
0: เรื่องงอกที่รังไข่ใช่ค่ะผู้หญิง
1: ถ้าเป็นผู้หญิงอายุ49ปีเนี่ยผมขอแนะนำว่าตัดมดลูกตัดรังไข่เถอะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็การที่มีเส้นเลือดขอดในกระเพาะปัสสาวะด้วยก็แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างไปกดทับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายสูงขนาดนี้จะสมควรในการที่จะตัดออกปัญญาผมบอกว่ามีตับแข็งอยู่ด้วยหรือเปล่าการที่มีตับแข็งอยู่ด้วยเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดมันขอดไปทั่วคือระบบไหลเวียนเลือดจากข้างล่างร่างกายเราตั้งแต่เท้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้ามาผ่านตับเนี่ยมันจะผ่านไม่ได้พอผ่านไม่ได้มันก็จะเกิดแรงดันที่ทนเส้นเลือดดำต่อเนื่องเรื่อยๆจนทั้งน่องก็เป็นเส้นเลือดขอดรูทวารก็เป็นริดสะดวงทวารแล้วก็มีเส้นเลือดในกระเพาะปัสสาวะมันก็โป่งพองขึ้นมาด้วยนะลองดูซิว่ามีตับแข็งไหมถ้าไม่มีตับแข็งเนี่ยถ้าหมอเขาแนะนำบอกว่าคุณจะตัดมดลูกตัดรังไข่ออกไหมผมขอแนะนำว่าตัดเถอะนะครับจะได้ประโยชน
0: ์
1: อันนี้มีเขาเรียกว่ามีสาเหตุที่เหมาะสมในการที่จะผ่าตัดแต่ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีหมอบอกว่าตัดมดลูกรังไข่ตัดรังไข่ทิ้งไหมจะได้ไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งอันนั้นไม่ใช่เหตุผลนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เรื่องของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการขายเอาซะส่วนใหญ่ผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะถูกตัดตั้งแต่ต่อมทอนซิลต่อมไทรอยตัดเต้านมตัดไส้ติ่งตัดมดลูกตัดรังไข่ผมบอกโอ้โหคนเดียวกันนะเหตุผลคืออะไรรู้ไหมเหตุผลเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมะเร็งถ้ามันไม่มีอวัยวะตรงนั้นแล้วมันก็จะไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมถ้าเราตัดต่อมทอนซิลออกไปมันก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมทอนซิลตัดต่อมไทรอยออกไปก็จะไม่ได้มีโอกาสเป็นมะเร็งของต่อมไทรอยตัดเต้านมก็จะไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งของต่อมของเต้านมคืออันนั้นมันไม่ใช่เหตุผลนะมันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลก็คือการค้าทำเยอะๆจะได้เก็บตังค์ได้เยอะๆนะครับอันนี้ผมพูดตรงมากเกินไปนะคนอาจจะด่าผมนี้มีหมอหลายคนคงด่าผมอยู่แล้วเนี่ย
0: ค่ะนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนี่ถามว่าให้คุณแม่อายุ85ปีนะคะ

0: ว่าคุณแม่จริงๆก็ไม่ได้เป็นโรคประจำตัวอะไรมากก็คือกระดูกพรุนตามวัยแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่แบบเดินไม่ได้แต่อยู่ๆท่านนิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่สนใจข่าวสารที่เคยชอบไม่กินผลไม้ที่เคยโกรธแล้วก็หลับยาวขึ้นในช่วงกลางวันค่ะคุณหมออันนี้ต้องเตรียมตัวยังไงคะสำหรับคนที่เป็นลูกอะคะ
1: ตอนนี้นะให้คุณแม่เนี่ยกินอาหารที่มีรสเค็มมากขึ้นอีกหน่อยแสดงถึงสภาวะเกลือในกระแสเลือดมันต่ำเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์อะเกลือแกงของเราเนี่ยนะครับตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนอากาศร้อนปุ๊บเหงื่อมันจะออกเนี่ยผมขนาดนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยยังเหงื่อออกเลยนะครับลมแอร์มันเบาเกินไปยังไงก็ไม่รู้ครับนะครับก็ยังร้อนเลยพอร้อนปุ๊บยังเหงื่อออกพอเหงื่อออกเนี่ยมันจะมีเกลือออกมากับเหงื่อด้วยพอเกลือในออกมากับเหงื่อปุ๊บเกลือในกระแสเลือดก็จะต่ำพอเกลือในกระแสเลือดต่ำเนี่ยจะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยแย่ลงมันผู้สูงอายุจะซึมหลับเก่งหลับทั้งวันตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วก็หลับกลางวันปลุกมากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็หลับตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็หลับอีกอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: ถ้าจะพาไปหาหมอสักครั้งนึงก็ได้หมอเขาจะไปถึงปุ๊บเขาจะเจาะเลือดตรวจเจาะดูอิเล็กโทรไลต์เขาเรียกอิเล็กโทรไลต์นะเกลือแร่ในกระแสเลือดนะแล้วเขาจะบอกเฮ้ยเกลือแร่ต่ำเอาให้น้ำเกลือเพิ่มขึ้นไปหน่อยแล้วจากนั้นก็จะให้เกลือเม็ดๆมากินนะเกลือเม็ดอัดเม็ดก็คือเกลือแกงของเราที่เราใส่อาหารเนี่ยเอามาอัดเป็นเม็ดแพงจะตายขวดนึงต้องรู้กี่บาทหลายตังค์ชูสถ้าเราเอาจะกินเอาโจ๊กป้อนแม่เนี่ยเราก็เอาโจ๊กเราก็ใส่ซอสเข้าไปให้มันมีรสชาติอร่อยหน่อยเลยเขาจะได้กินได้ด้วยกินอาหารที่มีรสเค็มมากขึ้นอีกหน่อยนึงนะแต่ถ้าทำให้ดีก็พาไปหาหมอไปเจาะเลือดตรวจดูสักหน่อยก็ดีนะครับจะได้ยืนยันแต่ผมเจอบ่อยเลยนะคนเป็นอย่างเงี้ยในช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้นะนอกจากนอนหลับแล้วนะก็งงหัวอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะอากาศมันร้อนอากาศร้อนเหงื่อออกผมขี่จักรยานไปนะเหงื่อออกมากๆเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บหมาเนี่ยมันวิ่งเข้ามาถึงปุ๊บมันมาเลียหน้าแข้งผมอย่างเดียวผมก็สงสัยมันมาเลียทำไมเนี่ยผมก็ลองเลียแขนผมบ้างเออมันเค็มไหม
0: เค
1: ็
0: ม
1: เค็มจริงๆนะครับเกลือเกลือมันออกมาก็เหงื่อ
0: พาไปหาหมอนะคะ
1: ครับไปหาหมอตรวจดูแล้วเขาก็จะเดาเลยผมไม่ใช่หมอดูนะหมอเดาว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำแล้วหมอก็จะให้เกลือเม็ดมากินแต่เรื่องอะไรท่านจะกินเกลือเม็ดล่ะท่านก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่อะไรที่แม่เขาชอบปรุงรสให้มันอร่อยหน่อยที่ท่านจะกินอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็ได้เกลือแร่เข้าไปในร่างกายด้วยนะครับ
0: ค่ะพอดีคุณณรงค์ชัยถามมาบอกอุ้ยคล้ายแม่ผมเลยแต่แม่ผมมาเริ่มเหมือนกับมีอาการอยู่ๆจำลูกไม่ได้ด้วยเพิ่มเข้าไปพูดจาสับสนอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอะไรไหมคะคุณหมอคะอีกท่านหนึ่งถามคล้ายกัน
1: ความจำเสื่อมด้วยนะครับความจำเสื่อมเนี่ยไม่ใช่สมองเสื่อมนะไม่ใช่อัลไซเมอร์นะ
0: ความจำเสื่อม
1: ความจำเสื่อมได้เกิดจากการที่เซลล์ประสาทมันล้าอันนี้ควรจะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องหน่อยนะครับผมอยากให้กินหนึ่งเม็ดเช้าเย็นเลยได้กินใบแต่กล้วยที่ไม่ต้องสกัดเนี่ยสองแคปซูลเช้าเย็นไปเลยนะครับเพื่อช่วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแล้วก็เช้าเนี่ยไข่ลวกสักสองฟองลวกเอาไข่ขาวให้มันสุกหน่อยนะแต่ไข่แดงอย่าให้สุกแล้วใส่ซอสหน่อยใส่พริกไทยหน่อยเงี้ยแล้วให้แม่กินทุกวันกินทุกวันได้เลยผมจะมีคนไข้นะอายุ80ปีเป็นอัมพาตผมให้กินอย่างเงี้ยเขาตายตอนอายุ94ปีอะนะครับกินอย่างนี้ทุกวันเลยนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะเรารักษาตามถ้าไปหาหมอนะไม่ได้ห้ามกินของเค็มๆอายุมากแล้วเดี๋ยวไตต้องทำงานหนักนะแต่พอไม่ค่อยรู้สึกตัวก็หมอก็ตรวจแบบเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำแล้วให้เกลือเม็ดๆที่อัดเม็ดมาเกลือเม็ดๆจะแพงจะตายนะแพงมากกว่าไอ้เกลือที่เราซื้อจากร้านค้าอีกนะครับตลกไหมคือให้กินแต่จิตจืดแกงจืดแกงจืดเนี่ยก็จืดเหมือนแกงน้ำเปล่าเนี่ยพอเกลือแร่เนี่ยภรรยาผมบอกว่าเนี่ยหมอพี่แกบอกว่านอนอยู่โรงพยาบาลนะให้กินอาหารจืดจืดพอให้กินจืดจืดมากๆเสร็จแล้วก็มาเจาะเลือดตรวจบอกว่าเกลือแร่ในกระแสเลือดต่ำแล้วก็ให้เกลืออัดเม็ดมากินผมว่ามันไม่รู้ใครถูกใครผิดไม่รู้นะแต่ผมบอกว่าด้วยตรรกะเขาคิดแบบเหตุผลเหมือนพันธุ์นะครับมันก็ไม่ตรงแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อยู่เฉยๆกันมาให้ไม่ให้กินของเค็มๆเลยนะแต่พอมา

0: มาเจาะเลือดบอกว่าเกลือในกระแสเลือดต่ำก็ให้เกลือมาอัดเม็ดมากินทำไมไม่ให้เขาใส่น้ำตาให้ใส่ซอสให้ใส่ซีอิ๊วกินเขาจะได้อร่อยด้วยเขาจะกินอาหารได้ลงด้วยผมไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนะเอาหมูต้มด้วยใจนะหั่นๆๆมาแล้วกินเข้าเปล่าหมูไม่ต้อง
1: โรงพยาบาลหลายคนก็บ่นค่ะมันไม่อร่อย
0: จริงๆเลยแหละใครจะไปกินลงเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณหมอไม่อร่อยนะนะ
0: มันไม่อร่อยอ่ะมันเราบางครั้งเราก็มีรสชาติต้องมีความอร่อยอยู่บ้าง
1: มีรสชาติหน่อยอายุ80กว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นไรมากนะถ้ากินจะเค็มอีกนิดนึงใช่ไหมคะคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับตอนถ้าสมมติซึมๆอย่างเงี้ยนะให้กินเค็มอีกสักนิดนึงนะเราลองชิมดูก่อนนะเราใส่ซอสเข้าไปหน่อยแล้วเราก็ลองชิมดูว่ารสชาติเค็มๆนะแต่ไม่ใช่เค็มปี๊ดนะถ้าไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหมอบอกว่ากินเค็มๆก็เลยเอาเค็มปี๊ดเลยงั้นก็ไม่ดีนะครับเค็มมากๆเกินไปเนี่ยมันจะดึงเอาน้ำจากร่างกายของคนไข้ได้ออกมาในลำไส้เพราะนั้นจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอีกแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆอีกหน่อยนึงตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนร่างกายจะเสียในด้านไปกับเหงื่อมากนะครับแล้วถ้าสมมติเราซึมๆมากๆเนี่ยจะกินเครื่องดื่มเกลือแร่สักหน่อยก็ได้นะจะช่วยทำให้เขาลืมตาตื่นขึ้นมาได้นะครับ
1: สดชื่นแน่ๆนะคะลองดูทั้งสองบ้านเลยขออนุญาตพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคำถามค้างอยู่ประมาณ 5-6 ท่านนะคะที่โทรเข้ามาหลังไมค์นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาตอบให้พักปุ๊บเดียวแล้วกลับมาค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect

0: ดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะมีคำถามค้างอยู่หลายท่านเลยนะคะขอเฟซบุ๊กสักหนึ่งท่านนะคะคุณไพลีอาการเหมือนจะขาดอากาศหายใจช่วงที่นอนหลับต่อคุณหมอเหมือนหายใจไม่เต็มท้องต้องลุกมานั่งสมาธิหายใจลึกๆหรือต้องเดินสวดมนต์เป็นชั่วโมงจึงจะกลับมาหายใจได้เป็นปกติมีโรคประจำตัวคือความดันสูงโรคเกาต์แล้วก็มีคอเลสเตอรอลและต่อมลูกหมากกลัวหัวใจวายจะเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
4: ไม่รู้อายุสักเท่าไหร่รู้ครับคุณไปเลย
3: ไม่บอก
4: ว่าเป็นผู้ชายเนาะนะครับเพราะม
3: ี
4: ปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากด้วยนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านไม่ต้องกลัวนะบางครั้งเนี่ยนะครับแพทย์เดี๋ยวนี้นะมันจะมีแผนกหนึ่งก็คือแผนกการอะไรเวชศาสตร์การนอนนะเราก็จะไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาก็จะมาติดเครื่องอะไรกับเรามันเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีกล้องมาจับเราให้เรานอนหลับแล้วจากนั้นเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยหยุดหายใจกี่ครั้งต่อการนอนหนึ่งครั้งน่ะนะนะครับ
3: สลิปเทสนะคะทั่วไป
4: ครับสลิปเทสนะครับจริงๆผมอยากจะบอกครับว่าถ้าคุณไพลีเชื่อผมนะหมอวิวัฒน์เนี่ยผมเคยเถียงกับเพื่อนๆผมที่เป็นหมอด้วยกันนะเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีนะใส่เครื่องไอ้นี่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะลงท้ายด้วยกันใช้เครื่องช่วยหายใจเราก็จะมาเสียบที่จมูกนะแล้วก็มาเสียบปลั๊กเลยนะท่านคิดว่าต่อไปในนี้ต่อไปในอนาคตของท่านเนี่ยท่านจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงถ้าท่านไปไหนไม่ได้นะไม่มีไฟฟ้าไม่ได้นะจะต้องมาเสียบปลั๊กแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยมาเสียบจมูกท่านแล้วก็ท่านก็นอนหลับนะลองเปลี่ยนใหม่ดินะครับก่อนจะนอนเนี่ยท่านลองทำนั่งสมาธิซะก่อนนะทำสมาธิแล้วก็ฝึกการหายใจอาจจะเข้าพูดอาจจะออกโทก็ได้นะหรือท่านจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับว่าเวลาทำอะไรก็ได้นะอาจจะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะท่านลองนึกเอาสัก10รอบไปเลยนะท่านลองนึกเป็นภาพสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านเนี่ย1-5นะเรานับ1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านซ้าย1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านไอ้ด้านบนก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านขวาก็1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมด้านล่างก็1 2 3 4 5คือด้านของสี่เหลี่ยมอ่ะพอสี่เหลี่ยมด้านซ้ายเราหายใจเข้าหายใจเข้าก็นับ1 2 3 4 5สั่งกั้นใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5กั้นใจแล้วก็1 2 3 4 5ถ้าหายใจเข้า1 2 3 4 5เนี่ยเป็นวงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะท่านทำอย่างนี้สัก10รอบมันจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าในกระแสเลือดเราดีขึ้นแต่ที่สำคัญคือมันทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันค้างอยู่ในกระแสเลือดเราพอสมควรที่จะกระตุ้นทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าขบวนการรีจูวินายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าท่านบอกว่าต่อไปนี้ท่านหายใจแบบลึกๆไปให้เต็มที่เลยกั้นใจไว้แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจนะเอาที่วัดไอออกซิเจนเซตเวชั่นในนิ้วเนี่ยท่านฟังดีๆนะตอนนี้ท่านผมพูดเนี่ยมันจะขัดกับคนอื่นๆหมดเลยนะขัดกับหมอหมดเลยนะท่านจะเชื่อผมก็หรือไม่เชื่อผมไม่ต้องการหรอกไม่ต้องการให้ท่านเชื่อผมนะเอาไอที่วัดออกซิเจนที่นิ้วมือมาวัดมาจับนะถ้าท่านหายใจเข้าออกลึกตั้งใจไว้แล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจช้าๆอย่างเงี้ยนะออกซิเจนเซตของท่านเนี่ยจากเดิม95อาจจะขึ้นไป99นะจะถามว่าดีหรือไม่ดีแต่ให้ท่านทำหายใจแบบที่ผมว่าสี่เหลี่ยมเลยนะ1 2 3 4 5กั้นใจ1 2 3 4 5หายใจออก1 2 3 4 5กั้นใจ1 2 3 4 5หายใจเข้า1 2 3 4 5เนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยปุ๊บออกซิเจนเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงมากแต่มันจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค้างอยู่ในกระแสเลือดของท่านพอสมควรซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เซลล์สมองของท่านเนี่ยทำงานเซลล์ในร่างกายของท่านเนี่ยจะเกิดการขบวนการที่เรียกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี่คือการหลอกตัวเองให้เขาเรียกว่าเป็นขบวนการรีจูวินายอย่างหนึ่งท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

0: ไม่รู้นะท่านก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูก็ได้นะในเน็ตได้แหละต่างๆเนี่ยแต่ผมเนี่ยไปดูแล้วอ่านแล้วฟังแล้วดูแล้วเออเฮ้ยก็จริงเนาะบางครั้งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้หมายความต้องการออกซิเจนให้เต็มที่เลยนะการดีออกซิเจนมากเกินไปอ่ะผมเองเนี่ยผมยังใช้วิธีการฝึกร่างกายของผมโดยการกั้นหายใจเลยนะผมขับรถไปจะติดไฟแดงผมก็ดู90ปุ๊บผมก็หายใจเข้าออกซิเจน3ทีก่อนแล้วจากนั้นผมก็หายใจเข้านิดนึงแล้วก็กั้นใจแล้วก็ดูนี่ก็89 88 87 80จนถึง0ได้มั้ยถ้าได้นะโอ้นาทีขึ้นเนี่ยดีแล้วจากนี้แสดงว่าใช้ได้ร่างกายแข็งแรงผมเคยกั้นใจได้ถึง2นาทีแต่20วินาทีนะแต่ก็ต้องฝึกต้องร่างกายฟิตๆดีๆนะการกั้นหายใจคือการออกกำลังกายร่างกายของเราอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นการหลอกตัวเองเนี่ยให้ร่างกายเราซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอการซ่อมหลอกตัวเองอย่างนี้นะหายใจ1-3-5 1-3-5 1-3-5 1-3-5 เนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่คือกระบวนการในการหลอกตัวเองให้ร่างกายมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอท่านจะได้รับการซ่อมแซมเซลล์ในระดับเซลล์เลยล่ะนะครับเอาเป็นอย่างนี้ครับว่าแล้วก็ถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยผมว่าท่านมีปัญหาในเรื่องของการที่มีสภาวะความเป็นเครียดในจิตใจอยู่นะกินยากล่อมประสาทสักนิดนึงจะเป็นแอคทีเวน 0.5 มิลลิกรัมก็ได้กินเข้าไปแล้วอาการที่จะเหนื่อยรู้สึกว่ามันหายใจไม่อิ่มเนี่ยก็จะหายไปการที่รู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มเนี่ยไม่ใช่เกิดจากร่างกายนะเกิดจากจิตใจคนที่มีวิตกกังวลสูงๆเนี่ยก็จะรู้สึกต้องถอนหายใจอยู่เรื่อยๆเลยอะนะครับที่จริงไม่ใช่ร่างกายเขาขาดออกซิเจนหรอกจิตใจเขาหิวอารมณ์มันเป็นเครียดนะครับมันเกิดจากความเครียดในจิตใจเนี่ยไม่ใช่เกิดจากร่างกายเชื่อผมเจอคนไข้มาเยอะมากเลยละผมเห็นคนไข้นะมาอย่างเงี้ยนะครับมาบอกฉันจะไม่หายใจไม่อิ่มก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะบอกได้หมอฉีดยาก็ฉีดยากล่อมประสาทได้นิดนึงนะหายเลยนะอารมณ์ดีกลับบ้านเลยบอกโอ้โหหมอเก่งจังเลยที่ผมฉีดยากล่อมประสาทให้นิดนึงนะครับเขากลับไปเขาก็อารมณ์ดีสบายเลยนะครับแล้วก็ให้ยากล่อมประสาทเข้าไปกินหน่อยเอาลองทำอย่างที่ผมว่านะสี่เหลี่ยม1-3-4-5หายใจเข้า1-3-4-5กั้นใจไว้1-3-4-5หายใจออก1-3-4-5กั้นใจไว้1-3-4-5ถ้าหายใจเข้า1-3-4-5เป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยเอาทำสัก10รอบสิเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำบ่อยยิ่งดีนะครับถ้าท่านทำให้เป็นนิสัยได้เลยนะวงรอบของการหายใจของท่านเนี่ยจะพอดีไม่ใช่ออกซิเจนเกินแล้วก็ไม่ใช่ทำไรใส่ต่ำจนเกินไปจะพอดีแล้วจะเป็นการหลอกร่างกายให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอท่านจะเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นเนี่ยสุขภาพของท่านจะดีขึ้นโดยรวมโอเคนะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องการให้ท่านเชื่อนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอ๋อสักท่านหนึ่งนะคะน่าจะได้ท่านนี้ค่ะป้าหมูอายุ57ปีอยู่กรุงเทพนะคะกำลังลดน้ำหนักกินไข่ต้มทุกวันตอนเย็นวันละ2ฟองแล้วไม่ได้กินอย่างอื่นอีกเลยจะเป็นอะไรไหมคะตอนนี้มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันและเบาหวานค่ะคุณหมอ
0: ผมว่าคุณหมูนะกินธรรมดาเถอะกินไข่ต้ม2ฟองแล้วกินกลับด้วยสิแต่ท่านกินข้าวสักนิดหนึ่งครึ่งทัพทีก็ได้นะแล้วจากนั้นก็ผัดเยอะๆเลยนะแล้วกินเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้ออะไรก็ได้กินสเต็กก็ได้นะเนี่ยผมมีอยู่ในบนโต๊ะผมแล้วเนี่ยเนื้อแดดเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนั่งเคี้ยวกินของผมดูทีวีไปด้วยนะครับนั่นคือการเพิ่มโปรตีนถ้ากินโปรตีนกับกินผักแล้วกินคาร์โบไฮเดรตสักนิดนึงบางครั้งเนี่ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแป้งเนี่ยมันมีความจำเป็นในร่างกายนะใครบอกว่าไม่ต้องกินแป้งเลยเนี่ยถ้าท่านไม่กินแป้งเลย7วันเนี่ยร่างกายท่านจะเปลี่ยนแปลงมากเลยเสือเนี่ยมันไม่กินแป้งหรอกเสือพวกสัตว์กินเนื้อมันกินแต่เนื้อสัตว์นะครับแต่ร่างกายท่านของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากของเรานะไม่เหมือนกันหรอกเราเนี่ยจำเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตด้วยร่างกายมันมีหลายส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้คาร์โบไฮเดรตในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคาร์โบไฮเดรตมันไม่ใช่มีแค่ไอ้ตัว C กับ HO เท่านั้นนะมันมีคาร์โบไฮเดรตคอมเพล็กซ์ต่างๆมากมายซึ่งเยอะมากท่านเคยสังเกตไหมว่าคนบางคนเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเขาอยู่ด้วยขนมปังอย่างเดีย ขนมปังก็เป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมแต่เขาสามารถ

0: มีชีวิตอยู่ได้นะครับหรือว่าท่านจะกินข้าวถ้าข้าวซ้อมมืออย่างเดียวเนี่ยท่านอยู่ได้นะเพราะในข้าวซ้อมมือจะมีทั้งโปรตีนมีวิตามินด้วยแต่ถ้าข้าวขาวๆเลยเนี่ยถ้ากินข้าวขาวอย่างเดียวนะกินข้าวก็คืออะไรอย่างเงี้ยท่านจะขาดอาหารเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นกินสักนิดนึงแต่อย่าท่านเป็นเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยเนี่ยอย่าใช้วิธีการอย่างนี้เลยใช้วิธีการกินให้น้อยลงกินข้าวเช้าเยอะๆกินข้าวกลางวันปานกลางกินข้าวเย็นให้น้อยๆ
1: ได้นะคะ
0: กินครบ3 มื้อดีกว่าครับเพราะว่า
1: ถ้าอดนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะหิวตอนคืนท่านจะมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวกลายเป็นน้ำตาลต่ำตายเลยนะอันตรายด้วย
1: ค่ะตายค่ะคุณหมอฝากไว้นิดนึงนะคะทิ้งท้าย
0: ใครที่ต้องการที่จะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ0818035462แต่ตอนนี้ท่านอย่าเพิ่งโทรมานะเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วดูทีวีอะไรของผมแล้วผมก็พักผ่อนแล้วคือจริงๆแล้วนะข้าอยากจะตอบคำถาม16:00 ถึง 17:00 แล้วก็วันจันทร์วันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นผมจะไม่ตอบนะท่านอย่าโกรธผมเลยเพราะว่าผมมีงานอย่างอื่นมากด้วยที่ผมตอบคำถามให้ฟรีเนี่ยถามว่ามีหมอคนไหนไหมที่เขาบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเขาให้พี่น้องประชาชนเขาฟังอ่ะไม่มีหรอกมีหมอวิวัฒน์เนี่ยบอกคนเดียวคนไหนเขาไม่บอกหรอกขนาดไปรักษาเขาที่เอกชนเนี่ยเขายังถามว่าคุณพยาบาลที่บอกเบอร์หมอคนที่ฉันตรวจหน่อยได้ไหมคะพยาบาลก็ไม่ได้หมอก็สั่งไว้ห้ามบอกนะเขาไม่บอกเขากลัวจะไปรบกวนเขาแต่ผมเนี่ยเปิดโอกาสให้16:00 ถึง 17:00วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นก็ขออภัยที่จะไม่ตอบคำถามโอเคครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเจอกันนะคะคุณหมอคะ
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์อิวัตวิริยกิจจานะคะเราพักสักครู่เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: วัดกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อเป็นการดูแลเยียวยาให้แก่ครอบครัวตามคำมั่นสัญญาผู้อำนวยการขอสมกได้นำผู้แทนจากบริษัทประกันภัยเข้าร่วมพิธีและดำเนินการส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของนางสาวเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นายสิริพงษ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจทางครอบครัวว่าเงินสินไหมที่มอบให้ในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับวงเงินชดเชยเยียวยาในส่วนที่เหลือตามสิทธิประโยชน์ทั้งหมดทางกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่เร่งรัดกระบวนการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งเงินเยียวยาให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุดสำหรับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบรายอื่นๆในวันเดียวกันนี้ผอ.ขสมก.ได้มอบหมายให้ผู้แทนเป็นตัวแทนเข้าร่วมฌาปนกิจศพณวัดพรหมบงสารามกทม.และยังได้ส่งผู้แทนองค์การและเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเดินทางไปร่วมพิธีอภิธรรมนางสาวสุภาพรจงจิตณจังหวัดเชียงใหม่วินรุมทำร้ายไรเดอร์เข้ารับทราบข้อกล่าวหายอมรับผิดโมโหถูกเด็กต่อว่าความคืบหน้าวินจักรยานยนต์ก่อเหตุทำร้ายไรเดอร์โดยผู้ก่อเหตุ2คนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายใช้เวลาสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงก่อนปล่อยตัวชั่วคราวนายต่ออายุ18ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้น้องชายผู้บาดเจ็บขับรถเฉี่ยวชนกันที่หน้าวินซึ่งคนดูแลวินพยายามออกมาเคลียร์ให้แต่คนที่ชนกับวินกลับพูดจาไม่ดีใส่คนดูแลวินซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าก่อนที่คนเจ็บจะเรียกพี่ชายออกมาเมื่อมาถึงผู้บาดเจ็บได้มายืนด่าทอคนดูแลวินจึงเกิดการชกต่อยกันส่วนกรณีที่บอกว่ามีการรุม10-2ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมีแค่2-3คนทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุยอมรับว่าทำร้ายจริงส่วนสาเหตุเกิดจากความโมโหโดยในวันพรุ่งนี้จะนัดให้ผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำตัวฝากขังต่อไปตำรวจสอบสวนกลางรวบบุ๊กอุดรแก๊งบัญชีม้าหลอกลงทุนออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกอง

0: บังคับการปฏิบัติการพิเศษภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนายวุฒินันหรือบุ๊กอายุ23ปีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมกันช่อโกงประชาชนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พฤติการเมื่อช่วงประมาณเดือนกันยายน2567ผู้เสียหายได้เล่นโทรศัพท์ไปเจอลิงก์ในแอปพลิเคชัน TikTok ขึ้นที่สาธารณะโพสต์ข้อความและลิงก์โฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าสามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนในอัตราสูงภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาดังกล่าวแล้วกดเข้าไปดูคนร้ายได้ส่งลิงก์เพิ่มเติมให้สมัครเข้าร่วมลงทุนจนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและทยอยโอนเงินรวมทั้งสิ้น12ครั้งเป็นเงินจำนวน 1,970,000 บาทจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนนำมาซึ่งการจับกุมในบุ๊กได้จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษต่อทีมได้ส่ง95ลูกทุ่งหมอนครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่24เดือน5ค่ะพฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมหานครค่ะก็เป็นกันทุกค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะสวัสดีไอออสคุณวัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินนะคะคุณพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ยังฟังรายการอยู่นะคะเนเธอร์แลนด์ไม่แน่ใจว่าตรงกับเวลาประเทศไทยตอนกี่โมงนะซึ่งยุโรปนี่นะคะก็ประมาณ6ชั่วโมงนี่แบบ6หรือ7นะคะอเมริกานี่เป็นเท่านึงเลยค่ะ12ชั่วโมงนะคะเดือนหน้ามีหลายคนก็กังวลอยู่เนาะเขาติดฟุตบอลโลกใช่ไหมเวลาของอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยมันไม่ตรงกับเวลาบ้านเราแล้วโอ้โหคนที่ชอบฟุตบอลนี่นะคะเขาจะยังไงดูสดไหมหรือว่าค่อยดูย้อนหลังหรือยังไงมันก็ไม่ได้อรรถรสนะมันต้องชมสดแหละจะ9โมง10โมงอะไรก็แล้วแต่นะหรือบางคู่ก็เตะตี5ก็มีนะคะพี่หมอไม่แน่ใจเป็นแฟนของทีมประเทศไหนนะคะสำหรับในฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงเดือนหน้า10มิถุนายนนี้แล้วนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับนศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกท่านเลยกับน้องแป้งหลังไหมวันนี้น้องแป้งมีเสียงใสใสใส
0: น้องแป้งนานๆมาที
1: วันตาทางจะมีความสุขมากวันนี้แซว
0: น้องทางมีความสุขมาก
1: วันนี้ก็เลยถามน้องแป้งวันนี้ก็มีวันเกิดใครนะในช่องเราที่มีหนวดคราวๆชื่ออะไร
0: วันเกิดปีเจเหรอคะเดี๋ยวก่อน
1: ที่มี
0: หนวด
1: มันกับ
0: ลายประมาณร้อยแปดสิบวันแล้วค่ะเนี่ยมันยุ่งอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะวันเกิดวันนี้
1: อะไรซันต้าอะไรน่ะ
0: ดู
1: ไม่รู้ว่าวันนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะลุงเข้มซันต้านะครับ
0: ลุงเข้มเหรอคะ
1: วันนี้วันที่24เดือน5
0: ลุงเข้ม
1: ครับ
0: ลุงเข้มนะคะลุงเข้มเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเรียนม.ต่อ5

0: รุ่นสุดท้ายอ่ะพี่หม
1: อใช่ใช่
0: นะคะเกือบรุ่นสุดท้ายก็น่าจะ60นิด60นิดหน่อยประมาณนี้

0: โรงเรียนแถวบ้านก็คือโรงเรียนทุ่งสงด้วยกันนะคะพี่หมออ
1: ๋อครับ
0: ไม่ธรรมดานั่นน่ะไม่ธรรมดานะคะลุงเข้มอ่ะไม่ธรรมดาแก
1: ไม่ธรรมดาก
0: ว้างขวางเป็นที่รู้จักนะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นที่รู้จักใช่ไหมฮะ
1: เป็นรู้จักหลายหลายวงการนะนุสเลยนะ
0: หลายวงการใช่
1: ตำรวจ
0: อยู่หลายวงการ
1: นะ
0: ตำรวจทหารนักร้องศิลปินทั้งนั้น
1: ครับเมื่อก่อนก็สโลแกนแกบอกว่าคิดอะไรไม่ออกบอกลุงเข้ม
0: โอ้
1: ครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้บอกได้ความรู้นะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็น
0: อะไรไม่ออกบอกลุงเข้มเนี่ย
1: ครับที่พูดง่ายว่ามีสีสันสร้างสีสันให้กับอสมทนะครับเรื่องข้าวห้าเรานั้นก็เสมอมาแหละนะครับก็ถือโอกาสวันนี้นักเสียเลยว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงเข้มตันตรานะครับก็คงจะต้องอวยพรแหละครับว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะโดยเฉพาะสุขภาพรักนี่แกมรู้สึกจะเน้นมากเลยนะฉะนั้นก็บอกว่าเป็นเป็นน้องพี่หมอนพรเนี่ยเป็นน้องพี่หมอนพรเนี่ยถ้าสุขนะครับ
0: มีแกเคยแอบมาปรึกษาพี่หมอไหมลุงเข้ม
1: โอ้ยแน่นอน
0: อุ้ยจริงเหรอฮะ
1: ใช่ๆเขาบอกว่าถ้าสุขภาพรักไม่แข็งแรงเนี่ยจะชื่อเป็นน้องหมอนพรว่างั้นแซวนะครับก็ขอให้สุขภาพรักแข็งแรงนะครับสุขภาพจิตที่ดีงามนะครับแล้วก็ไอ้มีอายุมั่นนะครับวันยืนแล้วก็มีโอกาสเรียกว่าอย่างช่วยเหลือพี่เก่งก็ชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกันนะพี่โดนบ่อยเหมือนกันเพราะว่าโดนพาดพิงเหมือนกันโดนหางเลขกับแกแหละเพราะว่าแกทำงานที่ไหนแกไปรับอาสาเข้ามานะพี่หมอนี่ผมซื้อบัตรให้ผมหน่อยนี่ผมเอาบัตรมาติดไว
0: ้
1: บัตรการกุศลบัตรการกุศลนะครับก็ช่วยครับด้วยความยินดีนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะคร
0: ับก็ให้ลุงเข้มนะของแฟนๆที่ลูกทุ่งมหานครมีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจต้องบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการแกก็สาโทรหาพี่นะคุณกำลังขับแท็กซี่อยู่นะแกบอกว่าเอาคุณหมอผมช่วยผมด่วนเลยนะ
0: ตกใจ
1: ก็ถามเอาจะถามก็ถามว่าเรื่องอะไรแกขับแท็กซี่มาพอสมควรนะอายุแกเดี๋ยวนะพี่ก็จดชื่อว่าอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวสมพรนะครับขับแท็กซี่แกอายุ58น้ำหนัก56สูง158นะมีโรคความดันโอ้ความดันสูงบอกเกือบ200นะข้างล่างก็เกือบ100และมีไขมันนะครับความดันไขมันแล้วก็กินยา2ตัว
0: ค่ะ
1: กลุ้มใจมากแม่บอกช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยว่าผมเนี่ยมันบอกมีไกลซะแล้วนะหมายถึงว่าทำหน้าที่ไม่ดีแล้วนะครับอย่างเงี้ย no action ซะแล้วไม่ก็แข็งแรงเรื่องนั้นซะแล้วเราเดี๋ยวนี้เราไปตอบที่จริงแกบอกให้ตอบได้เลยว่าแกฟังรายการที่นี่เวลาเราจะได้ไหมนั่นคืออะไรเพราะว่าอาจจะต้องหรือจะต้องท้ายรายการก่อนเนาะเดี๋ยวแกฟังไปเรื่อยแกขับรถไปเรื่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตอบแกนะเดี๋ยวค่อยฟังด้วยนะสมพรแกบอกให้ฟังทุกวันอาทิตย์งั้นเดี๋ยวเราเข้ารายการของเราเล่นหนึ่งไปก่อนก็ได้นั่นคืออะไรนะครับก็บอกว่าเอวสาทักทายมาก็ทักทายกันต่อไปก่อนโทษหน่อย
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ครับครับครับ
0: ปกติทักทายนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปเรื่องมันมีเรื่องฮือฮาเมื่อคืนนี้พี่หมอ
1: ครับ
0: เรื่องของประเด็นเนี้ยมันได้ก็เหรอหลายคนก็บอกว่าทำไมเป็นแบบนี้ก็คือเนื่องมาจากว่ามีการในกระแสสังคมออนไลน์ตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากใน Facebook ในเพจเนี่ยค่ะม
1: ี
0: การเผยแพร่โดยเฉพาะเรื่องของการไลฟ์สดโชว์การมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์ที่
1: มัน
0: เมื่อคืนเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมัน มันเกิด

0: อะไรขึ้นในโลกนี้คือมันต้องถึงขนาดนั้นแล้วเหรอแล้วที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมคือเวลาสมมติเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยเหมือนรายการเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าใครกำลังรับชมเราอยู่ใช่ไหมก็มันจะโชว์ปรากฏว่าในขณะการไลฟ์สดโชว์การมีเซ็กเมื่อคืนนี้เพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าชมคลิปดังกล่าวด้วยชมไลฟ์สดด้วยค่ะพี่หมอสุดท้ายเนี่ยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาแถลงนะว่าเวลาประมาณ22 นาฬิกาเจ้าหน้าที่แอดมินเพจอยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา10 คำถามมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็พบข้อความแจ้งเตือนว่ารบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเยาวชนเรื่องเพศไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่คนนี้ก็เลยกดเข้าลิงก์นั้นไปพบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมจริงๆจึงได้กดออกจากระบบทันทีจากนั้นผู้ใช้งานรายอื่นพบเห็นก็เลยไปแคปเจอร์ภาพหน้าจอว่ากรมควบคุมโรคเข้าไปชมด้วยก็เลยแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบของหน่วยงานภาครัฐค่ะนี่ค่ะเอาสิแล้วก็คนหนึ่งที่เข้าไปชมสดๆ ด้วยมันก็จะเห็นโชว์เหมือนกันคือมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาเป็นเจ้าของเพจเจ้าของ Facebook เจ้าของแพลตฟอร์มนี้เลยแต่ก็ไม่มีการระงับอะไรเลยค่ะพี่หมอก็คือปล่อยให้โชว์ประมาณ4 ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับโอ้4 ชั่วโมงเลยเหรอครับ
0: มันถึงขั้นนี้แล้วเหรออ ๋อไม่ใช่7 ชั่วโมง
1: โอ้
0: นี่
1: โอ้
0: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หมอ
1: เนาะเออถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเอาเราก็ต้องคิดไวๆหนึ่งเลยว่าอันที่จริงอ่ะถ้าลักษณะเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเหมือนกับอะไรนะถ้าเราจะประมวลเนาะเอาว่าถ้าในรายการส่วนแบบเนี้ยนะมันบอกว่าไงดีนี่เลยจะเป็นเรื่องของบ้างเขาว่าเป็นเสรีภาพไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องกฎหมายอะไรเนี่ยมันคือพวกเนี้ยมันก็ต้องถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเรามามองถึงก็อะไรนะมันในเมื่อมันเปิดเผยจนแบบก็แล้วมันดูแล้วมันโดยเฉพาะบ้านเรานะเรื่องศีลธรรมนะแล้วก็มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของสังคมโดยเฉพาะคนพวกเยาวชนนี่นะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ไม่น่าจะปล่อยผ่านเลยนะแต่อย่างนั้นพี่ไม่รู้แล้วนะเนี่ยคืออะไรเรื่องของพี่นะ
0: ก็เห็นอย่างคุณสรยุทธเขาก็โพสต์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันอยู่นี้มันเสรีขนาดนั้นแล้วเหรอเรื่องนี
1: ้คืออย่างนี้มันจะอะไรเวลาถ้าเราถ้าพูดในเรื่องของโลกโซเชียลสมัยเนี้ยนะมันก็ไม่พ้นเรื่องของคอนเทนต์ที่เราก็บอกว่าไอ้ทำยังไงให้คนมันได้ยอดอ่ะนะใช่ไหม
0: ได้ยอดเอนเกจที่เขาเรียกกันเนี
1: ่ยยอดวิว อะไรนี่เป็นประเด็นที่มันก็เรียกว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของโลกโซเชียลปัจจุบันเนี่ยนะ
0: ใช่วันนี้คือการแสดงการมีเพศสัมพันธ์โชว์แบบไลฟ์สดเนี่ยคือมันท้าทายระบบมากใช่ไหมพี่หมอว่าไหม
1: ท้าทายจริงๆพี่ก็ยอมรับเลยเพราะวันอย่างนี้นะมันอย่างกับเราพูดถึงโลกโซเชียลเนี่ยคือมันพูดง่ายมันทำเป็นส่วนตัวนะ
0: คือ
1: ตัวนี้รู้สึกเขาจะมาให้ความสำคัญของเรื่องของ AI เรื่องของหลายอย่างอะไรที่มันดูแล้วมันจะมีต้องแยกแยะให้ได้นะโอ้นี่ตัดติดอย่างเงี้ยถ้ามันไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันจะทำแสดงออกมาโชว์แบบนี้นะมันถือว่ามันต้องทบทวนให้ดีนะ
0: ก็คือ
1: พี่ว่าต้องทบทวนให้ดีแล้วแหละ
0: ตบหน้าหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เนาะถ้าเอาหน่วยงานรัฐกันนะเอกชนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็หน่วยงานภาครัฐแหละพี่หมอเนาะ
1: ใช่อย่างนี้นะที่เราไปได้ยินบอกพี่ทำเรื่องของรีวิวนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องในปัญหาเรื่องคอลัมน์เสพสมบัติสมที่พี่เขียนมานานแล้วพี่เห็นประเด็นพวกเนี้ยนะครับเราก็รู้ว่าด้วยจริงๆทำไมคนมัน คอลัมน์เสพสมเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่กล้าอ่านต่อหน้าให้ใครเห็นไงเพราะในคอลัมน์มันจะพูดเรื่องเพศพูดถามอะไรต่ออะไรที่มันคนไม่เคยได้ยินน่ะใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ความอยากรู้ก็เรียกอะไรนะอยากที่ปกปิดอ่ะนับว่าเรื่องนี้เรื่องเพศเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจะว่าไปมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นสิทธิบุคคลเป็นอะไรของแต่ละคนอ่ะมันไม่มีใครเข้าถึงก็ได้อ่ะใช่ไหมทีนี้เวลามาถูกตีแผ่ออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะไอ้จดหมายที่เขียนมาเป็นแสนฉบับในคอลัมน์เสพสมนี่นะคืออะไรใช่ไหมครับว่าเขาก็ไม่เคยเปิดไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะพี่นี่พี่ว่าพี่อ่านแต่ละวันนี้บางคนก็พี่ก็เคยเจอในกลุ่มที่มันแซวๆพี่ว่าโอ้ยผมเคยเขียนมาเคยเขียนมาเนี่ยใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วอ่ะเขาไม่บอกอยู่แล้วไม่มีใครแสดงชื่อจริงใช่ไหมฉะนั้นเวลาพี่จะวิเคราะห์ไอ้เรื่องของจดหมายปัญหาของที่เขียนมาถามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่อย่างที่บอกที่ว่ามียิ่งปกปิดเท่าไหร่ใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องนั้นน่ะมันก็อยากรู้อยากลองอยากเห็นใช่ไหมฉะนั้นและจริงๆอ่ะมันแล้วคนเราอ่ะมันก็ชอบมีความตื่นเต้นนะครับชอบคือถ้าเราวิเคราะห์แต่เราจะพูดตรงนี้ไม่ก็ได้สิแหละแต่ว่าเวลาพี่ไปบรรยายเรื่องเพศเรื่องอะไรให้ใครก็ฟังเพราะพี่จะเอาปัญหาประเด็นที่คนถามมาเนี่ยว่ามันจริงอย่างนี้อย่างนี้มีด้วยหรืออย่างนี้มีด้วยหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพศบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันออกมาในสู่สาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันกระทบกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความอ่อนไหวต่อสังคมนะพวกนี้นะมันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เด็กๆอ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยฉะนั้นเวลาเราจะพูดตรงนี้นะแต่ว่าคนน่ะมันที่มันชอบตื่นเต้นมันก็ยิ่งห้ามก็ยิ่งห้ามยิ่งยุอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่ว่ามันอย่างคือเวลาสอนเนี่ยเราก็สอนปัจจุบันนี้ก็ให้คนเขาให้คำนึงถึงเรื่องของเนี้ยเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับเรื่องของคือบ้านเราอ่ะคือเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต้องให้เข้าใจจริงๆนะคือพยายามไม่ปกปิดแต่ว่าสอนให้เขาเข้าใจและตั้งแต่เนิ่นๆก็เรียกว่าการสอนเพศศึกษาหรือให้เขาเข้าใจเนี่ยในช่วงวัยแต่ช่วงวัยนี้เขาจะได้ไม่ต้องเขาไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นไงใช่ไหมฮะแล้วก็ อยากลองอะไรประมาณนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคืออะไรเวลาคนรุ่นใหม่ๆเห็นมันเห็นก็อยากรู้อยากลองก็ลองก็คือเรียนแบบใช่ไหมครับคือมันเหมือนกับอะไรไปเลยเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเราพูดอยู่ตรงนี้นั่งสไลด์แต่ว่าในที่ภาคปฏิบัติคือเราไม่รู้แต่เรื่องของสิทธิเสรีภาพของเขาอ่ะที่เขาเป็นส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันคืออะไรในเมื่อเขาอ่ะบางครั้งนี่เขาคิดว่าเขาแสดงโชว์อย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเราพูดบ่อยนัก
2: เ
1: สีย
2: เ
1: ลย
2: เรื่องส่วนตัวคือเขาคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
1: ใช่เพราะเมื่อก่อนนักเสียอะไรแล้วเลยไหมกินไลฟ์สดและก็ถ่ายภาพตัวเอง
2: แฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: นั่นแหละ
2: นั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เอาไปขายเอาคลิปไปขายบ้างอะไรต่างๆที่เราก็เคยบ่อยใช่ไหมฮะฉะนั้นคือเรื่องตรงนี้เราต้องพี่ว่าก็ผู้รับผิดชอบอะไรกันนี่ก็ต้องไปดูให้ดีนะครับว่ามันกระทบกระเทือนอะไรบ้างนะโดยเฉพาะสิ่งนี้ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเราเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องของธรรมชาติก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะระยะยาวๆเนี่ยมันจะมีผลทางด้านจิตใจใช่ไหมครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเขาแยกแยะไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคืออะไรนะทั้งครอบครัวทั้งชีวิตคู่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเอายิ่งบางคนมีเวลาก็เขียนจดหมายมาเนี่ยบางคนบอกว่าดูเหมือนบางคนนี่เขาจะไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาบอกถ้าเห็นได้ไอ้หนังลามกหรือแสดงอะไรเงี้ยเขาจะหมดอารมณ์ไปเลยบางคนนะเพราะว่าเป็นการแสดง แต่บางคนเอาโอ้โหถ้าไม่ได้บางคนบอกว่าเวลาเขามีประกอบกิจเขาจะต้องเปิดหนังพวกนี้ดูด้วยมันจะต้องไม่ตื่นเต้นมันจะทำอะไรทั้งหลายจินตนาการไปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรสนิยมเรื่องเพศเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวโยงไปเรื่องของด้านสุขภาพจิตหลายสิ่งหลายอย่างนะนะบางคนก็ถ้าไปไลฟ์สดแบบนี้บางทีว่าเอ้ยไอ้ตองคนนี้มันต้องปกติแน่เลยใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีเคารพเหมือนกันนุ้งเสือไหลว่ามันที่กฎหมายที่มันตีออกมาเนี่ยทีนี้มันมาอยู่ที่ไหนว่าต่างประเทศหรือเปล่านุ้งเสือไหลเนี่ยที่ไม่ดูนะ
2: ก็บอกว่ามันไม่ใช่ต่างประเทศนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันพี่หมอไม่กล้าดูดูว่าคืออ่านข่าวแล้วก็รู้สึกมันขนาดนี้แล้วหรอก็ตกใจถ้าใครได้ดูยังไงบอกพี่หมอนี่ไงพี่อารมณ์บอกว่าเห็นเหมือนกันค่ะแต่เลื่อนผ่านค่ะพี่อารมณ์แจ้งมานะคะ
1: แต่ที่จริงที่พวกนี้มันเห็นเยอะจริงก็แล้วพอเปิดปุ๊บขึ้นมาของพี่มันขึ้นมาบ่อยเหมือนกันนะเฮ้ยมันมาจากเมมวะเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: จ
2: ีนใช่ไหมเดี๋ยวนะไลฟ์สดเดี๋ยวดูน่าจะประเทศไทยค่ะพี่หมออ ๋
1: อ
2: ไทยนี่แหละค่ะตำรวจไซเบอร์เริ่มตื่นแล้วค่ะก็บอกว่าณขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ของไทยนะคะบอกว่ากำลังจะตรวจสอบไอตัว URL แล้วก็บุคคลที่ปรากฏว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการตรวจสอบถ้าพบว่าเป็นบุคคลในคลิปเป็นคนไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบคอมพิวเตอร์ประมาณนั้น
1: แต่เอาอย่างนี้
2: คืออะไรคืออยู่ที่ไหน
1: คือถ้าเราจะพูดไปเรื่องของการโชว์แบบนี้นะซึ่งบ้านเรามันเคยมันมีมาตั้งนานแล้วแหละนะมันมีมาก็เรียกว่าในสังคมที่ปิดเมื่อก่อนนี่คนเที่ยวเนี่ยมันก็จะพาเลยตัวนะครับคนบ้านเราเนี่ยคนฝักขับรถแท็กซี่เยอะมากในรายการของเราทุกสัปดาห์และก็เขาจะรู้นะคนขับรถสาธารณะบางทีเขาจะรู้นะว่าไปไหมเมื่อก่อนนี้จะมีคนเชียร์ไปดูไหมเนี่ยดูหนังสดไหมอะไรเมื่อก่อนนะซึ่งมันจะมีแสดงมีอะไรก็เก็บเงินอะไรกันไปเนี่ยนะอันนั้นมันอยู่ในที่ก็เรียกเป็นระหโหฐานหรือเป็นที่อันก็มันปกปิดพอสมควรแต่ณวันนี้เนี่ยมันออกมาแบบนี้แล้วคืออะไรฉะนั้นคนที่กล้าแสดงออกแต่สร้างโชว์มาในสถานะแบบเนี้ยนะครับบ้านเราก็มีบทลงโทษมีกฎหมายอยู่แล้วแหละฉะนั้นการที่จะลงโทษพวกนี้นะแล้วก็มันต้องสอนให้มันในเชิงของไม่ใช่ว่าเราคิดว่าโอ้ยมันได้แต่มองผ่านอ๋อมันอย่างนี้แล้วเหรอแต่ที่พี่บอกไงก็คือมันกระทบไปหลายๆด้านนะกระทบไปมากมายเลยดังนั้นบ้านเราอย่างไรก็แล้วแต่ของวัฒนธรรมของความเคร่งครัดตั้งกฎหมายต่างๆเนี่ยเราก็ต้องควรที่จะเอาเข้ามาอยู่ในรูปแบบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาหวังที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้ารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้นั่นคืออะไรนะพวกที่เมื่อก่อนที่เราในรายการเราก็พูดอยู่บ่อยว่าคนที่จะมาหาความสุขโดยเฉพาะในเรื่องเซ็กส์นะครับเรื่องเพศเนี่ยมาเมืองไทยเลยซึ่งมันเป็นเสียชื่อเสียงเรา
2: ประเทศเราคือก็ดูว่าเหมือนบ้านเราเสรี
1: นั่นแหละครับ
2: ไปซะแล้วอ่ะประมาณนี
1: ้ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้รายการเราน้องสลายเราถือว่าเต็มสมเสน่หาหรือสุขเรื่องสุขภาพสุขภาพอะไรเราน้องสลายเราให้ความสุขของครอบครัวความสุขเรื่องเพศสัมพันธ์แต่ต้องให้อยู่ภายใต้ของหลักพระธรรมนองครองธรรมนะเราไม่ควรสอนให้ผู้รักนะครับผู้รักสามีภรรยาเนี่ยเราไม่สนับให้สนุนนะครับให้ละเมิดนะครับเรื่องเฉพาะเรื่องสิ่งข้อ3เนี่ยบ้านเราที่ถึงบอกว่าเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมต้องปลูกฝังต่อคนต่อเยาวชนด้วยนะสไลก็บางคนคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติจะไปทำอะไรกับใครก็ได้จะไประบายที่ไหนก็ได้หรือไม่เคารพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ ป็นเรื่องเสียหายมากเลยนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าพี่ถึงบอกว่าหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะศีลข้อที่3เนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆนะสลายโอ้เป็นในของพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราเจอนะพี่เองอ่ะพี่พยายามเข้าไปเวลาอบรมศีลธรรมแล้วพี่ก็เข้าไปสอดแทรกเขาอยู่เรื่อยนะแล้วก็คือเห็นไอ้ความเสียหายนะครับถึงข้อเขาเรียกว่าข้อละเมิดศีลข้อ3เนี่ยก็บอกโอ้บางคนในนุ่งสลายคือถ้าเป็นเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่ตกนรกไปหลายชาตินะคนบันไดมาเตอร์นั่นแหละแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเลยจริงๆบ้านเรานี่ครับเขาเรียกว่ากรรมมันมีบุญกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะการกระทำคือเราเห็นอยู่ชัดๆตั้งแต่เราเห็นทุกวันเลยไอ้ที่มันเมื่อกี้พี่ก็เห็นข่าวไอ้สามีเก่าฆ่าสามีใหม่ไอ้ผัวเก่าผัวใหม่อะไรเงี้ยนะอะไรพวกนี้มันจะทุกวันเลยครับเพราะอะไรเลยครับนะก็เพราะเขาไม่เข้าใจในการที่เรื่องมีคุณธรรมในด้านนะเรื่องจริยธรรมในเรื่องของเพศนี่นะครับทำไมถึงพี่บอกว่าการพัฒนาจริยธรรมเรื่องเพศวิถีชีวิตคนไทยเพราะว่าพี่เอาวิเคราะห์คอลัมน์เจ็บสมมุติสงฆ์เอาปัญหาเนี่ยนะปัญหาในที่เจ็บสมมุติสงฆ์โอ้โหปัญหาละเมิดนี่เยอะน้องเสียเลยละเมิดบางคนแอบไปมีกับคนนั้นมีอะไรต่ออะไรสารพัดเลยนะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาพูดหรือว่าตอบอะไรอย่างนี้ได้นะแต่คือมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับก็เรียกอย่างไรดูเลยพี่อาจจะต้องพี่ก็จริงจังอะไรนะแต่ว่าเราไม่ค่อยคืออยากให้เข้าใจว่าครอบครัวใช่ไหมครับพื้นฐานของครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเซ็กส์มันเป็นเรื่องที่มันก็ควรที่จะเรียกว่าถ้าคู่สามีภรรยาคู่ไหนเนี่ยถ้ามีเรื่องเซ็กส์นะครับเรื่องกามรมเรื่องเพศเนี่ยไปกันได้มีความสัมบันดุลนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องเพศเนี่ยนะครับบอกให้แก้ปัญหามันแก้ได้หมดอ่ะแต่ต้องจับเขาคุยกันต้องยอมรับนี่นั่นอะไรต่างๆนะมันก็สามารถที่จะผ่านพ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดไปคิดว่าเอ้ยมันจะเปรียบเทียบคนอื่นคนนั้นคนนี้ทำไมคนนั้นอย่างนี้นี่พอไปทำแค่ไปเป็นละเมิดจะไปนอกใจไปอะไรนิดหน่อยอ่ะปัญหาครอบครัวมันตามมาถึงขนาดฆ่ากันถึงขนาดแตกแยกโดยจะบางคนเนี่ยมีลูกแล้วเป็นปัญหาสังคมอะไรมากมายต่อไปนะเพราะนั้นพี่ว่าไอ้เรื่องตรงที่เราพูดกันถึงเรื่องของไอ้คลิปพวกเนี้ยนะฮะเราไม่ต้องตื่นเต้นเถอะเพราะมันมีเยอะอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นออกมามันบือหวาไปอยู่แล้วนะมันไม่ใช่มันเป็นสุดท้ายหรอกนะแต่พี่ก็เชื่อนะครับว่าไอ้ของแบบเนี้ยมันก็มีตลอดแล้วก็มันมักจะพอเราไปสืบค้นดูคนที่แสดงแบบเนี้ยมันต้องมีสิ่งย้อมใจนะครับโดยเฉพาะยาเสพติดคันชาบางคนบอกมันเพิ่มเริ่มคือมันแสดงแบบมัน
2: ต้องมีตัวช่วยเนาะเพราะฉะนั้นความกล้าของคนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะกล้ากันแบบอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมอันนี้นึกถึงเรื่องนี่แหละค่ะว่าน่าจะอยู่ในวงจรอะไรที่เป็นแบบพิเศษแน่ๆนะพี่หมอเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คือพวกนี้บางคนทั้งส่วนใหญ่เวลาทำไปแล้วเนี่ยเวลาเขาทำไปถ้าโดนจับได้นะเพราะอีกทางมันเมาไปตอนนั้นไม่รู้มันสนุกสนานเปิดอะไรไปเลยแต่ว่าเขาจับได้เนี่ยโอ้มันกลับมาเสียใจเหมือนกันนะบางคนพวกนี้มันออกมา
2: ก็ทำเป็นเหงาหน่อย
1: นั่นแหละทำไปเพราะความเมาคือถ้าไม่ถึงการไม่รู้ว่ามันจะกระจายไปถึงนั้นบางคนก็บอกว่าสงสัยตอนแรกมันจะถ่ายดูเองแต่ไม่รู้มันจะกระจายออกไปอย่างนั้นแล้วประวากันไปแก้ตัว
2: แก้ตัวไป
1: คร
2: ับ เนาะก็น่าคิดอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหน่วยงานนั่นแหละเนาะว่าต้องเช็คต้องเนี่ย URL ที่ว่านี่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าก็โอเคในเมื่อมันยุคนี้ก็ดูแลคนที่อยู่ในบ้านของเราให้ดีแล้วกันประมาณนี้โดยเฉพาะเด็กเยาวชนนะที่หมอนะอธิบายเขายังไงให้เขาเข้าใจนะ
1: คือยังไงก็แล้วแต่นั่นคืออะไรเขาเรียกว่า คนมันไม่รับผิดชอบสังคมเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นคนเราเห็นบ่อยมากเลยหลายเรื่องมากที่มันไม่รับผิดชอบสังคมมันเอามันของมันนะมันเอาสนุกของมันมันอาจจะทิศยอดวงยอดวิวยอดอะไรพวกนี้มันเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปเยอะเลยนะบ้านเราเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากนั้นเราก็ไหนๆเราก็เป็นสื่อเล็กๆน้อยๆนู่นอะไรแต่ว่ารายการเราก็ยังดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมนะครับจริยธรรมนะไม่ว่าด้านใดๆก็ตามเนี่ยคือจุดประสงค์เราก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับมีอะไรก็ถามเราแล้วก็มาแบ่งปันมาช่วยกันอะไรนั่นก็เลยนะแต่ด้วยเฉพาะเรื่องปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวนี่ที่เราเสียดายนั่นก็เลยว่าเวลามันเกิดขึ้นนี่บางทีมันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าปัญหานั้นนะแก้ได้นะแก้ปัญหานี้ได้เลยปัญหาไอ้คู่รักคู่สามีภรรยาแล้วมันตัดสินใจแบบชั่ววูบกันไหม
0: ค
1: ่ะก็คนตายติดคุกเมื่อกี้เห็นอะไรรายการอะไรเมื่อกี้บอกว่าไอ้ติดคุกกี่ปีไม่รู้เนี่ยที่ฆ่าหัวเต่าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ดูไม่ทันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะครับ
0: ค่ะดูเหมือนคน
1: เดี๋ยวเราก็ต้องรักษาไอ้เขาเรียกว่าคุณภาพของคนรุ่นหลังเราไว้ให้ดีนะสุไลโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเพศนี่นะมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงอย่างที่พี่บอกอะแต่ว่ามันต้องให้อยู่ภายใต้ของจริยธรรมนะครับแล้วก็ทำไมก็จึงบอกว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมครับเพราะนี่นู้นแต่เราเห็นไม่บ่อยมากเลยที่บางคนในภรรยานี่แอบไปเล่นไลน์กับคนนู้นคนนี้ล้อกันไปล้อกันมานะ คือบางทีเนี่ยเขาไปเจออย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเขาไม่ยอมรับเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่เขาเห็นนะสามีเขาเลิกกับสามีแล้วทีนี้มีปัญหากับสามีปัจจุบันเนี่ยแล้วลาไปหาสามีเก่าต้องสิวไรบางทีผู้ชายมันก็อดไม่ได้นะบอกไอ้หานี่มันยังจะอะไรอาวรไม่เลิกอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมพอถึงก็ชัดเลยใช่ไหมครับน้องคืออะไรอันนี้นี่เราเป็นห่วงใช่เราต้องบอกว่าต้องระวังให้ดีกับโดยยุคโลกโซเชียลเนี่ยมันไวแล้วมันรอไปแล้วเนี่ยมันทึกอยู่ในเครื่อง
0: มันไม่มีทางที่จะลบออกจากระบบได้นะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทางไม่มีทางแล้วก็อย่าน
0: ั่นแหละ
1: มันเล่นเอาสนุกนะเวลาคุยกันนะเวลาบางผู้หญิงเนี่ยโทษนะน้องเจมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายบางทีก็มีปัญหาที่เนี่ยเขาไม่รู้จะระบายกันเขาเก็บไม่ได้ก็เก็บอารมณ์ไม่ได้ไประบายกับเพื่อนไประบายกับแฟนเก่าใช่ไหมครับทีนี้ไอ้คนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเหมือนกับทะเลาะกันครั้งเดียวเขาคิดว่าจะเลิกกันเหรอใช่ไหมครับมันตัววูบเนี่ยทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้พอมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดฝังใจใช่ไหมครับมันเกิดฝังใจมันตกลงแล้วมันยังไงคุณรักหรือเปล่านี่อยู่กับผมคุณรักผมหรือเปล่าคุณรักฉันหรือเปล่าใช่ไหมอะไรต่างๆเนี่ยคือพวกนี้นักเศรษฐกิจบอกว่าผู้สมรสจะต้องให้เกียรติกันเคารพกันนะครับอยู่ด้วยความก็เรียกว่าอะไรนะความเสมอต้นเสมอปลายอยู่ด้วยความเมตความรักความเมตตาการให้อภัยเนี่ยนะคือผู้ชายบางคนใจถึงให้อภัยผู้หญิงแล้วให้อภัยเมื่อกี้พี่ก็ฟังนะเขาบอกไอ้ผู้ชายคนเก่าเนี่ยเขาบอกเขาให้อภัยกับภรรยาเขาบอกคุณไม่มีคนนู้นก็ได้แต่ว่ามานอนกับผมมาทีละครั้งเมื่อกี้นี่ฟังข่าวเมื่อกี้เองเนี่ยพี่ก็ดูไม่ทัน
0: โอ้โห
1: แล้วก็ไปแทงเขาตายเมื่อกี้นี่ไปแทงกันตายแล้วเกี่ยผู้เกี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าต้องอดทนทุกสิ่งแล้วเราต้องมีความหนักแน่นอ่ะถ้าสิ่งไหนที่มันดูแล้วมันเกิดปัญหานี่เราอย่าไปทำเลยอย่าไปทำไปเสียใจอ่ะนั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีความเมตตาความเมตตาเนี่ยก็คือความรักนั่นแหละใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราอย่างนี้ถ้าเกิดเลิกกันไปก็เลิกกันไปเลยนะครับอย่าไปอาลัยอาวรณ์ถึงบอกว่าเลิกกันไปแล้วเราไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันแล้วก็ชกเราก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามาก็อย่ามาทำอะไรที่ให้มันมีข้อสงสัยอะไรใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้พออยู่ด้วยกันเขาก็บางคนโทรศัพท์เนี่ยคอยปกปิดนะพอปิดแล้วเดี๋ยวก็แอบมาดูโทรศัพท์เพราะฉันเล่นไลน์กับคุณไม่ได้นะน้องชาย
0: ชีวิตแหวงยุ่งยากมากใช้ชีวิตแบบเนาะยุ่งยากจริง
1: นั่นไอ้ที่ปกปิดอะไรดิ้นอยากรู้อยากเห็นนี่แหละแบบนี้เหมือนกันนะแต่เราต้องเตือนตั้งแต่เราเตือนด้วยความรักครับ แล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความรักกับครอบครัวมีรักเดียวใจเดียวนะครับรักเดียวใจเดียวแล้วก็มันเขาเรียกว่าทะนุถนอมดูใจกันทุกสิ่งทุกอย่างลิ้นกับฟันเหนียวนุ่มสลายมันก็มีกันพี่ไม่เห็นคนไม่เคยเห็นใครเลยพี่เพื่อนพี่นี่แต่ละคนโหแต่ละพัดมันมีปัญหาครอบครัวตรงนั้นนะครับมีขัดแย้งกันแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าให้ไปก็ต้องบอกจิตใจคนเราเนี่ยต้องรู้จักมีความเข้มแข็งอะไรมากระทบนิดหน่อยนี่ก็ปั๊บเดียวก็ปี๊ดกันปี๊ดกันอะไรเนี่ยไม่ได้ครับก็ต้องก็ต้องให้ฝึกจิตให้มันเข้มแข็งนิดหนึ่งนะครับไอ้เราก็พูดยาวไปแล้วนึกสิไรแต่ว่าเราก็เป็นห่วงนะเรื่องถ้ามันออกมามันสู่กระแสแบบแรงๆแบบนี้
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ว่ารัฐบาลนะอย่าเฉยนะอย่าเฉยนะไม่ว่า
2: จะต้องมีหน่วยงานที่ต้องเป็นเจ้าภาพในการนี่แหละ
1: ใช่ครับต้องออกมาแล้วครับต้องออก
2: ค่ะใช่ครับได้เลยนะคะเห็นพี่หมอส่ง YouTube ของหมอพันศักดิ์มามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่หมอคะ
1: โอ้ครับต้องติดเวลาพี่ก็ขอบคุณอาจารย์พันศักดิ์สุภฤกษ์คือท่านเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องขอบคุณท่านและพี่ก
2: ็
1: ได้คุยกันนิดหน่อยคือท่านเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากน้องสไลม์ท่านเป็นเรียกว่าโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านเป็นคนท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยนะและเป็นคนที่เรียกว่าเจริญสติคือของท่านนี่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตของท่านดีและก็ความรู้เรื่องฮอร์โมนเนี่ยนะที่พี่ให้น้องสิวไลดูเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์พี่ดูแล้วเป็นประโยชน์มากเลยว่าคนเราเนี่ยคือสุขภาพร่างกายของคนเนี่ยคือพอสรุปง่ายๆก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายนี่เนี่ยนั่นคืออะไรนะแต่ที่มันเป็นข้อกำหนดทำให้คนเราเนี่ยมีชีวิตชีวาที่ดีนะฮะแล้วก็เรียกว่าสุขภาพจิตดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นตัวที่พอมันนั่นระบบมันรวนเนี่ยพอมันรวนปุ๊บมันก็จะร่างกายอ่ะไม่ว่าจะเป็นไวทองที่บอกไวทองเพราะฮอร์โมนมันรวนใช่ไหมครับมันเสียดุล
2: ค
1: ำว่าเสียดุลเนี่ยมันแน่นอนครับทีนี้ทำอย่างไรให้มันฟื้นฟูมาปรับสมดุลให้ได้ก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายเรื่องการนอนคือเกล็ดลักเล็กน้อยเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพเรากลับมาดีได้นั่นคืออะไรคือท่านยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยที่เรารู้จักฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับหรือว่าพวกฮอร์โมนเซโรโทนินโดปามีนเอนโดฟินออกซิโทซินคือพวกเนี้ยมันล้วนแต่มันเป็นแสดงสิ่งที่มันแสดงออกถึงสุขภาพกายสุขภาพใจของเราทั้งสิ้นนั่นคืออะไรแล้วก็คือท่านบอกไว้ทั้งหมดอะนั่นคืออะไรนะไม่ยังกับว่าตอนเช้าๆเนี่ยคนเราเนี่ยเขาบอกไอฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แต่มันบางคนกลัวมากแต่มันเป็นฮอร์โมนที่ไม่ดีแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าบอกว่าเป็นฮอร์โมนที่มันทำให้คนเรามันตื่นตอนเช้าใช่ไหมพอตื่นตอนเช้าเสร็จพอตื่นมาแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องพวกอาหารตอนเช้านี่บอกว่าไอ้ต้องกินให้กินธัญพืชนะครับหรือว่ากินพวกน้ำเต้าหู้พวกอะไรเงี้ยนะเพราะมันมีไอสารไอคริปโตเฟนอยู่เนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะแสงแดดนะพวกแสงแดดพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดซีโรโทนินจริงๆแล้วส่วนอะไรที่ทำไมพี่สังเกตในร่างกายเราเวลาเราไปโดนแสงแดดตอนเช้าๆนะพวกนี้มันทำให้ร่างกายเราดีจริงๆแล้วส่วนอะไร
2: สดชื่นเลย
1: สดชื่นครับกระปิดกระเป๋าเนี่ยตอนเช้าก็เรียกว่ามันหลั่งซีโรโทนินมาด้วยไงนะครับแล้วก็พี่เคยพูดให้ฟังเรื่องของสุขสำเร็จเรื่องของสุขสมใจสุขอะไรเงี้ยนะมันมีอยู่ในนี้หมดแหละทีนี้เราไม่มีเวลาที่จะพูดเพราะว่าอยู่ในทีมเดียวกับของอาจารย์เกียงศักดิ์งั้นน่ะนะฮะท่านเป็นปรมาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ท่านเป็นหมอสูตินารีนะเขาอยู่ในโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศไทยเราเนี่ยนะฉะนั้นแค่เขาบอกอีกอันหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือว่าที่ว่าเตรียมตัวสู่วัยทองเนี่ยคืออาจารย์ประเสริฐนี้ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของการนอนมากอะไรเพราะเวลาว่านอนบอกต้องนอนในห้องนี่ต้องมืดสนิทนะฮะแล้วก็นอนแต่หัวค่ำอย่าดึกแต่ถ้าดึกประจำก็ให้มันดึกแต่ให้เป็นเวลานะแกบอกว่าโดยเฉพาะเนี่ยให้นอนตามนาฬิกาชีวิตจริงๆมันมีกำหนดไว้แล้วแหละใช่ไหมครับแล้วก็คือตอนเย็นๆนี่แกบอกถ้าหลัง6โมง ห้ามกินแป้งเด็ดขาดห้ามกินแป้งห้ามกินของหวานเด็ดขาดแค่นั้น
2: หลังหกโมง
1: ไหวร่างกายใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ค่ะ
1: คือแกเน้นเรื่องสุขภาพจิตมากๆของสลายพี่ก็โอ้พอพี่เจอกันทีไรแกยิ้มนะไปตำบลวัดในโรงแกท่านก็ไปเจอกันโอ้ดีๆไปช่วยช่วยคือพี่ก็พี่ว่าเราอะนะก็เรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสลายโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เราหารู้ไหมครับว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยนะมันทำให้ฮอร์โมนสมดุลได้ด้วยพี่สังเกตดูบางคนเนี่ยพอปฏิบัติทำเจริญอะไรพวกนี้นั่งสมาธิแล้วตาจะใสจะนุ่มตาเนี่ยโอ้มีเมตตาเห็นแล้วยิ้มแต่ลูกตาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะคือพวกเราเนี่ยต้องเป็นอะไรที่จริงอ่ะมันคนท่านอย่างนี้นะความรู้นุ๊กสีไว้เราไปเปิดดูสินะที่พี่ส่งให้ดูมันก็ทำให้เรานั้นกลับมามันไม่ยากอ่ะนะมันที่จริงมันธรรมชาติมันให้เราอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนเราต้องมีวินัยนะครับไม่ว่าเรื่องการกินเรื่องการออกกำลังกายนะครับออกกำลังจิตใจก็คือนั่งสมาธิเจริญสติอะไรประมาณเนี้ยมันแค่นี้เองนะฮะอันนี้พี่ก็แถมให้ก็แล้วกันนะก็ขอบคุณว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีปัญหาตอบใช่ไหมครับมันจะคุยยาวเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะรออยู่หนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวก็จะตอบเท่าที่จะได้นะได้ค่ะพี่หมอเดี๋ยวพักแป๊บเดียวแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายกันนะคะ
1: ครับได้ครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: อันนี้ต้องมีนะคะเวลาอาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่าที่ได้นะคะเพราะว่าเป็นน้องผู้ชายอายุ45 ปีค่ะพี่หมอถามมาภรรยาอายุ37แต่งงานกันมา5 ปีแล้วนะคะยังไม่มีลูกก็ทำงานเป็นรับราชการเข้าเวรรอบดึกบ่อยก็มีโอกาสได้ฟังรายการในช่วง3 ทุ่มบางอาทิตย์ก็ไม่เคยมีปัญหาเหมือนผมที่ฟังตอบให้คนอื่นนะคะอันนี้มาจากภรรยาอยากจะมีลูกนะคะก็แข็งแรงรอบเดือนปกติแต่มีข้อสังเกตน่าจะมาจากความไม่สมบูรณ์ของตัวผมเองคือมีลูกอัณฑะลูกเดียวพี่หมอเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการหลั่งอสุจิบางครั้งจะน้อยเพียงไม่กี่หยดแล้วก็หลั่งค่อนข้างเร็วภรรยาก็เคยบอกว่าผมเสร็จเร็วไปจึงไม่มีลูกหรือเปล่าอันนี้มีส่วนไหมคะเอาข้อหนึ่งก่อน
1: อ๋อลูกอัณฑะข้างเดียวใช่ไหม
0: ข้างเดียวลูกเดียวใช
1: ่มีลูกเดียวมีลูกเดียว
0: ม
1: ันอย่างนี้ถ้าที่ฟังถ้าอย่างนี้น้องสไลด์อาจจะต้องเรียกว่าถามว่ามีลูกนี่เพราะมีลูกอัณฑะข้างเดียวใช่ไหมเขาถามอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: อ
1: ย่างไรที่จริงไงมันเร็วเกินไปที่จะตอบว่าลูกอัณฑ
0: ะ
1: ข้างเดียวหรือว่าลูกเดียวมันทำให้ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็เคยพบบ่อยๆนั่นคืออะไรว่าคนที่มีรั้วท่าข้างเดียวก็สามารถมีลูกได้และแต่มันก็มีก็เรียกว่ามันมีข้อบ่งชี้อื่นๆอีกเยอะเลยนะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของลูกกันท่าข้างเดียวอ่ะพี่เกรงว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ค่อยได้ไอ้รายละเอียดเนาะ
0: เดี๋ยวจะไม่ทันรายละเอียดเน
1: า
0: ะ
1: คิดว่าเดี๋ยวตอบปัญหาไอ้กับคุณสมพรก่อนดีกว่ามั้งนะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้องมีนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวแกคอยอยู่เดี๋ยวแกขับรถไปกังวล
0: ได้เลย
1: ที่จริงแล้วนี่นะครับเรื่องของคุณสมพรขอให้สบายใจก่อนนะสมพรเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสก็ขับรถมาแวะหาผมส่วนตัวก็ได้นะแต่ว่าจะบอกให้ฟังเนิ่นๆเบื้องต้นก่อนก็ได้ว่าจากสาเหตุที่เป็นเรื่องของความเสื่อมจนตอนนี้นะที่ว่าไม่สามารถให้ทำหน้าที่ได้ที่ควรเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงซึ่งค่อนข้างจะสูงมากนะผมก็เป็นห่วงนะคุณสมพรอย่าปล่อยไว้เมื่อกี้ก็ถามมาว่าถ้าไม่กินยาลดความดันได้ไหมไม่ได้นะต้องกินนะแต่ถามว่าต้องกินตลอดชีวิตไปบอกไม่จำเป็นแต่เพียงแต่ต้องไปหาหมอสม่ำเสมอนะครับคุณสมพรแล้วก็ไขมันก็เหมือนกันต้องกินนะครับคุณสมพรนะก็แกก็โชคดีอย่างหนึ่งว่าหนึ่งแกไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะตอนนี้ก็ปฏิบัติตัวดีๆบางคนนิดติ๊กที่นี่มาเราก็เรียกแฟนคลับเราเยอะมากไม่เป็นไรนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าก็เตือนนิดก็ว่าก็บางทีนั่งนานๆเนี่ยนะนั่งกดทับนานๆบางทีทำให้ร่างกายไม่ค่อยได้ยืดหยุ่นนะโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักนี่ก็น้ำหนัก56ก็ไม่อ้วนนะก็ไม่ถือว่าอ้วนก็ยังดีหนึ่งไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าก็ดีแล้วอาจจะนั้นคุณสมพรอย่าไปตกใจอย่าไปตกใจนะมีโอกาสแก้ไขได้แต่เพียงแต่ว่าความดันนี่อย่าให้มันเกินมากนะฮะนอนพักเยอะ
0: ความดันหน่อย
1: ร่างกายบ้างดื่มน้ำอาหารก็อย่าไปกินของมันของหวานเนี่ยนะอันนี้ไอ้แกงมันลดความดันไขมันความดันเบาหวานนะแล้วแกงไอที่เราบอกกันนะว่าไอ้สมคบคิดไอ้สามตัวนี่มันจะมากัน
0: สามเกลืออ่าฮะ
1: สามเกลือสามเกลือทีนี้ก็ให้สบายใจนะคุณสมพรแล้วก็ไอ้ตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงนั้นน่ะถ้ามีโอกาสกลับมาแถวซึ่งไหนก็โตมาแล้วกันนะแถวจังหวัดตนะหรือลังกาก็ได้บางวันที่ผม
0: คุยกันได้ค่ะที่ผมให้เบอร์ได้เลยค่ะ
1: ครับครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666นะครับสำหรับปัญหานั้นนะครับเรื่องลูกอัณฑะข้างเดียวนั้นรู้สึกจะมีหลายประเด็นนะถ้าเราตอบไปปั้นแบบกำปั้นทุบดินปั๊บเดียวอันนั้นน่ะมันไม่ได้รายละเอียดนะก็อยากให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะที่ว่าลูกอัณฑะข้างเดียวมานานเลยนะคือเราไม่เคยตอบเลย
0: นะตอนนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะ
1: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราออกปัญหานี้มาตอบนะ
0: ก็จะได้เป็นประโยชน์คนอื่นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะพี่หมอได
1: ้ไป
0: ลงเสาตังค์ลงทะเบียน6 โมงเช้าบอกไว้ก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวว
0: ันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันนะคะพี่หมอ
1: ได้ครับได้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริงคง

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋า

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแล้ว25เดือน5นะคะวันนี้วันที่ทุกคนรอคอยวันจันทร์25พฤษภาคมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสบทแล้วก็ Facebook LTM FM 95 2เพลงคึกคักร็อกวันจันทร์วันนี้เลยนะคะสวัสดีน้องด้งด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้โหคึกครื้นเลยวันนี้นะคะ
1: ครับผม
0: 25พฤษภาคม
1: เริ่มต้นสัปดาห์มันต้องคึกคักหน่อย
0: นะมันต้องคึกคืนใช่ไหมคะแล้วยิ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่แม่เพื่อนที่เพื่อนอยู่ที่อเมริกานะก็ส่งไลน์มาเมื่อกี้เนี่ยที่นู่นไม่แน่ใจว่ากี่โมงนะคะก็น่าจะเย็นๆอย่าลืมนะเธอวันนี้ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัดแล้วก็ส่งตารางเป็นกราฟิกมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วรับทราบค่ะ
1: อ
0: ันนี้เพื่อน
1: อยู่เมืองนอกตื่นตัวกับเราอีก
0: เลยตื่นตัวมากก็คงติดตามข่าวเมืองไทยอยู่เนาะแล้วก็ตื่นตัวนะคะก็ดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยว6โมงเรามาลงทะเบียนไปด้วยกันนะคะใครที่ยังไม่โหลดแอปเป่าตังก็ลองโหลดดูบางคนเนี่ยน้องด้งมีปัญหาแค่โหลดแอปเป่าตังก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่า1ไม่ได้มีเน็ตอาจจะใช้สัญญาณ Wi-Fi อยู่ใช่มั้ยมันก็ต้องปิด Wi-Fi แล้วก็ใช้สัญญาณเน็ตมือถือตัวเองเท่านั้นแล้วก็2มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถื
1: ออ
0: ๋อออันเนี้ยน่าจะต้องยุ่งหน่อยก็คือต้องไปติดต่อธนาคาร
1: ครับ
0: กรุงไทย5วันก็เดี๋ยว5วันนี้กรุงไทยก็คงจะมีคนล้นหลามเหมือนเดิมเนาะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็
1: ไม่รู้อย่างถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์นี่แล้วไปแล้วกรุงไทยเขาจะยังไงให้เราได้นะพี่เนาะ
0: ก็เขาคงให้ยืนยันตัวตนผ่านเจ้าหน้าที่
1: โอ้ครับ
0: คือมันเหมือนประมาณว่าเบอร์โทรกับเลขบัตรประชาชนของเจ้าของเนี่ยต้องสัมพันธ์กันทีนี้ผู้สูงอายุที่ลูกๆเขาเปิดเขาเป็นคนเปิดเบอร์ให้อ่ะอันนี้เดี๋ยวยังไม่ลองนะคะว่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูตอน6โมงนี่แหละว่าจะได้หรือไม่ได้เนาะ
1: ครับครับ
0: นะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอว่าใครจะได้สิบบ้างวันนี้นะคะ30 ล้านนะไม่ต้องรีบก็ได้นะคะค่อยๆลงไป30 ล้าน 10ที่เขาตั้งเบื้องต้นเอาไว
1: ้นั่นจะครอบคลุมแล้วนะเพราะว่า
0: ครอบคลุมทุกคนนะ
1: โอ้18ขึ้นไปก็น่าจะ30 ล้าน 10นั่นก็หมายถึงน่าจะทุกคนเนาะแล้วก
0: ็กลุ่มน่าจะได้หมดเลย
1: กลุ่มที่มีแบบสวัสดิการแล้ว14 ล้านแล้วก็ตัดออกใช
0: ่ไห
1: มกลุ่มที่ยังไม่ถึง18แล้วก็ตัดออก
0: ก็น่าจะได้ทุกคน
1: ก็ทุกคนก็คือ30 ล้านคนครับ
0: ทีนี้ได้ทุกคนบางคนอย่างที่บอกไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน
1: ใช
0: ่ไม่มีโทรศัพท์เนาะไม่มีขี้เกียจเนี่ยมีอยู่กลุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ถามโดยเฉพาะแม่บอกขี้เกียจจบตั้งแต่แม่พูดละแม่บอกขี้เกียจแล้วจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ลูกบอกไม่ลง
0: ลูกบอกลูกมีมือถือนะแม่นี่ลูกมีมือถือ2 เครื่องนะเดี๋ยวแม่ลงเครื่องนะครับเพื่อจะเอาเงิน1,000 บาทต่อเดือนนะ4 เดือนนะแม่นะแม่บอกขี้เกียจ
1: ขี้เกียจ
0: จะคุยอะไรต่อแล้วจะคุยอะไรต
1: ่อเราต้องถามให้เขาถามให้เขา
0: ใช่
1: เอาหน้ามาสแกน
0: หน้ามาแล้วไอ้สแกนหน้าไม่ว่าสแกนไม่ผ่านต้องไปธนาคารอันนี้ยิ่งขี้เกียจใหญ่เลย
1: ต้องซื้อยอมแพ
0: ้ต้องยอมแพ้เดี๋ยวลองดูวันนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านแอปเป๋าตังที่กำหนดคุณสมบัติเอาไว้อย่างที่เราบอกน่าจะได้ทุกคนแหละถ้าตัดเด็กอายุ18ลงไปใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วก็ตัดคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็น่าจะได้นะคะน่าจะได้ก็เดี๋ยวรอ
1: จะได้
0: รอคอย
1: จะได้ไม่ต้องแบบว่ามาแย่งกันนะชั่วโมงแรกๆหรือว่าแรกๆแบบนี
0: ้ค่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันน่าจะได้ทุกคนนะคะถ้าไม่ขี้เกียจ
1: เนาะ
0: มีด้วยมีด้วยเหรอขี้เกียจจะมีจริงๆประมาณนี้เดี๋ยว6 โมงเนาะดูซิว่าแอปเป๋าตังจะรองรับจำนวนคนมหาศาลได้ไหมอย่างที่เขาบอกมานะคะ
1: ครับ
0: นะครับในวันนี้เดี๋ยวรอกันอีกสักครู่นะคะข่าวหน้าหนึ่งวันนี้เผยผลวิจัย5ประเทศลงตัวเองมากที่สุดในโลกทางนู้นมีคนไทยหรือเปล่าคือไม่รู้เขาไปสำรวจอะไรมานะเขาบอกว่าอย่างนี้ประเทศที่ลงตัวเองที่สุดในโลกคนส่วนใหญ่อันดับโลกนึกถึงประเทศอะไรอันดับแรกก่อน
1: หลงตัวเองเหรอ
0: ใช่ประเทศที่หลงตัวเองอ่ะคนหลงตัวเองมากที่สุดในโลกให้นึกถึง
1: บ้านเราเหรอ
0: 5ประเทศในโลกนะ
1: หลงตัวเอง
0: ถ้าเรานึกถึงเราก็นึกถึงอเมริกาไปนึกถึงผู้นำเขาอ่ะไม่ได้นึกถึงประชาชนเขาหรอกนึกถึงคนผมทองทองคนนั้นอ่ะเรายื่นนี้จริงจริง
1: มีไหมสวิตเซอร์แลนด์แบบว่าใครๆก็มาประเทศชั้นประเทศนั้นสูงอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมก็น่าหลงประเทศตัวเองหรอกน่าหลงตัวเองนะเพราะว่าเขามีความพร้อมทุกสิ่งอย่างใช่ไหม
1: แบบใครๆก็ต้องมาประเทศชั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงเนี่ยถามคนไทยอย่าเชื่อเหอะเกิน 50% อยากไปประเทศไหนก็อยากไปสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นะนั่นแหละเขาหลงตัวเองมากแต่ผลการจัดอันดับประเทศที่มีความหลงตัวเองสูงสุด5อันดับแรกไม่มีสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีอเมริกา
1: อ
0: ันดับ1เยอรมันค่ะอันดับ2

0: เขาสำรวจคนตั้ง 45,000 คนใน53ประเทศนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบจะเดาขึ้นมาเองนะคะนี่มาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะเป็นผู้สำรวจไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำวิทยานิพนธ์ก็ไปสำรวจมาว่าเนี่ย5ประเทศนี้ประชากรเขาหลงตัวเองมากที่สุดในโลกส่วนประเทศที่แบบคือเขาเรียกว่าถ่อมตัวมากเลยถ่อมตัวจริงๆระดับต่ำมาก1เซอร์เบีย2ไอร์แลนด์3อังกฤษและ4เนเธอร์แลนด์5เดนมาร์กค่ะ
1: โอ้
0: อันนี้เขาถ่อมตัวมาก
1: ค่
0: ะถามว่าความหลงอะไรงานวิจัยเขาแบ่งว่าหลงตัวเองนี่คือความหลงตัวเองแบบต้องการให้คนอื่นชื่นชมมั่นใจในตัวเองชอบอวดและเน้นความสำเร็จส่วนตัวค่ะอันนี้คืองานวิจัยที่เขาสำรวจมานะคะแล้วก็คนอายุน้อยๆมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าคนอายุมากนะคะเพราะว่าเขาสามารถแสวงหาความสำเร็จให้กับตัวเองได้ตั้งแต่อายุน้อยๆก็เรียกว่าเอาตัวรอดทางสังคมได้ตั้งแต่อายุน้อยประสบความสำเร็จและผู้ชายมีคะแนนความหลงตัวเองเฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิงค่ะเรื่องทางสังคมสูงสถานะทางสังคมเนาะรายได้ดีคนมีความเคารพแล้วก็คนกลุ่มนี้มีสถานะดีมากกว่าก็เลยได้รับการยกย่องอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เยอรมันเนี่ยพี่อันดับหนึ่งที่เยอรมัน
0: เยอรมันอันดับหนึ่ง
1: หลงตัวเอง
0: ใช่ค่ะหลงตัวเอง
1: จะแบบว่าเมืองแห่งรถเบนซ
0: ์
1: ร่ำรวยอะไรอย่างน
0: ี้นะเยอรมันก็ชายแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
1: โอ้เยอรมันนี
0: ่นั่งรถไฟข้ามกันไปได้ค่ะ
1: บริษัทเบน
0: ซ์เบน
1: ซ์เกี่ยวไม่ว่าพอมเรามีเบนซ์แล้วมันรู้แบบว่าเฮ้ยเบนซ์เว้ย
0: อย่างนี้เหรออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะ
1: ความ
0: อะไรแปลกๆนะต้องมาเล่าให้ฟังนะความหลงตัวเองมันมีทุกคนนะแต่ว่าจะน้อยจะมากก็แล้วแต่นะคะ
1: คร
0: ับ นี่ค่ะส่วนเรื่องอันนี้ข่าวหน้าหนึ่งจริงแล้วกรณีที่มีการไลฟ์สดการมีเซ็กของไทยก็ไม่รู้สรุปแล้วคนไทยหรือเปล่าไม่รู้น้องดงปรากฏว่าคนที่เข้าไปร่วมชมอ่ะมีซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กด้วยนะแล้วก็กรมควบคุมโรคเพจของกรมควบคุมโรคคือมันจะอยากใครเข้ามาชมไลฟ์สดของเราตอนนี้เรารู้เลยว่าคนที่ไม่ได้ทักเราแต่ว่าชมเราอยู่เราก็รู้นะคะ
1: เพราะฉะนั้น
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เหมือนกันเขาก็ไลฟ์สดอยู่มีคนเข้าไปชมแล้วมันโชว์ไงว่าคนนี้กำลังชมร่วมกับคุณหนึ่งในนั้นคือเพจของกรมควบคุมโรคค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เออ
1: แอดมินลืมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแอคเคาท์เหรอ
0: เขาแจ้งแล้วว่ามีคนน่ะส่งลิงก์ให้เขาแอดมินคนเนี
1: ้
0: ยอยู่ๆก็มีประชาชนเนี่ยส่งลิงก์ให้เขาในอินบ็อกซ์ทีนี้พอเขาเห็นลิงก์มาเขาก็กดเข้าไปเลยพบว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเขาเลยรีบกดออกจากระบบแต่มีคนมือไวแคปไปแชร์ต่อในกรมควบคุมโรคชี้แจงเมื่อวานแบบนี้
1: Oh.
0: เออเพราะว่าแอดมินเพจน่ะถามว่าทำงานดึกมากประมาณ4ทุ่มเนาะแอดมินเพจก็ยังไม่พักผ่อนเนาะก็เขาบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่นะคะเรื่องการมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนที่มีความพื้นที่เสี่ยงอะไรประมาณนี้ต่อมา 22:34 มีอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นข้อความเตือนว่ารบกวนแอดมินช่วยตรวจสอบไลฟ์นี้หน่อยค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กเยาวชนเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมแอดมินคนนี้ก็กดลิงก์เข้าไปปรากฏว่าก็ไปโผล่ในกำลังไลฟ์สดอยู่พอดีมันก็ขึ้นสิว่ากรมควบคุมโรคร่วมเข้าชมที่กำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ
1: อ๋อมีที่มาที่ไป
0: ใช่ที่มาที่ไปว่ากรมควบคุมโรคกำลังรับชมแล้วประมาณนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีมาร์คซักเกอร์เบิร์กกำลังรับชม
1: มาร์คซักเกอร์เบิร์กตัดต่อหรือเปล่า
0: ฮะ
1: อันนี้โดนปลอมชื่อโดนปลอมอะไรบ้างพี่

0: ไม่รู้แต่ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ไม่ได้ระงับการเผยแพร่ไลฟ์สดที่ว่านั้นนะถ้าเป็นตัวจริงนะเขาบอกว่าหลายชั่วโมงอยู่นะ
1: เออแสดงว่าก่อนที่จะเป็นข่าวเนี่ยมันต้องมีมานานประมาณนึงแล้วเนาะ
0: คิดว่า
1: หรือไม่คนใจกล้าจังเลยฮะแล้วเขาถึงขั้นไหนกันรู้นะพี่นะ
0: ก็ถึงขั้นไหนคืออะไร
1: มาถือว่าร่วมเพศกันเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ไลฟ์สดอันเนี้ย
0: ไปดูเพจคุณสรยุทธ
1: พวกก็นี่แหละอดดูเพราะเพจสรยุทธนี่แหละ
0: แสดงว่าคุณสรยุทธดูช่ำๆไปเลย4ชั่วโมง
1: เราเลยไม่ทันเราดูไม่ทัน
0: เขาบอกว่า
1: เขาบอกว่าพอหลังจากนั้นนะคือเขาโปรโมทว่า20:00 น.คืนนี้เจอกันแล้วก็เขาเริ่มไลฟ์เนี่ยแป๊บเดียวโดนตัดเลย
0: ก็มีคนโพสต์แคปชั่นว่าคืนนี้ขอไม่นอนจะเฝ้าจอมือถือหลายคนบอกว่าฮะรอวันนั้นเหรอบอกเปล่าจะรอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัส
1: เอามาโยงกันหมดตอนนี
0: ้เอามาโยงกันก็เห็นบอกว่ามีอีกค่ะเมื่อคืนนี
1: ้ครับ
0: ข่าวว่ามีอีกเพราะนั้นล่าสุดนั้นตำรวจไซเบอร์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปเช็คนะคะ URL เพื่อจะล่าตัวใครก็ตามที่แชร์นี่ผิดกฎหมายนะคะนี่ตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตีชัดพันธการคล้ายครึ่งรองผบ.สอท.นะคะบอกว่ากรณีมีการไลฟ์สดนะคะร่วมเพศว่อน Facebook มีการลงข้อมูลลามกอนาจารนั้นในคืนที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะหลังจากที่สายตรวจโซเชียลตรวจสอบพบคลิปดังกล่าวก็รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีซึ่งโอ้ขนาดทราบเรื่องทันทีนี่นะยังปล่อยไป4-7ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบ URL และบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นใครขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะก็ถ้าพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000แต่เขาได้ยอด
1: ทั้งอนาจารทั้งพรบคอมอะไรพวกนี้บ้างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยไอ้น้องคนที่น้องคนที่ส่งลิงก์ไปที่เพจกรมควบคุมโรคอ่ะทำไมเขาไม่โทรหาตำรวจไซเบอร์1441เน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ก็ยอมรับเพราะว่ามีคนส่งมาม
1: ันโอกาสเอาพี่ถ้าเกิดเราดูเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเราจะนึกถึงกรมควบคุมโรคไหมอะไรอย่างเนี้ยหรือนึกถึงแบบ
0: นั้น
1: นึกถึงเพจแบบไซเบอร์นึกถึงเพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ใช่หรือสน.ในพื้นที่ที่เราอยู่
1: มันก็ไม่รู้นะเราฟังดูแล้วก็คุณรู้ฟังอยู่ๆคุณเราดูเราเจอวิ่งหนังโป๊เจอเรื่องนี้เฮ้ยส่งกรมควบคุมโรคหน่อยเว้ย
0: กรมควบคุมโรค
1: คุณแอดมินก็แต่ก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมีคนแกล้งส่งให้เขาจริงๆ
0: ส่งไปจริงก็ได้เขาก
1: ็
0: พอส่งปุ๊บส่งลิงก์ปุ๊บเขาก็กดดูเอ้าเขาก็ออกแล้วก็บอกก็อย่างนั้นเขาเข้าจริงแต่เขาก็ออกทันทีนะก็เลยโดนล้อไปเลยนะคะเหตุกรมควบคุมโรคนะคะเข้าไปชมด้วย
1: จริงๆในการร่วมเพศกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ OnlyFans พวกนี้เขาก็มีกันอยู่เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนั้นน่ะมันต้องสมัครสมาชิกมันต้องเสียเงินเนี่ยใช่ไห
0: ม
1: แต่พอมาอยู่ในแพลตฟอร์มที่แบบเป็น Facebook ซึ่งมันฟรีด้วยแล้วมันเป็นที่แพร่หลายอ่ะของเด็กเยาวชนทุกคนอย่างนี้เข้าถึงได้มันก็เลยดูเป็นเรื่องแบบประเสริฐประเจ้ออ
0: จริงค่ะอุ้ยจะลืมคุณผู้ฟังไปเลย022481366นะคะน้องฟังรออยู่ค่ะ
1: ได้เลยมาคุยกันหน่อย
0: โทรมาคุยด้วยนะคะ
1: ว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปดูไลฟ์สดหรือเปล่าน
0: ะคะท่านจะไปเข้าไปดูหรือเปล่านะคะก็อยากให้คือถ้าเป็นพ่อแม่นะพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นนะเพราะอย่างเงี้ยเด็กก็มีมือถืออยู่แล้วเนาะก็ให้เรียกอะไรคะคุยทำความเข้าใจนะเรื่องเพศเป็นเรื่อง

0: เพศเป็นเรื่องที่ต้องสอนนะต้องบอกนะคะนี่ค่ะล่าสุดนี่เลย Facebook นะคะ Meta ออกแถลงการแล้วนะคะเราได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวไปแล้วและได้ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เราจะยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้และดำเนินการลบเนื้อหาที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายของเราค่ะนี่แถลงการสั้นๆจากโฆษก3บรรทัดค่ะจาก Facebook
1: ครับนั่นแหละก็เป็นที่มาให้เขาบอกว่าไม่รู้เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนลงว่าวันนี้ปิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนเขาเริ่มแป๊บนึงตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลยนะมีคนบอกอ่ะมันเริ่มไล่แล้วอีกไม่นานไม่กี่นาทีก็ปิวเลย
0: ปิวเลย
1: เขาสงสัยโดนนี่แหละจับตาละเนาะทางต้นสังกัดอะเบต้าเขาคงแบบว่าจับตาดูอยู่บ้าง
0: อ
1: ือแรกๆอาจจะแบบว่าเป็นเพจเป็นอะไรเรื่องแบบไม่มีคนสนใจเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะมาดูเรื่องของเทรนด์ฮิตใน TikTok สักหน่อยนึงก็ได้นะคะเป็นข่าวสังคมที่มีการเตือนกันนะคะเกี่ยวกับหม้อดินจิ๋วน้องดง
1: ครับ
0: ก็คือตอนนี้สื่อต่างประเทศอ่ะก็บอกว่าเทรนด์ใหม่บน TikTok กำลังสร้างความสับสนและความกังวลให้กับผู้คนเพราะว่าในคลิปเนี่ยมีการนำภาชนะดินเผาขนาดเล็กนะคะเป็นหม้อดินขนาดจิ๋วนั่นแหละว่าเอามาราดด้วยน้ำมะนาวแล้วก็ผงปรุงรสก่อนจะรับประทานเข้าไปทั้งชิ้นอันนี้ในต่างประเทศนะแต่ว่าไปดูหม้อดินเนี้ยมันก็เหมือนบ้านเราอ่ะที่เอามาใส่กระถางกล้วยไม้เล็กๆน่ารักนะคะกระแสนี้เริ่มต้นจากครีเอเตอร์นะคะชื่อว่าคุณเจเน็ตนะคะเจเน็ตเอเรราค่ะเปิดเผยคลิปตัวเองกินหม้อดินระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งคลิปนี้กำลังกลายเป็นไวรัลแบบเร็วมากนะคะมีคนเข้าไปชมเป็นล้านผู้ชมบางส่วนรู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองทำตามขณะอีกหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกมันน่ากินตรงไหนความอยากกินลักษณะนี้ก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่าพิกต้านะคะพิกต้าคือเป็นอาการของผู้ป่วยที่อยากกินสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอาหารเป็นดินเป็นดินเหนียวอะไรประมาณนี้ค่ะโดยภาวะดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงผู้หญิงตั้งครรภ์โดยร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดนะคะหรือขาดธาตุเหล็กนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีการตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการดูจะปกติแต่ว่าบางคนยังมีภาวะขาดสารอาหารแฝงแล้วก็มีมิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางพื้นที่เนี่ยมีชาวบ้านหรือว่าคนเนี่ยนิยมกินดินเหนียวด้วยความเชื่อด้านสุขภาพหรือจิตวิญญาณมาอย่างยาวนานนะคะน้องโดม
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าอย่าทำตามนะคะเพราะว่าในดินเหนียวเนี่ยมันย่อยยากแล้วก็มันอาจจะมีอะไรสะสมอยู่นะเช่นสิ่งปนเปื้อนโลหะหนักอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเขาปั้นจากดินนะไอกระถางเนี่ยค่ะหม้อดินจิ๋วไม่ใช่กระถางเนาะหม้อดิน
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นต่างชาตินะคะที่เขากินราดด้วยน้ำมะนาวนิดนึงแล้วก็ใส่ผงนัวผงชูรสนี่แหละนี่ค่ะนะรู้สึกมีสายมาแล้วเนาะ
1: ครับผมรับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ครู่หนึ่งนะคะก
1: ็
0: ฟังข่าวกันต
1: ่
0: อยังค่ะยังค่ะลุกไปแล้วแต่ลุกไป
1: ขอ PR ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะกันนะครับวันนี้มีข้อมูลดีๆมาบอกคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ครับพี่ศรี
0: ค่ะ
1: ครับก็โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์แล้วนะครับไลน์แอดนี่นะฮะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับและสถาบันการเงินเปิดระบบนะครับสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้เราได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอดแซมโซเชียลนะครับ AMC นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะ ็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับขั้นตอนนะครับหากเช็คสิทธิ์ผ่านว่าลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกแผนชำระที่เหมาะกับเรานะครับมี2แผน1จ่ายปิดจบนะครับลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2ผ่อนชำระเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วก็ชำระตามแผนที่เลือกไว้นี่ฮะโอ้ที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะนี่นะครับนะฝากไว้ครับผม
0: นะคะก็คือเข้าแอดไลน์ใช่ไหม
1: แอดไลน์นะครับเดี๋ยวสะกดอีกทีนะพี่แซมนะ SAM นะฮะแล้วก็โซเชียลนะครับ SOCIAL แล้วก็ AMC น
0: ี่
1: ตัวแอดไลน์ของเขาลองดูนะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้เสียแล้วเนา
0: ะ
1: แล้วอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับ
0: ลองดูนะคะ
1: ครับผม
0: โหลดเงินต้นสูงสุดตั้ง 30% เลยนะคะ
1: ครับผม
0: เออผ่อนได้สูงสุด3ปีค่ะ36งวดไม่มีดอกเบี้ยรีบเลยนะคะคุณเลือกแผนนี้ได้เลย
1: ครับผม
0: ลายทางการนี่คือมีแอดด้วยนะคะแอดแซมแอดแซมโซเชียล AMC ง่ายๆเลยนะคะลองเข้าไปดู
1: ครับผม
0: นะคะมาดูคนนี้เป็นหนุ่มนะคะทำตัวเลิกลักขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านด่านนะคะก็สภ.บางเสาธงสมุทรปราการตั้งด่านเนาะตำรวจก็เห็นคนหนึ่งนายชัยสิริขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ดูพิรุธเลิกๆไปหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ค้นสิคะปล่อยไปวัดไปปล่อยไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเจอยาบ้า238 เม็ดสอบปากคำก็บอกว่าไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งเดี๋ยวอายุเท่าไหร่35นะคะยาเสพติดอ้างว่ารับฝากจากเพื่อนมา เพื่อนฝากมาแต่ไม่บอกว่าฝากไปไหนยังไงนะคะประสานฝ่ายสืบขยายผลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตามนโยบายก็คนนี้ถือว่าเป็นผู้ค้ารายย่อยแล้วก็จะขยายผลถึงผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่นะคะตอนนี้เขาบอกว่าทั่วประเทศเอาจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะที่บางเสาธงนะยังมีล้นหลามค่ะน้องรง
1: ครับ
0: จับวันนึงไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังเจออยู่นะตอนนี้ทำยังไงที่จะไม่ให้ชุมชนนั้นเนี่ยนะคะมีคนขายยาบ้าอยู่ต้องแจ้งตำรวจเนาะต้องแจ้งตำรวจนะคะ
3: ครับขอบคุณมากค่ะ
0: หมายถึงในชุมชนนะคะ
1: ครับผม
0: แจ้งกันค่ะมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพี่อะไรคะ
3: ชื่อน้อยครับ
0: พี่น้อยอยู่จังหวัดไหนคะพี
3: ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: มันเรื่องมันเกิดมา2เดือนแล้วนะคะเนี่ยที่บ้านอ่ะมันจนที่สุดในหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านนี้มีประมาณ200กว่าหลังคาเรือนนะคะจะเล่าตรงต้นเลยนะคะ
1: ครับ
3: อ
1: ัน
3: นี้ก็ไปช่วยงานสวดข้างบ้านถ้าคนเสียคนตายนะครับไปช่วยงานศพข้างบ้านกลับมาเนี่ยรถเข็นเนี่ยรถเข็นที่เราไปเข็นน้ำเข็นของอะไรเนี่ยนะคะหายค่ะหายก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ออกอะไรออกอากาศออกทางเสียงกระจาย
0: เสียงตามสาย
3: ค่ะนะคะแล้วก็ออกอากาศว่าของหายนะคะแล้วเสือก็ไปช่วยผู้ใหญ่บ้านขออากาศให้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็คอยประมาณ10วันนะครับ10วันสู่วันเรื่องไม่ได้เรื่องเลยนะคะประกาศบอกเฮ้ยใครเจอรถเข็นของเราเนี่ยเราให้500
0: โ
3: อ้นะแล้วเสร็จแล้วก็2วันต่อมามีคนมาสักซิบบอก ไอ้บ้านหลังนั้นน่ะมันไปขนขนไม้ไอ้ที่ตรงนั้นที่ไปเขาทุกวันนี่บ้านดงเย็นนี่เขามีป่าใช่ไหมป่าตรงนั้นเรียกป่าอะไรป่า
0: ป่าชุมชน
3: เขาอะเป็นภูเขาอะป่าที่ป่าไม้เขาห้ามเข้าไปตัดแต่คนเนี้ยไปตัดไม้เอาถ่านแล้วเอารถที่ขบวนรถเราไปเข็น
1: มีคนเห็น
3: เข็นเผาถ่านนี่แล้วหมดรอยมีคนมาบอกเนี่ยคนมาบอกว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยมันเอาไปเอารถไปเราก็ไปดูแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่เขาบอกว่าไปคุยกับเขาให้เราไปคุยกับไอ้คนขโมยไอ้เราบอกเมียมันบอกว่าการตำรวจมาจับเลยเราก็
1: ขนาดหลักฐานตู้หลักฐานครับ
3: ใหญ่ไปทำแล้วแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเขาขึ้นขวางตำรวจบอกเดี๋ยวจะออกหมายให้มามอบตัวอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกแล้วเลือกมาสองเดือนแล้วเนี่ยยังเงียบๆเลยค่ะจะให้ทำยังไงคะช่วยยังไง
0: เลยไม่ขึ้นหน้าเลย
3: ปู่บ้านนี้จนที่สุดนะคะขอโทษนะคะบ้านเนี้ยจะแจ้งสุนัขรับประทานแล้วทุกวันเนี้ยจริงๆค่ะ
0: ก็แล้วเดี๋ยวแล้วเขาไม่คืนเพราะอะไรอ่ะคะว่าไม่ใช่ของตัวเองอ่ะ
3: ว่าไงคะ
0: หมายถึงที่เขาไม่คืนรถเนี่ยเพราะอะไรอ่ะคะพี
1: ่ตอนไปคุยกันนะเพราะว่า
0: ไปคุยอ่ะว่าไปเจอแล้วว่าเนี่ยรถเข็นอยู่ด้านเนี้ยเขาไม่คืนเพราะอะไร
3: ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้เอาไป
0: อ้าว
3: แล้ว
0: ก็เห็นแล้วเขาเอาไปใช้ยังไง
3: พยานเขาบอกเลยไอ้คนเนี้ยมันไม่เคยมีรถเลย
1: แล้วตอนพี่น้อยไป
3: เห็นคันนี้เลยไม่รู้เขียนแล้วคนชื่อน้อยเนี่ยเขาแจ้งบอกว่าน้อยเนี่ยไปแจ้งรถหายมันก็รถของน้อยอยู่แล้ว
1: โอ้แล้วตอนพี่น้อยไปหาเขาอ่ะตอนไม่เจอเมียเขาน่ะได้เจอรถ
3: เขียนเมียเขาบอกฮะเมียเขาบอกว่าไปเอาตำรวจมาจับเลยเอาตำรวจมาจับมันเลยแล้วต่อมาแล้วต่อมามันก็เอาอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเอาปืนอ่ะมาไล่สดบอลก็เจอกับกูอย่างเงี้ยไอ้เราก็กลัวมันจะมาฆ่าเราเนี่ยแล้วมาแจ้งตำรวจ
1: รถไม่แล้วรถเข็นคันเดียวเขาเอาปืนมาขู่
3: จังหวะที่มันเข็นรถเราแล้วก็ขนไม้เนี่ยเราถ่ายไว้หมดแล้วนะ
0: โอ้
3: แล้วเสร็จแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจที่ขับเส้นกวางขาทุกกลางบอกตำรวจบอกเดี๋ยวจะอะไรออกหมายออกอะไรให้มันมามอบตัวอะไรเงี้ยแล้วเรื่องสองเดือนมาแล้วนะคะเนี่ยยังไม่เห็นทำอะไรเลยค่ะแล้วก็มี
0: เงียบอยู่แจ้งความแล้วบันทึกแล้วใช่ไหมคะ
3: จ้าที่ขาขึ้นกว่า
0: จ้าก็ต้องไปถามก็โทรไปที่โรงพักเลยค่ะร้อยเวรที่รับแจ้งความอ่ะทำไมไม่คืบหน้าพี่น้อย
3: จ้า
0: พี่น้อยโทรไปโรงพักนะคะ
3: จ้ะ
0: โรงพักไหนคะพี่น้อยคะ
3: เขาเสือกวางค่ะเขาเสือกวาง
0: เพื่อนเขาเสือกวางโทรเลยค่ะโทรเลยให้ร้อยเวรที่เราแจ้งความไว้เนี่ยมาดูความคืบหน้าหน่อย
1: ให้ตำรวจเป็นคนให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการแล้วครับพี่เพราะว่าไม่งั้นหลังจากนี้เดี๋ยวถ้าเล่นถึงขนาดเขาเอาปืนมาขู่อะไรอย่างเงี้ยมันดูเดือดร้อนไปเ
3: ชิญ
1: หน้าเขาแล้วนะ
0: ใช่
1: เราไปเรียกตำรวจเน
3: ี่ยแล้วเราถ่ายโทรศัพท์ไว้นะคะถ่ายโทรศัพท์ไว้ไอ้ที่มันเข็นรถมันอะไรเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
3: รถของเราไปเลยค่ะ
0: เห็นเลยเห็นคาตาเลยใช่ไหม
3: จ้าเห็นคาตาค่ะ
0: โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนะคนแบบนี้เนาะ
3: แล้วก็ให้ตำรวจเขาดูค่ะ
0: ค่ะโอ้
3: แล้วสมัยป่านนี้สองเดือนแล้วทำไมตำรวจถึงไม่ดำเนินการให้แล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็ไม่จัดการให้เลยค่ะ
0: เออนั่นแหละโทรกระทู้ไปเลยค่ะบอกว่ามันจัดการให้หน่อยเห็นจากจ่าแล้วรถเข็นอยู่บ้านนี้ชัวร์แล
3: ้วจะทำยังไงคะช่วยแนะนำหน่อยเถอะค่ะช่วยหน่อยเถอะค่ะทุกวันนี้จะ
0: นี่
3: แ
0: หละค่ะ
3: ถูกนัดรับประทานอยู่แล้วไม่มีเงินเลยค่ะเพราะเราก็เอาไว้หาเงินไว้ใครเขาจ้างเข็นนู่นเข็นนี่อะไรนะครับในหมู่บ้านนะคร
0: ับ ดูสิ
1: ตอน
0: จะขโมยกันได้
1: ตอนไปเจอรถเรา
3: ที่สุดในหมู่บ้านค่ะ200กว่าหลังคาเรือนนะคะบ้านในหมู่บ้านนี้นะคะผู้ใหญ่ก็ไม่ดูแลให้เลยผู้ใหญ่ใจดีมากอ่ะดีจน ขบวนเหลือมาชาติเดียก
0: ค่ะเอาค่ะพี่น้อยต้องโทรหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นั่นแหละวันนี้ไปที่โรงพักเลยนะคะไปตามความคืบหน้าหน่อยสภ.เขาสวนกวางมาช่วยพี่น้อยหน่อยค่ะเนาะท่านผู้กับเนาะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่พี่น้อย
1: หลักฐานน้องลงสหาหลักฐานไม่ให้ขนาดนั้นแล้วท่านแค
0: ่
1: ให้สายสืบส่งสายตรวจไปเออนี่รถหรือเปล่าเนี่ยเขามีคนมาแจ้งอะไรก็ต้องว่าไป
0: ที
1: ่
0: นี่เนี่ยเออช่วยหน่อยนะคะพี่ตำรวจเอาสวนกวางนะคะได้ค่ะแจ้งไปแล้วค่ะพี่น้อยเนาะเดี๋ยววันนี้ติดตามความคืบหน้านะคะ
3: ขอบคุณมากแล้วค่ะคุณศรีคุณโลกขอบคุณนะคะ
1: คร
0: ับ มีความสุขมากค่ะพี่น้อย
1: เป็นกำลังใจพี่ขอให้ได้รถคืน
0: ใช่

0: มาขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะน้องโล่ง
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้กองทัพภาคที่2ได้มีการพูดถึงกรณีฝ่ายกัมพูชานะคะ ที่ระบุว่าตรงพื้นที่ช่องโอเสม็ดช่องจอมนะคะตอนเช้าถึงช่วงเที่ยงเนี่ยมีการยิงอาวุธจากฝ่ายไทยรวม2ครั้งจำนวน22นัดนะคะที่ทางฝั่งกัมพูชากล่าวหากองทัพภาคที่2มีการตอบโต้แล้วนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าทหารไทยไม่มีการใช้อาวุธปืนแต่อย่างใดนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวคือฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าระหว่างเวลา 9:24 ถึง 9:45 นาทีกองกำลังกัมพูชาได้ยินเสียงปืนเป็นอาวุธปืนขนาดเล็กจากฝ่ายไทย12นัดจากพื้นที่ควบคุมต่อมา 10:10 นาทีได้ยินเสียงปืนเพิ่มอีก10นัดจากพื้นที่เดียวกันรวมแล้วทั้งสิ้น22นัดทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวทางกัมพูชาบอกว่าพยายามจะเข้ามานำวัสดุก่อสร้างใกล้กับลวดหนามทหารไทยจึงได้ส่งเสียงเตือนออกไปแต่ก็ตามฝ่ายไทยที่แจ้งข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจพบการขยับแนวกำลังของฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนจะเข้ามาใกล้พื้นที่รับผิดชอบจึงดำเนินการส่งเสียงเตือนตามมาตรการควบคุมพื้นที่ส่งเสียงนะไม่ใช่ยิงปืนไปนะคะไม่มีการยิงอาวุธปืนหรือใช้อาวุธทุกชนิดตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้สถานการณ์บริเวณชายแดนดังกล่าวตอนนี้นะคะช่องโอเสม็ดเนี่ยยังอยู่ภายใต้การติดตามและประสานงานของหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันในพื้นที่ชายแดนนะคะยืนยันว่ากองทัพภาคที่2ไม่มีการยิงปืน22นัดเมื่อวานนี
1: ้ครับเห็นท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์ก็ฟ้องประชาคมโลกเนาะบอกว่าขอให้ทางนายกคุณมาเน็ตอ่ะนะครับหยุดกล่าวหาไทยนะในเวทีประชาคมโลก
0: ไปที่ไหนไปทุกครั้งก็หยุดกลับก็กล่าวหาตลอดเนาะ
1: เขาใช้ทุกช่องทางเนาะ
0: เป็นคนที่ฟ้อง
1: ใช่แล้วฟ้องเนี่ยฟ้องไม่เป็นความจริงด้วยนะฮะ
0: ใช่เอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้งงๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ชอบบอกเราเป็นมีเรื่องที่มันเริ่มตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่มีเสียงปืนดังขึ้น5นัดนั่งละม
0: ี
1: เสียงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเริ่ม
0: ก่อกวนนะ22นัดบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็คือเหมือนกับสร้างเรื่องได้ทุกวันอ่ะเหมือนว่าทหารแนวชายแดนอ่ะเขาก็รายงานไปที่เบื้องบนของเขาอ่ะรายงานแบบผิดๆอ่ะนึกออกไหม
1: เหมือน
0: น่าจะเป็นแบบนั้น
1: นะตั้งใจจะปั่นหรือยั่วยุนะครับ
0: ใช่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะคะตรงนั้นถ้าได้ยินเสียงปืนเสียงอะไรก็ตามนะที่แบบมันคล้ายกันนะเนาะคล้ายเสียงปืนอ่ะเสียงประทัดเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบเนาะไม่ใช่ว่าตอบโต้ทันทีนะ
1: ครับ
0: ทำไมเดี๋ยวก็จะบานปลาย
1: ใช่
0: น่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: ครับ
1: เราก็ต้องอดทนอดกลั้นเนาะอาหารเรารวมถึงชาวบ้านที่นั่นนะ
0: คือเข้าใจสุดๆเลยบางทีใช่ไหมว่าเขาบอกว่าตอนนี้นะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะในอดีตเนาะชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยก็มักจะเข้าป่าเข้าไปหานี่แหละไปช่วงนี้เห็ดเยอะมากเลยเนาะบางคนอย่างเงี้ยโอ้ยไม่กล้าเข้าไปเลยค่ะกลัวจะเป็นปัญหาเมื่อก่อนนะถ้าสามารถจะล้ำไปนิดนึงได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็กลับออกมาเพราะว่าชินในพื้นที่อ่ะเนาะบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าข้ามไปแล้วอาจจะสักเม็ดสิบเม็ดเลยพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่มาตอนนี้นะคือระแวงกันต่างฝ่ายก็ระแวง
1: ไม่ได้หรอกอย่าไปเสี่ยงที่คนไทยเราอย่าไปเสี่ยงเลย
0: จริงๆอย่าไปเสี่ยงตอนนี้เอาจริงๆนะเห็ดตามป่าธรรมชาติลุงเขาบอกว่าราคาสูงกว่าเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะซึ่งชาวบ้านอ่ะพอรู้ว่ามันเป็นแหล่งอ่ะมันเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติอ่ะก็อยากจะเข้าไปเพื่อที่จะแบบอย่างน้อยก็มีรายได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอช่วงนี้ชาวบ้านเองว่าแบบโอ้ไม่เอาไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวโดนกลัวจะโดนจับไปขังอ่ะแล้วขังทางฝั่งนู้นอ่ะมันน่ากลัวอยู่นะ
1: ครับ
0: โดนจับขังทางฝั่งนู้นอ่ะก็ไม่เสี่ยงนะคะชาวบุรีรัมย์สุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควร
1: ใช่
0: ถ้าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ยเป็นเขตแดนเราหรือเปล่าเลยพวกเนี้ยอย่า
1: ครับ
0: ทีแล้วมันเพลินเนี่ยนึกออกไหมพอเข้าป่าแล้วอุ้ย มันตาทะลักอ่ะเห็ดทั้งนั้นน่ะตอนนี้เห็ดโคนเขาบอกว่าเดี๋ยวนะที่โคราชปากช่องอ่ะตอนนี้ชาวบ้านหมู่บ้านปางอโศกร่องอำเภอปากช่องนะคะขายเก็บได้มา10กิโลขายได้ตั้ง 3-4 พันน่ะ
1: โอ้เห็ดโคนนี่ไงพี่
0: ใช่ค่ะกิโลละ500นะคะเห็ดโคนตอนนี้
1: โคนแพงมันอร่อยเนาะหายาก
0: ดอกใหญ่ๆตุ้มๆอ่ะสวยมากเลยนะกิโลละ500มีมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเพราะว่าคนเขาชอบซื้อ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยพอหลายคนบอกว่าอุ๊ยฝนตกน่าจะเข้าไปเก็บเห็ดทีนี้มันไม่รู้ว่าชายแดนเป็นแบบไหนยังไงก็ไม่ควรจะเสี่ยงเข้าไป
1: ครับ
0: เอาให้ชัวร์ว่าอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแล้วค่อยเข้าไป
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ระวังกันนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวเขาบอกคนต่างคือเหมือนเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยนะทะเลาะกันไม่ไรแต่คนไทยเนี่ยอย่าทะเลาะกันเองนี่ล่าสุดที่มุกดาหารนะพี่สีนะครับม
0: ี
1: ผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปร้านสะดวกซื
0: ้อ
1: ซื้อของ80บาทไม่ยอมจ่ายนะพอพนักงานเขาทวงถามเนี่ยนะครับทำฟุตฟัดฮึดฮัดจะทำร้ายร่างกายเขาแล้วก
0: ็
1: ทุบประตูเขาแตกเลยนะฮะทุบประตูร้านสะดวกซื้อแตกเลย
0: โมโหอะไรอ่ะ
1: โมโหอะไรก็ตัวเองไม่จ่ายเงินอ่ะนะฮะร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันปตท.นะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอาเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่หน้าร้านอ่ะฟาดใส่กระจกร้านจนแตกเลยฮะถ้าปตท.เนี่ย
0: จ่าย80
1: โอ้
0: ตายเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วมั้งนั่นอ่ะ
1: จริงจริงน่าจะเซเว่นนะให้ปตท.นะน่าจะเซเว่นเอาเครื่องชั่งน้ำหนักฟาดกระจกแตกนะครับเข้าไปหยิบบุหรี่กับน้ำออกมาแล้วเดินออกจากร้านเฉยเลยพนักงานก็เดินตามมาพี่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะเดี๋ยวหนูต้องรับผิดชอบนะนะผู้ชายคนนี้หันมาทำไมไปแจ้งตำรวจเลยถ้าจะเอาอ่ะดูดิคนเราเนี่ยทำไมมันด้านได้อายอดนะเหมือนเข็นคุณพี่น้อยมันจะพูดนะพี่นะรถเข็นตักตากันเนี่ยยังเอาพอเขาไปทวงยังบอกว่าให้แจ้งตำรวจ
0: หรือว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นลูกหลานของเครือซีพีหรือเปล่าปลอมตัวมาไม่ใช
1: ่ของเงินแค่80ไม่ยอมจ่ายนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาเขาก็เลยเริ่มบุญหงิดบุญหงิดขึ้นนะฮะเอาที่หยอดเหรียญเนี่ยโหแรงเยอะซะด้วยนะยกขึ้นทุ่มใส่กระจกเลย
0: โอ้โหตาย
1: เห็นบอกตำรวจสภ.มุกดาหารเนี่ยฮะเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะครับเอาไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าไม่เจอยาเสพติดแต่เหมือนคนเมาเหม
0: ือ
1: นคนเมาเหล้าอ่ะขาดสติโอ้
0: อะไร
1: ชดใช้บาทเลยพี่ที่พี่บอกจาก80
0: จาก80
1: กลายเป็น 80,000
0: กลายเป็น 80,000 800,000 นั่นน่ะ
1: ถ้
0: ากระจกบานใหญ่ด้วยใช่มั้ย
1: ครับผม
0: เครื่องชั่งน้ำหนักก็เสียบปลั๊กอยู่ก็ยกขึ้นมาฟาดโอ้โหพี่เอ้ยนั่นแหละ
1: ดูเดือดจริง
0: ๆทำไมไม่จ่ายไม่เข้าใจตรงนี้แหละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้า6โมงนะคะหลัง6โมงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าใครลงทะเบียนผ่านหรือไม่อย่างไรนะคะกับไทยช่วยไทยพลัสนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
0: พักสักครู่ค่ะ
1: ครับ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ับมาชั่วโมงที่2นะคะ6นาฬิกา12นาทีของเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะ25พฤษภาคมเป็นวันประวัติศาสตร์ที่หลายคนนะคะพร้อมเพรียงกันนะคะเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์ปรากฏว่ามีบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยแอปล่มนะคะเข้าไม่ได้บางคนบอกว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คุณยศวัฒน์คุณธีปกรณ์คุณพี่นกสิทธิชาติคุณกัลยาคุณยุพินนี่สำเร็จนะคะบางท่านบอกไม่ได้ค่ะน้องร่มมันล่มมันยังไงมันหมุนเหรอคะก็น้องร่มอ้าวหายไปไหนโอ้ใส่ไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์อยู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเป๋าตังล่มตามระเบียบล่มจริงเหรออันนี้ยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะคะพี่อ้อยบอกว่ากำลังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นะคะพี่อุบลบอกลงทะเบียนได้แล้วค่ะคุณศรีพี่ดาวแดงวันชัยอะฮะเข้าแอปไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ต้องเด็ดแรงๆหน่อยไหมพี่นัชชุลีได้แล้วเรียบร้อยนะคะลงแล้วเรียบร้อยคุณยุพินบอกว่าโอ้ยสำเร็จตั้งแต่6โมง3นาทีนะคะอ๋อยินดีด้วยแล้วก็ใครอีกพี่หนุ่มเมืองขอนลองเข้าไปตั้งแต่วินาทีแรกหมุนติ้วติ้วไม่ได้เหมือนกันคุณชนิดาบอกว่าลงได้แล้วค่ะพี่นครปากบอกว่าล่มตลอดนะคะเข้าไม่ได้คนนี้พี่เรนูพี่เรนูได้หรือยังพี่เรนูบอกได้แล้วค่ะอ๋อได้แล้วพี่โชคทวีเข้าไม่ได้เด็กเส้นนะคะได้แล้วพี่มาลัยเข้าไม่ได้ตะวัดต้มตามบอกผมกำลังอยู่เฉยๆก่อน อยู่เฉยๆก่อนร้านต้มตามก็ลงทะเบียนได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะคุณพี่ประภากรบอกคุณจามอนกลับมาก่อนตอนที่ล่มแล้วค่ะคุณจามอนกลับมาล่มแล้วครับ
1: ไปทำอยู่พี่ไม่ได้สักที
0: เดี๋ยวไม่ได้
1: ไหนวันนั้น
0: เหมือนกัน
1: วันนั้นนะวันนั้นที่เราอ่านข่าวนะท่านรัฐมนตรีพลาดอนบอกไม่ล่มแน่ใจนะใจคิดนะถ้าแบบนี้ทีไรเนี่ยล่มทุกทีทำไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราไปแหมกล่าวหาแต่เนี่ยวันนี้มันล่มแล้วฮะเฮ้ยเข้าได้นะเดี๋ยว
0: ท่านรัฐมนตรีพลาดอนกำลังออนไลน์อยู่โพสต์เมื่อกี้นี่เองเดี๋ยวนะท่านโพสต์ว่าลงทะเบียนกันได้ไหมครับไทยช่วยไทยพัดคนละครึ่งพัดนี่13นาทีที่แล้วรัฐมนตรีโพสต์อยู่ฮะ
1: ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว
0: ใครได้เหรอ
1: คุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60 40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1อุ๊ยคลิกเดียวเองอ่ะ
0: โอ้ย
1: รู้เรื่องเลยคลิกเดียวรู้เรื่องเลย
0: อันนี้เข้าไม่ได้เพราะว่ามือถือที่ใช้แอปเนี่ยมันใช้ Wi-Fi แล้วยังไม่ได้เติมเงินเวียนกรรม
1: เลยสายๆเลยสายๆเติมเงินก่อน
0: เออสายๆไปเติมเงินก่อนเพราะว่ามือถือเครื่องนี้อ่ะปกติไม่ได้เติมเงินก็คือมีซิม
1: ไม่พี่รู้แต่ก็แล้วเป๋าตังค์มันต้องเป๋าตังค์มันต้องตัด Wi-Fi ทิ้งเหรอ
0: ใช่ค่ะต้องตัดครั้งแรกเนี่ยตัด Wi-Fi ทิ้งแต่ว่าเวลาไปสแกนจ่ายอาจจะไม่จำเป็นก็คือใช้ Wi-Fi ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ว่าวันนี้ครั้งแรกต้องใช้เน็ตของตัวเครื่องเท่านั้น
1: แต่ว่าเมื่อกี้แบบใช่ไหมพอมัน6โมงอ่ะนะทุกคนมันเข้าพร้อมกันมันก็อาจจะหมุน
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ได้แล้วครับ
0: บอกว่าผมอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆก่อนก็น่าจะได้ทุกคนแหละ30-10นะคะไม่ต้องรีบไปค่อยๆไปนะคะ
1: ก็ถือว่าง่ายนะเพราะว่าใครที่อัปเดตเวอร์ชันมาไว้แล้วมีโลโก้ไทยช่วยไทยพัดกดแค่คำว่าลงทะเบียนเนี่ยมันปึ้งเลยนะไม่ต้องทำอะไรอีกเลย
0: ใช่ไม่ต้องทำอะไรก็น่าจะได้แล้วนะคะเนี่ยแต่มีคนเนี้ย อยู่ในข่าวนะคะพี่ก็อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเนี่ยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยหน่อย อยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทดงๆครอบครัวนี้เนี่ยอยู่กันหลายคนนะคะมีผู้ป่วยจิตเวชด้วยแล้วก็สภาพบ้านเนี่ยโอ้โหทรุดโทรมมากผุพังอย่างหนักอ่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าโดนพายุพัดต้นหลังคาที่เปิดเป็นรูโหว่เลยค่ะขนาดใหญ่มากข้างบนเนี่ยค่ะข้างบนบ้านเนี่ยนะกะละมังวางเรียงรายเป็นแถวเพื่อรองน้ำฝนที่มันรั่วลงมาจากหลังคาสังกะสีนี่มีผู้สูงอายุ90เดี๋ยวนะ95คนนึงมีน้องชายอายุ56ป่วยเป็นจิตเวชเจ้าของบ้านคือชื่อพี่นัชยาอายุ61นะคะแกบอกว่า ไม่มีอาชีพและมีรายได้หลักเลยเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเคยรับตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำอาหารขายบ้างแต่ระยะหลังเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจมันซบเซาตลาดมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อนะทุนหายกำไรหดก็เลยต้องเลิกลาและประกอบกับต้องมาดูแลเนี่ยคุณป้าอายุ95และน้องชายป่วยจิตเวชด้วยนะคะตอนนี้3ชีวิตรวมหมาแมวอีก4ตัวนะคะก็ได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลค่ะได้เบี้ยพิการน้องชายได้บัตรคนจนนะคะรวมแล้วก็ประมาณนี้แหละพันกว่าบาทซึ่งหลายครั้งเงินไม่พอก็ต้องไปเอ่ยปากขอจากพี่น้องจากญาติแต่ก็เกรงใจเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยที่ก็จะเริ่มลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะป้าบอกว่าอะไรรู้ไหมต้องคือน่าจะหมดหวังอะเดี๋ยวนะอ๋อของป้ามีบัตรประชารัฐป้าไม่ต้องหมดหวังนะป้าจะได้700เลยนะคะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรแต่ว่าของน้องชายหรือของอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้ค่ะป้าบอกว่าป้าคนเดียวที่ได้บัตรอัตโนมัติแต่ว่า2คนน่ะไม่รู้เรื่องไม่มีสมาร์ทโฟนก็คงไม่ได
1: ้
0: คุณยาย95กับน้องชาย50กว่าที่เป็นจิตเวชเนี่ยคงไม่ได้นะคะก็คือได้เฉพาะของคุณป้าคนเดียวที่เพิ่มมา700บาทใน4เดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะแกก็บอกว่าโครงการนี้แม้ใจจริงอยากจะได้เงินก้อนนี้มานั่นแหละของอยากได้สิทธิ์ของอีก2คนนะแต่ก็จนปัญญาเพราะว่าไม่มีมือถือ

0: แม้ว่าใจอยากได้เงินมาซื้อข้าวสารตุนเอาไว้ดูแลคนป่วยทั้งคู
1: ่
0: นี่คือเสียงสะท้อน
1: ครับ
0: ค่ะฝากรัฐมนตรีพลาดอนด้วยค่ะจะต้องทำยังไงเนาะท่านช่วยคิดหน่อยว่าอยากคนที่เขามีสิทธิ์แต่เขาไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหม
1: ต้องทำยังไงได้บ้างดิจิตอลเนาะมันโลกมันแหมมันก็นะคือคนตื่นตัวค่อนข้างสูงนะฮะกับโครงการนี้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวไปเจอกลุ่มชาวบ้านที่ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยจะไม่หลับเลยกลัวพลาด
0: จะรอดูไลฟ์สดไม่ใช่จะรอลงทะเบียน
1: รอลงทะเบียนกลุ่มนี้บอกว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะไม่นอนจะรอหกโมงเช้าคือ
0: ขนาด
1: ชาวบ้านนะบอกว่าตั้งแต่หกทุ่มฉันจะรอตั้งแต่หกทุ่มยันหกโมงเช้า
0: ค่ะ
1: ก็คือเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าเนี่ยจะไม่นอนไม่รู้ว่าพี่ๆกลุ่มนี้ได้ไปหรือยังนะครับไม่ใช่พอตีห้ากว่าแล้วหลับเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีเที่ยงแต่ก็ไม่เป็นไรเที่ยงก็ยังลงทันนะเที่ยงก็ยังลงทัน
0: ทันค่ะ30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะทันนะคะน
1: ่
0: าจะได้อยู่ไม่ต้องรีบนะบางท่านเนี่ยส่งมาบอกว่ามันหมุนติ้วๆเลยยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆให้เขาเรียกว่าคนคือแบบวายสักนิดนึงก่อนนะคะ
1: ใช่เมื่อกี้ตอนแรกผมติ้วนะตอนแรกผมก็หมุนติ้วๆตอนนี้เข้าได้แล้วนะฮะ
0: เข้าได้แล้วนะคะ
1: เนี่ยเข้าใหม่ก็เข้าได้แล้วนะฮะ
0: ลองใหม่ลองดูใหม่นะคะเนี่ยบางคนบอก
1: ไม่หมุนเหมือนตอนแรก
0: แต่วินาทีแรกเลยไม่ต้องรีด
1: ตอนนี้จะได้ดีขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะมันไวมากพี่พอคนนึงได้ปุ๊บก็เสร็จแล้วก็ออกก็จบละ
0: คือไม่ได้ยากอะไรใช่ไหม
1: ไม่ยากเลยพี่
0: ไม่ยากเลย
1: แค่อัปเดตเวอร์ชันเป่าตังไว้แล้วถ้าเจอโลโก้เข้าไปปุ๊บเจอโลโก้เขาจะเขียนว่าใครช่วยไทยพัฒน์แล้วก็มีปุ่มลงทะเบียนอะไรกดปุ๊บเดียวนะครับเรียบร้อยแล้วเราได้รับสิทธิ์
0: ก็ได้เลยได้รับสิทธิ
1: ์ต้องง่ายแบบนี
0: ้รอวันที่วันที่หนึ่งเนาะมันต้องง่ายแบบนี้เนาะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรเนี่ยจริงๆนะในช่วง5วันนี้ก็ไม่อยากให้คนไปที่ธนาคารกรุงไทยลองหาวิธีว่าไม่ให้คือถ้าเขายืนยันตัวตนที่บ้านได้ไหมเอาแค่สแกนหน้ากันที่บ้านอ่ะก็น่าจะพ
1: อ
0: ไม่ต้องไปมาลุมมาต้มเงินอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วบางอำเภอมันมีกรุงไทยแค่1สาขาน้องรงนึกออกไหม
1: ครับครับ
0: ใช่แหละปัญหาเพราะฉะนั้นลองดูนะคะในช่วงวันสองวันนี้ไม่ต้องไปธนาคารได้ไหมการไปธนาคารเข้าเมืองเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด
1: เนาะ
0: ค่ะลองดูนะคะฝากสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะให้เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายหน่อยนะคะบางคนเนี่ยโอ้พูดเจ็บเลยบางคนนี่ในเฟซบุ๊กเรายังบอกเลยว่านี่คือการโปรยทานโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่เออพี่ก็แหมเนาะ
1: ผมเพิ่งกดไปพี่คุณพี่อ่ะผมเพิ่งกดตกลงไปคุณพี่อย่าเพิ่งว่าผมเลยคุณพี่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยผมเพิ่งกดไปเมื่อกี้
0: มันคือมันเป็นมาตรการเอาเถอะรัฐบาลไหนก็ทำนะคะใครก็ตามที่มาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำหาวิธีเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะใช่ไหมให้มันอย่างน้อยเนี่ยทั้งสองฝั่งคือฝั่งประชาชนแล้วก็ฝั่งผู้ค้าขายแม่ค้าไม่ขายก็จะได้แบบขายของได้ด้วยนะคะในวันที่หนึ่งนี้ก็คือนับจากนี้ก็คือ4เดือนมันก็ไม่ต้องนั่งเหงาอ่ะขายของไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็ฝากนะคะฝากไว้
1: ใช่
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับผม
0: ค่ะมาดูบ้านนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวหมื่นล้านเอ้ยเขาจะลงทะเบียนคนละครึ่งหรือเปล่าวันนี้นะครอบครัวของน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์

0: ลูกสาวคนสวยของคุณชมพู่อารยาที่เพิ่งจะไปเดินพรมแดงมาจากเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสนะคะน้องดง
1: คร
0: ับ ก็แม่ชมพู่แชร์ความน่ารักของน้องเกล4ขวบกำลังกินเมนูแบบเรียบง่ายเลยนะคะพี่ๆ FC เห็นแล้วแอบกลืนน้ำลายตามเธอขายเก่งมากสมเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์จริงๆนะลูกค้าไม่รักได้ยังไงถามว่ากินอะไรข้าวไข่เจียวกินข้าวไข่เจียวกับอะไรเนี่ยอันนั้นอ่ะสาหร่ายอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ตักข้าวใส่สาหร่ายแล้วก็ห่อห่อแล้วก็ยัดใส่ปากนี่ง่ายๆเลย
1: ค่
0: ะนี่คือหมื่นล้านนะทายาทหมื่นล้านนะกินง่ายขนาดเนี้ย
1: โอ้เด็กๆกินข้าวไข่เจียวเนาะไม่น่าเชื่อนะฮะโตมาเนี่ยเรายังต้องกินข้าวไข่เจียวอยู่เลยฮะ
0: กินได้ทุกวันนะข้าวไข่เจียวจริง
1: ไม่รู้ด้วยความชอบหรือด้วยสภาพเศรษฐกิจ
0: จริงก็ของชอบนั่นแหละเนาะเอาลูกช่วยคิดหน่อยว่าครอบครัวของคุณชมพู่ของดาราระดับนี้เขาต้องลงทะเบียนไหมไม่เหรอ
1: ผมว่า
0: เขาไม
1: ่ลงนะ
0: คิดว่าไม่ลง
1: ไม่ลงอ่ะพี่แต่แกก็เป็นคนไปจับจ่ายซื้อสอยนะ
0: เวลาเขาจะไปซื้อไปสแกนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบดูเขินเหมือนกันเนาะ
1: หร
0: อเพราะว่าเอาอย่างเนี้ยไปไหนคุณก็จำได้อ่ะคุณชมพู่อ่ะสามีเขาอ่ะไม่ลง
1: กลัวจะโดนถือว่าถ้าแบบชมพู่ใช้คนละครึ่งมั้งถ้าเหมาอ่ะสมมติว่าทำไมแม่แล้วมันไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ใช่ไหมผมแม่ค้าร้าน
0: ไม่น่าจะลงเขาไม่น่าจะรับสิทธิ์เชื่อเถอะเรา
1: ชมพู่มาถามว่ามีคนละครึ่งไหม ไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: มันดูแบบมันเสียรูป
0: มันดู
1: เหรอ
0: มันดูต้องเป็นข่าวไปอ่ะมันดูเป็นข่าวไป เอางี้30ล้านสิทธิ์อ่ะคุณตัดดาราดังๆแบบรวยๆไปได้เลยอย่างชมพู่อย่างอ้ําพัชราภาไปได้เลยเพราะนั้นไม่ต้องแย่งกันดารามีอยู่หลายคนเขาน่าจะสละสิทธิ์แหละนะคะ
1: แล้วดาราเป็นดาราใช้คนละครึ่งนี่มันดูไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะ
0: ใช่ไหมระดับจามอนจริงๆก็ยังไม่ได้เลย
1: คนแรกลงเป็นกลุ่มแรกเลยที่ได
0: ้เดี๋ยวแม่ค้าคะตรงหน้าช่องเก้านะเดี๋ยวจามอนเป็นสแกนนะคะแซวหน่อยนะแม่ค้าแซวหน่อยนะคะ
1: สี่ได้รับทุกร้านนะเสนอตลาดนะสี่เราเนี่ย
0: ระดับคนดังรวยๆอ่ะเนี่ยค่ะมาคนนี้ก็รวยมากนะเวลาทอล์กโชว์ทีละครั้งทีละเทปแต่ละทีก็ระดับ10ล้านเน
1: า
0: ะโน้ตอุดมล่าสุดเขาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวเน็ตพากันจับตาความสัมพันธ์ของโน้ตอุดมกับโยอรุณีใครเห็นรุ่งนี่เพิ่งตามข่าวเขาเขาบอกว่า
1: โยเขาก็เป็นเหมือนกับอินฟลูที่เขาทำร้านอาหารด้วยแล้วเขาก็มีกลุ่มเพื่อนๆเขาที่ตลกแบบนี
0: ้แล้วก็เป็นแฟนของโน้ตอุดมจริงเหรอ
1: ผมว่าคอนเทนต์นะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไม่ใช่คอนเทนต์นะพี
0: ่มีทริปนี้เขาบอกว่ามีคนเขียนแคปชั่นบอกว่าเป็นทริปบินหวานฮันนีมูนรับนะคะแล้วก็ฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นของโน้ตอุดมเป็นแซ่แต้หลายคนก็ฮือฮาหนักมากแล้วบอกว่าจะเห็นโน้ตอุดมน้อยและโยนีน้อยไหมจนกลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลแล้วก็ไปโผล่ที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันด้วยไงนี่ก็บอกว่าแคปชั่นพีคมากแล้วก็สะดุดตาว่าสองคนนี้เนี่ยเดินทางไปด้วยกันตอนนี้หลายคนรอคอยการออกมาชี้แจงทั้งโน้ตและคุณโยอรุณีว่าทริปนี้ที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นเพียงการเดินทางไปพักผ่อนหรือมีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์จริงตามที่ถูกจับตาหรือไม่
1: ที่เป็นคนที่อาจจะตลกทั้งคู่ในยุคนี้นะคนก็เลยเชียร์ว่าเอ้ยถ้าพี่โน้ตกับพี่โยเขาอยู่ด้วยกันมันก็ตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อไปสนามบินด้วยกันเหรอพี่เหรอ
0: ไปด้วยกันบินไปด้วยกันนะคะเอาพี่ไทเกอร์บอกว่าผมคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนเอิดจะลงทะเบียนอยู่ๆก็ได้สิทธิ์เลยถ้ามีจริงเหร
1: อมันต้องกดมันต้องคลิกนึงไม่ใช่เหรอพี่
0: ต้องกดนะพี่นะต้องยืนยันนะคะ

0: เออต้องยืนยันก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าไม่ได้นะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะคะเข้าไปยืนยันก่อนนะพี่ไทเกอร
1: ์นอกจากพวกบัตรประชาชนจะไม่ต้อง
0: ค่ะเนาะ
1: ครับ
0: บัตรประชาชนไม่ต้องอันนี้ได้อัตโนมัติ700บาทนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: คุณจามอนพูดถึงข้าวไข่เจียวพี่ต้องรีบเข้ามาดูอดทำไม่ได้พี่ก็ข้าวไข่ดาวอยู่ตอนนี้คุณแพ
1: ทเราแล้วกินนะตั้งแต่เด็กนะดูดิทุกวันนี้เราจะมานั่งกินอยู่เลยอ่ะ
0: ก็มันกินได้ทุก
1: วันชีวิตเราเหมือนกันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ร้อน
1: เออคนกินไข่เจียวมีสองอยากกินนะฮะกับจำเป็นต้องกินนะฮะ
0: จำเป็นต้องกินเออแต่ก็มีไว้น่ะแหละนี่แหละทำไมบางคนถึงขึ้นว่าตรวจสอบภายใน3วันคะอ้าวเออหลายคนแล้วเนี่ยแจ้งมา
1: แล้วต้องตรวจสอบเหรอ
0: ขึ้นข้อความว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบ3วันเออมันคืออะไร
1: เออนี่เดี๋ยวต้องรอทางกระทรวงคลังเขาอาจจะเดี๋ยวเขาจะมีชี้แจงเหตุผลต่างๆเนาะพี่เนาะพี่เจอปัญหาอย่างเนี้ยเดี๋ยวสายๆผมได้อัปเดตแต่เขาขึ้นว่ารอ3วันละพี่โอ้เราไม่รู้นะ
0: ใช่นี่ไงรอตรวจสอบสิทธิ์3วันเดี๋ยวจะมี SMS มาบอกอ่ะรอก็ร
1: อ
0: 3วันนะตามระบบก็น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมือถือเรื่องของซิมอะไรไหมคะก็ยินดีกับคนที่ได้แล้วนะคะพี่ปูบอกได้แล้วจ้าพี่นพรบอกผมมีบัตรประชารัฐอันนี้ได้อัตโนมัติ700ไปเลยนะคะเพิ่มจากเดิม300ก็เป็น 1,000 อ๋อสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ค่ะอันนี้ต้องรอตรวจสอบ3วันคือคนที่ไม่เคยแบบมีแอปเป๋าตังอะไรเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะน้องนุ่ง
1: ครับ
0: เออรอตรวจสอบก่อนนะคะใจเย็นๆเนาะ3วันนะคะ
1: คนที่เพิ่งลงทะเบียนนะ
0: ใช่
1: เออ
0: นะคะ
1: ครับ
0: มาดูคนดังคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นอินฟูนะคนนี้ชื่อดังเลยชื่ออะไรม้าเหมียวอ่ะเขาบอกว่ามังคุดคัดของคนใต้เขาบอกว่าไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เพราะรสชาติมันอุบาทมากเขาโพสต์ประมาณนี้หรอนะคะเนี่ยเข้าไปดูไม่เห็นแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: แกก็มาโพสต์บอกว่าคิดว่าเป็นคนดังแล้วจะพูดอะไรก็ได้เหรอผมมองว่าไม่ใช่เนาะ
1: ลิ้นของคน
0: ใครจะชอบอะไรเออทานแบบไหนก็เป็นสิทธิ์แต่การมาบอกว่ารสชาติมังคุดคัดอุบาทในขณะที่คนภาคใต้ทั้งภาคบอกว่าอร่อยงั้นอุบาทเป็นของคุณแต่อร่อยเป็นของพวกเราละกันเด็กสมัยนี้ปากเก่งคิดว่าดังเด่นในโซเชียลและพูดหรือโพสต์อะไรก็ได้ตามความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่แคร์โลกที่ตัวเองยืนอยู่แบบนี้มันไม่แฟร์นะหนูจริงๆหนูเป็นคนที่มี mindset ดีนะเคยติดตามแต่สำหรับเรื่องนี้หนูเอาหัวจุดๆข้างไหนคิดคะที่โพสต์ออกมาแบบนี้ในฐานะเป็นคนใต้โตมาก็เห็นมังคุดคัดแล้วแสดงว่ามันมีอยู่ในโลกนี้ตั้งนานแล้วมีตั้งแต่ก่อนผมเกิดและก่อนหนูเกิดจริงๆมันไม่ควรจะรุนแรงอะไรขนาดนี้หรอกแต่หนูมันรุนแรงเกินไม่ชอบก็คือไม่ชอบจบนี่คือเอกชัยศรีวิชัยโพสต
1: ์ลิ้นใครลิ้นมันนะการไปพูดแบบนี้แล้วเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็พูดแบบต้องคิดนิดนึงอ่ะ
0: เออโพสต์อะไรไม่คิด
1: ครับคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็อยู่นิ่งๆไปก็ไม่ต้องกิน
0: คือมังคุดคัดมันก็เป็นมังคุดไม่สุกก็แค่นั้นเองเออ
1: มัน
0: ก็ค่อยๆมาต่อขาย
1: พี่เขาจะเสียบไม้ขายใช่ไหมถ้าผมจ
0: ำใช่ค่ะใช่ราคาไม่ใช่ถูกนะเพราะว่ามันคัดยากก็คือหมายถึงว่ามันปอกยากมันมือมันเปื้อนมือเหลืองมือส้มเลยแหละเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายค่ะเออก็เลยมาขายราคาแพงหน่อยแต่ว่าไอ้น้องคนนี้เนี่ยเขาคงไม่ชอบจริงๆอะเนาะเออก็เลยไปโพสต์ว่าเออไม่ควรมีในโลกใบนี้มันไม่อร่อยประมาณนี้เนี่ยค่ะอ๋อมะเดี่ยวเขาชื่อนายมะเดี่ยวอภิเชษนะคะโพสต์ว่ามังคุดคัดมีไว้บนโลกนี้ทำไมรสชาติอุบาทประมาณนี้ก็มันเป็นของกินเล่นน่ะเอามังคุดแบบ

0: ันยังไม่สุกนะเขาเรียกหามนะมันไม่ถึงขนาดแก่นะมันหามแล้วค่ะน้องรุ่งก็เอามาปอกเอาเฉพาะเนื้อที่กรอบๆนะแล้วก็มาเสียบไม้แล้วก็ขายนะคะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไร
1: เคยกินสมัยแบบว่าไปนครเลยแหละพี่ไปเที่ยวนคร
0: ค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกจะกินที่ร้านแบบร้านข้าวแกงเขาก็มีขายนะเสียบไม้ขายนี่แหละ
0: ช่วงนี้มีแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้มันพุ่งกำลังจะออกแต่มันยังไม่สุกบางที่ยังไม่สุก
1: ครับ
0: มีแน่นอนใครที่จะไปวัดพระธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชมีขายอยู่ตลอด
1: ใช่ตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละเรียกว่าพระธาตุคือถ้าคนที่ชอบกินมังคุดเนี่ยชอบแบบชอบกินมังคุดเป็นลูกเลยเนี่ยอาจจะรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเนาะมันจะไม่เหมือนมังคุดคัดที่เสียบไม้อ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาอาจจะไม่คุ้นชินนะฮะ
0: ก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่เนาะคุณเอกชัยก็เลยมาต่อยอดเรื่องนี้ให้
1: แบบนี้เรียกว่าทัวร์ลง
0: ทัวร์ลง
1: หาเรื่องให้ทัวร์ลง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะมีอีกไหมมีอีกไหม
1: กีฬาสักนิดนึงแล้วกันนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนนี้นะครับอาร์เซนอลก็ปิดฤดูกาลนะครับด้วยการชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกที่รอคอยมา22ปีนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยตอนเราเข้ารายการนะมีเห็นภาพบรรยากาศสดๆจากที่ลอนดอนนะฮะคนฉลองกันถึงคือเที่ยงคืนที่นู่นเนี่ยมันก็ประมาณเนี่ย6โมงบ้านเรานะ5ทุ่มเที่ยงคืนที่นู่นคนยังไม่เลิกฉลองเลยนะฮะ
0: ตั้งแต่จังมาก
1: จริงเขาบอกว่าที่ลอนดอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะผู้คนเต็มเมืองให้หมดเลยนะครับเพราะฉลองกันเพิ่งจะเลิกอ่ะตั้งแต่ช่วงเย็นของที่ลอนดอนจนถึงประมาณเที่ยงคืนโอ้โหเขาบอกรถลานี่ติดไปหมดนะครับเพราะว่าคนแฟนบอลอาร์เซนอลเขาออกมาฉลองกันนะฮะเมื่อคืนก็ใครเป็นแฟนอาร์เซนอลก็ดีใจด้วยนะครับนะได้แชมป์ที่รอคอยมา22ปีพี่ไม่ได้เป็นแชมป์เลยอ่ะ
0: โอ
1: ้นะปีนี้ก็ขับเคี่ยวกันมาจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเสียดายนิดเดียวคือโปรแกรมของอาร์เซนอลเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เล่นในบ้านนะนั้นเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นการชูถ้วยแบบนอกบ้านอ่ะแฟนบอลก็เลยน้อยไปหน่อยแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่สนามเย่าของตัวเองนะครับแล้วก็ดูถ่ายทอดมาจากทางทีวีบรรยากาศมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนกับได้เล่นในบ้านตัวเองได้ฉลองกับต่อหน้าแฟนบอลเลยเนาะนะครับก็ยินดีด้วยกับแฟนอาร์เซนอล
0: ค่ะฉลองกันใหญ
1: ่ครับ
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงมาต่อกันมีข่าวอื่นๆไหมการมงการเมืองเศรษฐกิจสังคมวันนี
1: ้วันนี้ใช่ไหมพี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ถ้าเศรษฐกิจก็เนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ที่เรื่องของการลงทะเบียนกันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ยังมารุมมาตุ้มกันอยู่จริงๆใครที่เคยใช้แอปขอตังค์อยู่บ่อยๆนะคะก็ง่ายนิดเดียวเข้าไปแตะก็ได้แล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะง่ายเลยนะคะใครที่ใช้แอปขอตังค์อยู่ค่ะ
1: นี่เนาะ
0: ค่ะ
1: ผมเตือนเรื่องเด็กจมน้ำหน่อยแล้วกันเมื่อวานนี่มีแต่พี่ขนาดว่าเปิดเทอมเลยเนาะเปิดเทอมแต่มันอาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่ค่ะ
1: หน้าร้อนเด็กก็ไปเล่นน้ำแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่เด็กนะอายุ12นะพี่12ให้ก็ป
0: .6 ก็ป .6 แล้วเนาะ
1: ไปเล่นน้ำกันกลางหมู่บ้านนะครับที่สระน้ำกลางหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าพลาดลื่นจมลงไปในจุดน้ำลึก
0: ว้าว
1: คือเวลาที่เป็นบ่อพวกนี้เหมือนเป็นบ่อปลาใหญ่ๆอ่ะขอบมันก็จะเป็นขอบดินเนี่ยแหละเด็กเขาอาจจะเล่นกันยืนถึงเกาะถึงแต่ถ้าเกิดว่าพลาดพรวดลงไปเลยจุดที่ยืนไม่ถึงเมื่อไหร่เนี่ยหัวอันตรายเมื่อวานนี้ที่อำเภอโนนสูงนะครับนครราชสีมาก็เจอ2รายนะครับเด็กอายุ12ปี

0: เด็กผู้ชายนะฮะเด็กทั้งสองคนเนี่ยนะครับลงไปเล่นน้ำกันตามลำพังแหละเพื่อนๆชวนกันไปอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่เลยแต่อยากเล่นน้ำปกติก็เล่นอยู่ขอบ
1: ๆ
0: แต่พลาดท่าคันนี้นะครับไปอยู่ที่จุดน้ำลึกโอ้โหจมหายไปต่อหน้ากลุ่มเพื่อนเลยนะครับถึงเราจะบอกว่าเฮ้ยเราไปกับเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นจริงๆนะเราอยากจะต้องมีพวกห่วงยางหรือมีชูชีพเนาะ
1: มาเป็นตัวช่วย
0: สะกลางหมู่บ้านนั้นเขาก็อาจจะไม่มีชูชีพอ่ะ
1: แต่เด็กก็ต้องมั่นใจใช่ไหม
0: เด็กเขามั่นใจเพราะว่าเขาไปเล่นกันเป็นประจำแล้วก็มีเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นเล่นอยู่ด้วยเขาคิดว่ามีอะไรจะช่วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ครับโอ้ถึงเวลาจริงเวลามันดับมันจมอ่ะปุ๊บลงไปเนี่ยคนที่ว่ายเป็นหาไม่เจอนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมองไม่เห็นกันนะพี่เนาะมันจะมองไม่เห็นนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะฝากเอาไว้นะครับ
1: คนเดียวหรือสองคน
0: สองเลยพี
1: ่สองเอง
0: นะในข่าวบอกสองลายชวนกันไปเล่นน้ำ
1: ค่ะ
0: โอ้เสียชีวิตทั้งสองเลยครับพี
1: ่โอ้ยค่ะ
0: เสียชีวิตสองเลย
1: แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวเครื่องบินของสายการบิน EasyJet นะคะเดินทางจากอียิปต์มุ่งหน้าประเทศอังกฤษค่ะน้องรุ่งผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งยอมรับว่าเธอเก็บ power bank ไว้ในกระเป๋าที่โหลดอยู่ใต้ท้องเครื่องแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวกำลังชาร์จไฟอยู่ด้วยค่ะ
0: โอ้
1: โหสุดท้ายเครื่องบินลำนี้ต้องลงฉุกเฉินนะคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้โดยสาร180ชีวิตเที่ยวบินนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางลงฉุกเฉินที่กรุงโรมนะคะเมื่อกับการประกาศผ่านระบบเสียงบนเครื่องว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรนำขึ้นมาอยู่บนเครื่องขณะนี้ก่อนเครื่องบินจะลดระดับลงแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางกระทันหันนะคะผู้โดยสารหลายคนก็หวาดกลัวนะคะภายหลังผู้โดยสารทราบเหตุการณ์ที่แท้จริงสาเหตุแล้วเมื่อเจ้าของ power bank ยอมรับว่าเธอลืมนะว่าเธอโหลดเข้าไปนะคะแบตเตอรี่power bank จริงๆมันห้ามโหลดนะต้องเอาขึ้นเครื่องไปนะคะพกไปกับตัวได้แล้วที่สำคัญคือเธอกำลังชาร์จกับอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่แล้วมันก็เสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงและไฟอาจจะลุกไหม้ได้ใต้ท้องเครื่องอะค่ะสายการบินก็เลยออกแถลงการว่ากัปตันต้องตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการการบินพร้อมยืนยันว่าเป็นการลงจอดแบบปลอดภัยและผู้โดยสารทั้งหมดก็ปลอดภัยนะคะก็คือเขาจำเป็นต้องหาโรงแรมแล้วก็ให้ผู้โดยสารทั้งหมดก่อนจะเดินทางกันต่อนะคะคือถ้าหากว่าความร้อนของ power bank ที่กำลังใช้งานชาร์จอยู่เนี่ยมันเกิดเพลิงไหม้ไฟก็อาจจะลุกลามโดยไม่มีใครรู้ตัวได้นั่นแหละกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ค่ะน้องรุ่ง
0: ครับแล้วสายการบินเขาทราบได้ไงไม่รู้นะฮะ
1: อยู่ๆเธอก็ยอมรับขึ้นมา
0: อ๋อเธอยอมรับว่าแบบเอ้ยอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยหรอ
1: ใช่นึกขึ้นได้แล้วคงบอกกับเจ้าหน้าที่พนักงานแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินว่าเธอกำลังชาร์จอะไรอยู่สักอย่างนึงอยู่ในกระเป๋าข้างล่างอ่ะ
0: โอ้เธอคนรับผิดชอบสูงเนาะ
1: โอ้โหเอาถ้าเป็นเรากล้าบอกไหมหรือยังไงหรือว่าเอาเสี่ยงไปแล้วกันให้มันถึงปลายทางอย่างนี้หรอ
0: เออเผื่อไม่กล้าบอก
1: ใช่ไหมแต่เธอก็บอกอยู่ก็มาบอกขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วตอนที่กระเป๋าเนี่ยมันผ่านไอ้ช่องนั้นอะตรวจสอบอะมันผ่านไปได้ยังไงเจ้าหน้าที่ไม่เห็นหร
0: อ
1: สายพาน
0: คือเวลาโหลดข้างล่างเขาคงไม่ค่อยได้ตรวจอะไรแล้วหรือเปล่าฮะ
1: เออหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เขาจะถามตรงเคาน์เตอร์ว่า
1: เออก็ถาม
0: กระเป๋ามีอะไรโหลดไหมคะ
1: มีอะไรไหม
0: เออ
1: จริงเกือบซวยยกลำเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหฝาดเสียวมากเนาะค่ะEasyJetนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะมีอีกไหม
0: เราจัดเพลงเหรอก็ได้นี่นะ
1: ได้ค่ะเป็นสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ

ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่ๆด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแก๊งแก้วไม่วานหักจากทางบ้านด้วยนะครับผมเป็นกำลังแรงใจน้องท็อปนะครับผมขอบคุณเลยมากๆขอบคุณดีใจหลายๆครับผมใครร้องได้ช่วยท็อปร้องอีกรอบนึงได้ไหมพร้อมกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีก็ที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะใครที่เจอดอกเบี้ยมหาโหด 3,000 ต่อปีค่ะร้อยละ 3,000 ต่อปีนะน้องแถวแถวมีนบุรีร่มเกล้านะคะอุ้ยเขาบอกเจ้านี้เนาะเงินหมุนเป็น10ล้านค่ะน้องรุ่งนี
1: ่เมื่อวานปล่อยแบบปล่อยง่ายไม่เอา
0: ปล่อยง่าย
1: ใช่ไม่เอาหลักฐานอะไรเลยแต่ว่าเอาดอกอย่างเดียว
0: ดอกแพงมากก็เป็นพวกหมวกกันน็อกนั่นแหละค่ะเขาใช้แก๊งว่าบิ๊กแจ็ค777นะคะเมื่อวานนี้ทางตำรวจนะคะได้ไปกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ได้มีการไปตรวจสอบนะคะก็ปรากฏว่าชุดจับกุมเนี่ยได้ไปจับกุมมา4คนนะคะเป็นเด็กอายุ19 28 44แล้วก็19อีกคนนะคะเท่ากับ19 2คนเนาะฐานร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ปรากฏว่ามีเอกสารเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้17ชุดมีมือถือมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์นามบัตรนะคะหลายใบอยู่แล้วก็หมวกกันน็อกต้องมีนะแก๊งนี้ มีหมวกกันน็อกด้วยจริงๆก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแถวมีนบุรีนะคะก็ปรากฏว่าเรียกเก็บดอกเบี้ย300ละ 3,000 มันเท่าไหร่อ่ะ100ละ 3,000 บาทต่อปีคือเขาคิดอย่างนี้20บาทร้อยละ20ต่อ24วันน่ะน้องรุ่งก็เท่ากับว่า626ต่อปีแล้วก็ภายหลังเพิ่มเป็นร้อยละ 3,000 ต่อปีนี่ค่ะมหาศาลเนาะ
1: เนาะ
0: อือ
1: โอ้โหยุคตอนคนเราเข้าใจเลยพี่คนเราเดือดร้อนอ่ะเวลาจะเอาเงินน่ะมันลืมนึกถึงทุกอย่างกับว่าเอาเดี๋ยวเอามาปิดให้มันหมดแล้วมันเดี๋ยวมันก็หมด
0: เอาเร็วเอาด่วนเอาไม่เยอะบางคนน่ะกู้หลักพันแต่ว่าเวลาจ่ายดอกเบี้ยนี่จ่ายหลักหมื่นนะคะสมมติว่ากู้มา 1,000 บาทครบ24วันนี้ก็ต้องจ่ายไป 11,000 เนี่ยค่ะดอกเบี้ยประมาณนี้แล้วก็บอกว่าแก๊งบิ๊กแจ็ค777เนี่ยมีลูกหนี้ประมาณ50คนเองแต่มีเงินหมุนเวียนถึง10ล้านค่ะ
1: โอ้โหแล้วคนนึงเนี่ยกล้าเอาเขาไปหลายเนาะขนาดดอกแพงๆแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องเอาอ่ะมันจำเป็นอย่างที่บอก
1: นะคะ
0: มีคือตอนเช้าเราก็จะมีกลุ่มเนี้ยไปแจกใบปลิวก่อนก็ใช้มอเตอร์ไซค์ไปแจกใบปลิวแล้วก็พอคนโทรเข้ามาก็ปล่อยกู้กันแล้วก็มีอีกชุดนึงไปตามทวงหนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกไปประมาณนี้ค่ะวิธีการของเขาก็ง่ายๆแหละมีเยอะอยู่ค่ะ
1: ผม
0: วันนี้ก็หวังว่าไม่มีใครกู้กันแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่1ก็จะได้จับจ่ายกันสะดวกน่าจะคล่องตัวมากขึ้นเนาะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรับให้60 60บาทค่ะ
1: เราต้องวางแผนกันดีๆเนาะ
0: ใช่
1: พันเดียวบางทีมันก็ใช้อะไรไม่ได้มากครับพี่ แต่คนที่จำ เป็นหน่วยกู้เนี่ยมันบางทีกู้อีก9เพื่อมาจ่ายอีก9นะยิ่งหนักเลยเนาะ
0: อู้นี่หนักน่าเห็นใจมาก
1: ข่าวอ่ะมีแบบว่าบางทีเนี่ยมันเป็นลูกโซ่กันเป็นติดเจ้าเลยกู้เจ้านี้ไปจ่ายเจ้าโน้น
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เนาะมันสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกยังไงก็จ่ายไม่หมด
1: คร
0: ับ เนาะน่าเห็นใจมากนะคะค่ะมีความคืบหน้าได้กันทุกวันนี้บอกว่าเนี่ยทำไมบางคนต้องขึ้นอ๋อก็อย่างที่บอกนะใครที่ลงทะเบียนใหม่ไม่เคยมีแอปเป๋าตังค์มันจะขึ้นว่าจะตรวจสอบภายใน3วัน
1: โอ้โหที่เพิ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าไม่เคยเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่เลยนะฮะ
0: ใช่ไหมคงไม่เข้าเลยอุ้ย
1: เ
0: รื่องตอนนี้เหลือประมาณ18ล้านสิทธิ์นะคะ
1: เขาขึ้นบอกเลยนะพี่
0: เขาขึ้นบอกก็แสดงว่ามีคนลงไปผ่าน12ล้านสิทธิ์ถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช่
0: เข้าใจว่าวันนี้น่าจะครบแหละหรือว่าอาจจะมีพรุ่งนี้นิดหน่อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะนะฮะคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็เขานับไปแล้วนะคะเขานับให้แล้วล่ะแต่ว่าแค่ให้รอตามระเบียบ3วันเท่านั้นเองเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะมีเพิ่มเติมไหม
1: ก็ประมาณนี้ครบถ้วนครับพี่
0: ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันตีห้าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะรายงานว่าวันนี้30ล้านสิบเนี่ยครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะคะขอให้ได้

0: กันทุกคนนะคะ
1: ใช่ใช่จะได้รอใช้เงินกันเนาะวันที่หนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: วันที่หนึ่ง
0: วันที่หนึ่ง
1: วันจันทร์นะ
0: ใช้ลองอีก5วัน6วัน
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN นะคะในเช้าที่หลายๆท่านกำลังพยายามลงทะเบียน คนละครึ่ง plus หลายท่านก็
2: ลงได้แล้ว
1: แม่นะว่าแพตตี้น้ำหวานลงได้แล้วจ้า
2: แพตตี้ลงได้แล้วเหมือนกันค่ะ
1: เหรอ
2: จากที่คุณผู้ฟังบอกว่าได้ปุ๊บแล้วก็เหมือนโอเคคนที่เคยลงทะเบียนก่อนในแคมเปญก่อนหน้าในโครงการก่อนหน้าก็จริงด้วยเหมือนที่คุณเขาบอกเข้าไปปุ๊บมันอัตโนมัติมันขึ้นเลยว่าได้แล้วอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ขอให้เข้าไปให้ได้ก่อนนะคะคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะส่งมาเล่าได้นะว่าถึงไหนกันแล้วนะคะสำหรับท่านที่พยายามจะเข้าไปลงทะเบียนอยู่นะคะมีคุณเจอราลค่ะคุณเจอราลบอกว่าทักทายจากเดโทนาบีชฟลอริดาบ้านคุณทรัมป์นะ
2: อ
1: ันนี้ดิฉันพูดเอง Good morning อาเซียนน้ำหวานนะแล้วก็แพตตี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะหลายท่านเลยก็สู้ชีวิตอยู่กำลังลงทะเบียนกันอยู่นะคะก็ถ้าขับรถอยู่ลงไปด้วยขับไปด้วยให้ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางไลน์ค่ะคุณนัทกมลคุณอ๋อยอ่ะคุณอ๋อยก็ส่งข้อมูลมานะคะเรื่องการลงทะเบียนอะไรต่างๆนะอ่ะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะคะ
2: ค่ะแล้วค่ะตอนนี้นะคะเช้าวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระเชื่อว่าหลายๆท่านคิดถึงอาจารย์นะไม่ได้เจอหลายวี
1: ฉันก็คิดถึง
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้เลยกับท็อปิกในวันนี้ค่ะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนล่ะประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ไปคุยกับอาจารย์กันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
4: ต์อรุณสวัสดิ์ครับคุณนิศรีคุณอนภัทรแล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแบบไหนต้องฟังแบบ empathic listening หรือเปล่าคะอาจารย
2: ์ฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยนะ
1: empathic listening อ่ะขยายความ
4: ทั้ง empathic listening ทั้งฟังและแอคชั่นด้วยเอาคุณอิศรีก่อน empathic listening เป็นยังไงครับขยายความให้ท่านผู้ฟังหน่อยสิครับ
1: ฟังด้วยใ
4: จฟังด้วยใจ
1: ฟังอย่างฟังเอาวิธีก่อนฟังแบบไม่ขัดฟังแบบไม่ตัดพยายามจะเข้าใจผู้พูดนะคะคแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยอาจารย์เชิญค
4: ่
1: ะ
4: คุณอนัญญพัฒน์พูดว่าฟังต้องแอคชั่นด้วยครับก็ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังครับก็มันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเขาเปิดเวที The Listening Forum Voice to the PM ใช่ไหมครับชื่อภาษาไทยคือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15 พฤษภาที่ผ่านมาเราก็เห็นเจ้าสัวโอ้โหอภิมหาเศรษฐี30 กว่าท่านไปพูดรัฐบาลฟังนะครับผมก็เลยมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่จะมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเอกชนมาพูดเนี่ยรัฐบาลฟังแบบ empathic listening คือฟังแบบเอาตัวเองมาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ฟังแบบนั้นหรือเปล่านะครับฟังอย่างอยากทำความเข้าใจหรือเปล่าแล้วประเทศอื่นๆเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างไหมนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็15 พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับก็เจ้าสัวจาก10 อุตสาหกรรมใหญ่ๆของประเทศ30 กว่าท่านเนี่ยก็มาพูดให้รัฐบาลฟังผมสรุปสั้นๆเผื่อท่านที่ไม่ได้ตามข่าวก็คือว่าก็มาบอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะปรับให้มาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เอกชนอยากเห็นปรับให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยมีการพูดกันเยอะว่าเราประเทศไทยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียว Green Energy พลังงานหมุนเวียนเพราะตอนนี้พวกนักลงทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยเนี่ยเขา